และแล้วก็เดินทางมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพศูนย์กีฬาประชานิเวศโดยชมรมนี้เป็นการรวบรวมผู้คนที่หลงใหลในสิ

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จ๋าผู้รู้ด้านลีลาศคนนี้นี่เอง
1: วันนี้คุณยายมา
2: ก็จะพาหลานมาค่ะพอดีหลานเปิดให้หลานดูในโทรศัพท
1: ์ค่ะ
2: ดูเรื่องลีลาศอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วเขาสนใจเขาก็เลยอยากจะมาดูอยากจะมาลองเต้นดูค่ะ
1: แล้วคุณยายเคยเต้นมาหรือยังคะ
2: อ
1: ๋
2: อเคยค่ะเคยมานานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วตอนนี้ลืมหมดแล้วค่ะก็เลยจะได้มารื้อฟื้นด้วยค่ะ
1: แล้วหนูล่ะคะ
3: ไม่เคยเต้นค่ะ
1: เคยเต้นแต่อยากเต้นใช่ไหมคะ
3: อยาก
1: เต้นการเต้นลีลาศคือการเต้นเป็นคู่ค่ะเราต้องเต้นเป็นคู่เพราะลีลาศเนี่ยถ้าเราไม่เต้นเป็นคู่เราก็จะไม่เรียกลีลาศนะคะเพราะลีลาศเราก็ต้องจับคู่ระหว่างหญิงชายหรือหญิงก็ได้จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมันเป็นศูนย์กีฬาเพื่อให้สมาชิกมาออกกำลังกายค่ะทีนี้กีฬาลีลาศเนี่ยมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งผู้สูงอายุอ่ะจะนิยมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ไม่จะต้องใช้แรงมากแล้วก็อยู่ในห้องมีเสียงเพลงฟังเพลงมันก็เพลินเนาะเพลินด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนมีกลุ่มมีเพื่อน
4: เริ่มเรียนกันเลยดีไหม
2: ได้ค่ะจะได้มารื้อฟื้นด้วยยาย
4: เริ่มเรียนกันเลยนะคะ
3: ไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
5: ค่ะก็สำหรับการเต้นลีลาศนะคะหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าสายตาเราปกติหรือเปล่าถ้าไม่ปกติเนี่ยเราก็ต้องมีการใส่แว่นสายตาหรือว่าพบจากจิตแพทย์ก่อนนะคะสองก็คือการเตรียมตัวเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแล้วก็เครื่องแต่งกายรองเท้าเนี่ยก็คือควรจะเป็นรองเท้าที่ไม่ลื่นนะคะเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะคะ อาจจะมีส้นได้นิดหน่อยนะคะสามก็คือเรื่องของการบริหารไหล่เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนที่จะทำการเต้นลีลาศนะคะ

0: ดูท่าสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการฝึกเต้นลีลาศในวันนี้ก็คือการฝึกฟังจังหวะเพลงและขยับเท้าตามครับไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคนแอบมัวจังหวะหรือเปล่า
1: จังหวะที่วันนี้ที่พี่จ๋าตั้งใจจะสอนนะคะเป็นจังหวะยอดนิยมที่ในบ้านเราเนี่ยคนไทยจะชอบเต้นกันมากเลยจังหวะยอดฮิตเลยนะคะจังหวะแรกก็เป็นจังหวะวอลนะคะจังหวะที่2ก็จะเป็นช่าช่าช่าเคยได้ยินไหมคะ
2: เคย
1: เนาะแล้วจังหวะที่3ก็เป็นอัมพิกาลุมบ้าง่าย
3: ๆลุมบ้า
1: ลุมบ้าใช่ถ้าพูดเพลงปุ๊บเนี่ยคุณยายต้องอ๋อเลยริมฝั่งน้ำเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยิน
1: ริมฝั่งน้ำใช่ค่ะสามจังหวะนี้อ่ะเราเริ่มเลยนะคะ
3: ค่ะ
1: ทีนี้ก็จะเริ่มเต้นก็เคที่คู่กับพี่จ๋านะค่ะแล้วก็คุณยายคู่กับ
3: อาจารย
1: ์ค่ะดีไหมคะเราเริ่มจังหวะวอล์กกันก่อนดีนะคะอันนี้เป็นเวลาเราซ้อมนะคะเราจะจับมือกันแบบนี้แต่เวลาถ้าเราเต้นจริงๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนการจับมือเขาเรียกว่าเป็นโพสโฮนะคะผู้ชายก็จะยกมือผู้หญิงขึ้นนะคะส่วนมือขวาผู้ชายจะเอาไปไว้ที่สะบักหลังของผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็จะเอามือซ้ายวางไว้ที่แขนของผู้ชายแล้วค่ะมือนี้ก็อันนี้ค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโพสโฮใช่นะคะทีนี้ถ้าจะให้เต้นเวลาเต้นจริงๆจะให้สวยผู้หญิงก็จะต้องหันหน้าออกผู้ชายนิดนึงด้านนี้สวยมากค่ะแล้วจะต้องอยู่ท่านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เป็นเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโพสเจอร์ของการเต้นรำนะคะแล้วเราก็เริ่มเต้นเดี๋ยวเคที่ถอยเท้าขวาให้พี่จ๋านะคะถอยเท้าขวาแล้วนับ1แยกออกไปแล้วนับ2นะคะเคที่เอาเท้าซ้ายขึ้นมานะคะ1 2 3วิธีการนับนะคะ1 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3ทีนี้จะให้สวยเคที่อยากก้มหน้านะคะมองผู้เต้นใช่1 2 3 1 2 3 1 2 3
4: ทำกราบคือข้างหน้าโอ้เฉยทิ้งเฉยมองนี้มองนี้มองกลับมองนี้มองนี้เองนี้ทิศอันนี้เป็นจังหวะของทิศสเต็ปที่ยากหน่อยเป็นแอดวานสำหรับที่คนเต้นเก่งแล้วก็ทำโทรโอเวอร์สเวย์แล้วก็โอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็9

0: แบงเองอันนี้ง่ายๆอันนี้โอเวอร์เซเวย์ที่โทรโอเวอร์เซเวย์นี่จะต้องเอาเท้าซ้ายแล้วทะลุไปข้างหลังนู้นทะลุไปนะที่วางไว้แล้วก็เองตัวออกมือแล้วอย่าไปเก่งมากย่อลงไปเองมองมาทางนี้
1: โอเคนะคะเป็นยังไงคะได้นะคะคุณยายคุณหลาน
2: ค่ะก็ได้พอได้อะค่ะ
1: ไม่ยากนะคะ
2: ค่ะพอดีอาจารย์ก็ช่วยสอน
1: วอลเนี่ยที่มาของมันนะคะมันเป็นจังหวะที่เราเอามาจากต้นแบบเลยนะคะจากประเทศอังกฤษ
2: เหรอคะ
1: ใช่เป็นของประเทศอังกฤษนะคะส่วนใหญ่ที่เราเต้นกันอยู่มาจากประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเป็นในระดับของพวกในทหารหรือว่าสมัยก่อนอัศวินใช่ไหมคะพวกอัศวินค่ะอัศวินเขาจะชอบเต้นรำทีนี้เคที่รู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงจะต้องยืนข้างนี้ของผู้ชายเนี่ยเพราะอัศวินสมัยก่อนเขาจะมีกระบี่กับมีดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ข้างนี้ใช่ไหมคะถ้าข้างนี้มาดาบต้องแทงคู่แน่เลยเขาก็เลยต้องย้ายให้ผู้หญิงมาอยู่ด้านนี้จะมีดาบเอาไว้นอนี่ค่ะเหตุผลเนี่ยมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ยืนอย่างนี้ล่ะยืนไม่ได้เดี๋ยวดาบมันจะชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเข้าคู่ในลักษณะแบบนี้
3: สองขึ้นมาสามสี่และหนึ่ง
0: เวลาเราทิ้งจังหวะเนี่ยข้างหลังเนี่ยมองเองทางโน้นเองมันถึงมันนี้ทิ้งไปปลายนี
2: ่
0: ดูครูนี่คิดยังไงว่าเนี่ยว่าอย่างเนี้ยมาเนี้ยมานี่มาที่เท้าตรง
2: เอาเท้าไปทางไหนอ่ะ
0: เท้าซ้ายมานี่อย่างที่ครูบอกเนี่ยข้างหลังนี่
2: อ๋อเนี่ย
0: มีมาเยอะๆน้ำหนักเยอะมาเยือนใช่ป่ะทิ้งไปอย่างนั้นตรงๆมองไปทางโน้นมองนั้นโอเวอร์เซเวย์ธรรมดาก็การมานี้ทิ้งตรงๆนี้หยุดแค่นี้ทำนี้ตรงๆนี่โอเวอร์เซเวย์ธรรมดามองนี้โอเวอร์เซเวย์โทรโอเวอร์เซเวย์ทิ้งถ้าทะลุไปเองกลับขึ้นมาโอเวอร์เซเวย์มองอันนี้

0: เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนจังหวะนะคะตะกี้เราเต้นวอลแล้วตอนนี้เราจะมาเต้นในจังหวะช่าช่าช่านะคะช่าช่าก็เป็นจังหวะลาตินที่สนุกสนานนะคะอ่ะลองดูนะคะเราจะนับไม่เหมือนวอลแล้วนะเคที่เคที่ตะกี้วอลเรานับ1 2 3ใช่ไหมคะช่าช่าช่าเราจะนับเป็น2 3 4 and 1 2 3 4 and 1นะคะงั้นเคที่เดินตามครูไปนะคะพอเวลาเราเดิน2ใช่ไหมคะ2 3ตรงนี้เรานับช่าช่าช่า2ขึ้นมา2 3ช่าช่าช่า2 3ช่าช่าช่า
1: แล้วทำไมเราถึงจับมือไม่เหมือนกับวอลเลยหรอคะ
0: อ๋อที่ไม่เหมือนกับวอลเพราะว่าเวลาเราเต้นช่าช่าเนี่ยเราเต้นตัวห่างได้เวลาเราไปเห็นที่ตามฟอร์ค่ะทำมันจับบางคนก็จะจับมือหลายแบบก็จะจับแบบนี้ก็มีจะจับมือแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้ก็มีวิธีการจับมือหลายแบบเนี้ยถ้าเป็นในจังหวะลาตินเนี่ยในการจับมือหลายแบบเนี่ยมันอยู่กับท่าเต้นนั้นๆด้วยลูกนะคะอย่างถ้าจับอย่างเงี้ยมันเป็นฟิกเกอร์ง่ายๆนะคะที่เราเคลื่อนไหวง่ายๆแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นท่าที่จะต้องใช้การดันอย่างเช่นอ่ะครูจะทำให้เคที่ดูนะคะเคที่ดันครูไว้นะคะมันจะมีฟิกเกอร์บางตัวที่เห็นไหมคะจะให้ผู้หญิงทำสวยแบบนี้เห็นไหมคะเห็นขาผู้หญิงไหมคะแต่ถ้าผู้ชายไม่ดันด้วยผู้หญิงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะหมุนไปเรื่อยๆเท้าอย่างเงี้ยไหนเคที่ลองทำสิคะได้ไหมคะหมุนมาอย่างเงี้ยถ้าเคที่ไม่ดันครูนะเคที่ก็จะทำไม่ได้อันนี้เป็นการจับมืออย่างหนึ่งใช่เห็นไหมต้องมีดันแต่ถ้าโอเคนะคะแต่ถ้าจับอย่างนี้เคที่ดันได้ไหมคะดันยากเนาะอันนี้ยากใช่ไหมคะยากวันนี้ก็เตรียมจังหวะไว้ให้3จังหวะใช่ไหมคะมีจังหวะวอลค่ะจังหวะช่าช่าช่าแล้วก็จังหวะอเมริกันลุมบ้า

ทีนี้จังหวะต่อไปเป็นจังหวะที่เคที่กับคุณยายต้องทำภารกิจด้วยนะจังหวะนี้คุณยายจะให้เต้นในจังหวะอเมริกันลุมบ้านะคะอเมริกันลุมบ้าค่ะเป็นเพลงสไตล์ของคนไทยที่มันก็สนุกเหมือนกันนะคะเราเต้นไม่ยากนะคะอันนี้มันก็เป็นจังหวะที่เอามาจากทางด้านของลาตินอเมริกันเหมือนกันแต่คนไทยเขาเอามาประยุกต์นะคะเอามาประยุกต์ให้เข้ากับที่คนไทยนิยมเต้นนะคะทีนี้จะให้เคที่ลองเดินดูนะคะจะนับเหมือนวอล์กก็ได้นะคะเป็นวันชูทีก็ได้หรือนับเป็นสโลว์ควิกก็ได้นะคะถ้านับเป็นวันชูทีเคที่ถอยเท้าขวาเหมือนเดิมนะคะนับเป็นวันและแยกข้างค่ะ1 2 3 1อ่ะแยกมา1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1อ่ะถ้าเราจะนับเป็นควิกก็สโลว์quick slow quick quick slow quick quick slow quick quick slow

0: 1 2 3 1แล้วผู้หญิงก็หมุนใช่ไหมคะ2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1แล้วก็2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2ทีนี้ครูจะพาไปตามดนตรีนะคะเห็นไหมหนูได้ยินเพลงริมฝั่งน้ำไหมคะ
1: 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 เมื่อกี้เราก็ฝึกเต้นลีลาท่าต่างๆค่ะมีท่าวอลแล้วก็ช่าๆๆแล้วก็อมินิกันรุมบ้าค่ะ
2: ยากตอนที่ว่ามันออกหลายท่าวอลนี่ยังเดิน4ใช่มั้ย1 2 3 4ได้อเมริกันรุมบ้าก็ขยับไปขยับมาได้เพราะเราเคยแต่ช้าๆเนี่ยเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยเก่งเราไม่ค่อยได้ค่ะ
1: อันที่ยากก็ไม่มีเลยค่ะง่ายมากค่ะ
3: มั่นใจในตัวเอง
1: มั่นใจมากด้วยค่ะง่ายมากเลยค่ะ
4: แล้วอะไรสนุกสุด
1: อะไรสนุกสุดก็คือทุกอย่างเลยค่ะทุกครั้งที่เราเอาทุกอย่างมารวมกันค่ะ
5: ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายประเภทลีลาศมากเท่าที่ควรนะคะได้เห็นมากับคุณยายกับคุณหลานก็รู้สึกมันเป็นภาพที่น่ารักเนาะประทับใจก็คือกิจกรรมถ้าทำร่วมกันในครอบครัวมันก็โอเคอะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอย่างน้อยก็ได้การออกกำลังกายของคุณยายนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับแบบของคุณหลานแล้วก็มันจะทำให้กีฬาลีลาศเนี่ยมันก็มีคนได้ต่อเนื่องสืบเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่มีคนนิยมหรือให้ความสนใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆคนจะเริ่มน้อยลงไป
6: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยนะครับการเต้นลีลาศในประเทศไทยนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีปรากฏอย่างแน่ชัดแต่มีหลักฐานการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และเริ่มมาเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่7ต่อมาหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้มีการจัดตั้งสมาคมลีลาศแห่งประเทศไทยและมาเป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้นในยุคของวงสุนทรภรณ์ที่มีการเต้นอย่างแพร่หลายและนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

0: คุณยาย59
1: 14ค่ะ
0: หลาน14ขวบอยากสุขภาพแข็งแรงอ่ะหรอ
2: แล้วมันช่วยสุขภาพ
0: ช่วยค่ะช่วย
2: ช่วย
0: สมองคือเราจะได้คิดท่าต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยสมองร่างกายทุกอย่างเลยลูกแล้วถ้าสุขภาพดี
3: มันเต้นสองขยักเนาะสองรอบตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ช่วงทำงานก็หยุดไปแล้วเพิ่งมาเริ่มเต้นเมื่อปี52ก็นี่ก็เข้าปีที่8ค่ะ
4: เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรคกระดูกบางหมอบอกให้เดินเยอะๆทีนี้เดินก็เดินไม่รู้จะไปเดินที่ไหนค่ะก็เลยมาลีลาศ
5: ลีลาศเนี่ยมันทำให้เราออกกำลังได้สม่ำเสมอแล้วมันมีเพลงฟัง

0: เอาละครับหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ดูแล้วอายุรวมกันน่าจะหลายร้อยปีมาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณยายและโดยเฉพาะคุณหลานจะเต้นได้ตามที่เทรนเนอร์จ๋ามอบภารกิจให้หรือเปล่าซึ่งภารกิจนั้นก็คือต้องเต้นให้จบเพลงดังต่อไปนี้ครับ
1: ต่อไปก็ภารกิจของเคที่กับคุณยายนะคะเราจะเต้นอเมริกันรุมบ้ากันนะคะตามฟิกเกอร์ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็จะมีพี่ๆค่ะจากฟอร์มประชานิเวศมาร่วมเต้นกับเราด้วยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ3 1แล้วก็2 3 1ค่ะ
2: ขึ้นขวาทิศแตะหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองแตะเวทีขึ้นช้าๆ
3: อาจารย์เดี๋ยว
2: หนึ่งสองสามสี่ขึ้นขวาซ้ายหนึ่งสองแตะหนึ่งสองแตะหนึ่ง

0: แหมผิวไหวไม่ทำให้เทรนเนอร์ที่สอนเสียชื่อเลยทีเดียวนี่ถ้ามีการให้คะแนนการเต้นเต็ม10คุณผู้ชมจะให้เท่าไหร่ดีครับ
1: 6 5 5 1 2 8 5 1 2 3 1 2 3 10 ถอยลงพลิกซ้ายขึ้น

0: ายขึ้น
1: รู้สึกดีใจค่ะสาวขึ้นเพราะเราไม่ได้มาแล้ว10กว่าปีหลานเรียนรู้ได้เร็วมากเขาเต้นเป็นสมองเขาฉับไวหาเด็กแบบนี้ยาก
2: แท้จริงแล้วง่ายมากเลยค่ะ
3: ง่ายจริงอ่ะ
2: ง่ายมากค่ะแล้วก็สนุกด้วยยายสนุกค่ะยายบอกยายไม่ได้เต้นนานแล้วนะมาเต้นกับยายยายกลับเป็นสาวเหมือนครั้งเลยค่ะ

0: หัวไวมากค่ะเรียนรู้ได้เร็วนะคะส่วนคุณยายก็มีพื้นฐานมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นของคุณยายก็โอเคอยู่เพราะว่าเคยเต้นมาบ้างแล้วก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่มีเวลาว่างนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรนะคะก็อยากเชิญชวนให้ลองมาสัมผัสกับกีฬาลีลาดนะคะการเต้นลีลาดถึงเราจะไม่เต้นเป็นแนวสปอร์ตแต่ว่ามันเป็นการเต้นลีลาดที่ระดับมันมีหลายระดับเรามาเรียนระดับพื้นฐานก็ได้ค่ะเรามาเรียนระดับพื้นฐานเพื่อ1เราได้การออกกำลังกายนะคะ2เราก็ได้กลุ่มเพื่อนนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
1: สำหรับผู้สูงอายุถ้าเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากระยะเวลาที่น้อยๆก่อนอาจจะเริ่มวันละ5นาที10

0: นาทีดูตามความเหนื่อยแล้วก็ความไหวของร่างกายของเราก็คือความเหนื่อยในระดับที่เรายังสามารถที่จะพูดเป็นประโยคยาวๆได้แล้วก็หลังจากออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อไม่เมื่อยล้าเกินไปหรือว่าเมื่อยล้าไม่เกิน 1-2 วันนะคะถ้าทำไหวเนี่ยก็คือค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนถึง 20-30 นาทีต่อวันอย่างที่บอกไปนะคะ
1: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10บทหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนยอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เยอะแล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
4: ้
3: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
5: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
6: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะ
4: พวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้ว
6: ไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
8: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
9: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
8: กลาปะ
4: กลาปะ
8: กลาปะ
10: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
11: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
10: อ้าก็ของชอบของข้านี่กินแล้ว

0: อบหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะเฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
0: ปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
2: เอ๊ะขอบคุณมากเนาะ
0: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
0: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
3: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
0: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
3: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
0: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
3: เข้ามาเอาสิโจปัน
0: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
1: กะลาปะกะลาปะ
0: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซาลาเปา
2: เว้ยจะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: เออปล่อยค่ะปล่อยค
3: ่
0: ะ
3: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ๋
2: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ
1: ้โหพลังสามารถทิฐินี่สุดยอดไปเลย
5: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
3: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
3: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
3: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
3: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
3: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตา จมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
3: ตัวเจ้าก็คือรูปสลับเปล่าเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
3: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่แง
3: ่เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
3: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
4: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: รกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัว

0: โดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ ขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: ได้สิถนน

0: แบบนี้ฉันไม่กลัว
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
2: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว้
1: I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไปด้วย
6: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่าฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพา

0: พาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกัน

0: งานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
1: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
4: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะ
3: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
6: เมค่ะ
7: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
8: สวัสดีครับ
3: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
9: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
10: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้างงวงช้าง
3: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
13: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
14: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
15: ภูเขาไฟระเบิด
16: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
18: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
3: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
3: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: สวัสดีจ้าง
3: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอรยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอรยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถาน

0: การที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่นี่เขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
1: ่ DLTV
2: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ฮะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ฮะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้ๆๆ

0: ไปไปไปก่อนครับ
1: กลัวจัง
0: เลยไปหาจะสัมภาษณ์เดี๋ยวนี
1: ้พี่พินช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหล

0: ิดแล้วนะ
1: ถ้าเพื่อนพี่ยาไม่หยุดไหลพี่ยาต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกันไป
2: หัวโน
1: พี่ยามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ
0: งั้นสั่งซึ่ง
1: โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
0: ถูกใจพี่ขอไปฉีกก่อนนะพี่ปวดฉีก
1: อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
0: โอเคได
1: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
0: ได้ได้ไดโอ้ย
1: พี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
0: โอ้ย
1: พี่ยาเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนแป๊บนะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เพียย่ายังยัง
0: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ๋อเพียย่าถ้ากลับบ้านน่ะเพียย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: สะอาดเช็ดซะและโอ้ยแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
0: เมื่อกี้เสียบ
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่เอย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้ม
4: โอ้แล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะ
3: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
5: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
3: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
3: อ
1: ่
3: ะป่ะโหยเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านเด็กๆได้รับประทานอาหารเช้ากันมาไหมเอ่ยไหนใครรับประทานอาหารเช้ามายกมือขึ้นโอ้โหเก่งมากๆเลยเอามือลงคุณครูแพรวนะคะก็ได้รับประทานอาหารเช้าเช่นกันเด็กๆรู้ไหมว่าคุณครูแพรวเนี่ยคะไปอ่านเจอบทความหนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับอาหารเช้าได้น่าสนใจมากๆเขาบอกว่ามื้อเช้านะคะเป็นมื้อที่ทำเราเนี่ยเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆของเรานะคะซึ่งเป็นเด็กอนุบาลเด็กๆประถมถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยโอ้โหใช่ไม่มีเรี่ยวแรงและที่สำคัญนอกจากใช่ใช่ไหมคะท้องร้องจ๊อกๆแล้วมันยังส่งผลไปถึงสมองด้วยซึ่งตอนนี้เราอยู่ในวัยที่ศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมคะถ้าหากว่าสมองมันอ่อนล้าเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ถูกต้องเลยดังนั้นอาหารมื้อเช้านะคะเป็นมื้อที่สำคัญกับเด็กๆทุกคนและที่สำคัญเลยมันจะทำให้เด็กๆเนี่ยเจริญเติบโตด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าตอนเช้าเนี่ยเด็กๆบอกว่าโอ้รับประทานแค่อาหารเช้าแต่ไม่ดื่มน้ำได้ไหมแบบนี
1: ้
0: ทำไมล่ะขอถามพี่อั่งเปาค่ะอั่งเปาลองมาบอกคุณครูแพรวและเพื่อนๆหน่อยว่าถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารเช้าอย่างเดียวแต่เราไม่ดื่มน้ำมันจะเป็นอย่างไรคะ
2: ติดคออ
0: าหารมันอาจจะติดคอใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วเป็นยังไงอีกคะลูกผิวเรามันจะทำไมด้วยมันจะแห้งใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่าทั้งวันเราดื่มน้ำน้อยหนูคิดว่าร่างกายจะแข็งแรงไหมคะ
2: ไม่แข็งแรง
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องอ่ะปรบมือให้อ่างเปาด้วยเก่งมากๆเลยถูกเหมือนที่อ่างเปาบอกเลยคุณครูแพลวจะเน้นย้ำเสมอว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถูกต้องแล้วเราก็บางครั้งเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เราเสียเหงื่อถูกต้องไหมถ้าหากว่าเด็กๆได้รับน้ำสะอาดไม่เพียงพอใน1วันมันอาจจะส่งผลกับเด็กๆเยอะมากๆเลยนะจ๊ะนอกจากนี้นะยังจะทำให้โอ้โหบางครั้งเนี่ยเป็นลมได้เลยนะรู้จักเป็นลมไหมอยู่ดีๆก็หน้ามืดแล้วก็โอ้โหล้มไปอย่างนี้ดีไหมลูกไม่ดีดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าการดื่มน้ำเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนการรับประทานอาหารเช้าเช่นกันดังนั้นห้ามละเลยเด็ดขาดนะคะแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างไหมคุณครูแพรวขอเชิญพี่ปั้นครับมาพี่ปั้นอะใจเย็นๆนะจ๊ะตั้งสติอะวันนี้มีเรื่องราวอะไรจ๊ะ
3: ตอนวันหยุดหนูออกไปเล่นแล้วหนูก็กางเต็นท์เล่นที่บ้าน
0: อ๋อมันเป็นยังไงลูก
3: เต็นท์มันเป็นแบบใหญ่ๆแล้วก็มีมุ้งอันเล็กด้วย
0: อ๋อมีมุ้งอันเล็กด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เล่นกับใครคะลูก
3: พี่ปื้ม
0: พี่ปื้มเหรอ
3: ใช่
0: อ่ะแล้วเขาชวนเล่นอะไรบ้าง

0: พี่กัน
1: แล้วพี่ๆเขาใจดีกับพี่ปั้นไหมแล้วพี่ปั้นดื้อกับพี่ๆเขาไหมคะ
0: ไม่
1: เป็นเด็กดีมากๆเลยเอาปรบมือให้พี่ปั้นด้วยคนต่อไปครูแพลวขอเชิญพี่ฟ้าใสค่ะดูสิว่าวันนี้พี่ฟ้าใสมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างอ่ะเริ่มเลยจ้ะ
0: หนูไปเที่ยวโรงแรม
1: ที่ไหนลูก
0: ที่ตอนที่กรุงเทพ
1: ไปเที่ยวโรงแรมที่กรุงเทพใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โรงแรมเป็นยังไงอะลูก
0: มันสวยแล้วก็มีสระน้ำ
1: แล้วหนูได้ทำอะไรที่โรงแรมบ้างคะ
0: เล่นน้ำ
1: เล่นน้ำทำอะไรอีกลูก
0: ทอตอนมืดแล้วก็ไปอาบน้ำ
1: แล้วเวลาน้องเล่นน้ำน้องเล่นคนเดียวไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วน้องเล่นกับใครล่ะคะ
0: เล่นกับพี่
1: เล่นกับพี่ฟ้าใสฟ้าใสลองบอกเพื่อนๆซิว่าทำไมเราถึงไม่เล่นน้ำคนเดียวล่ะคะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะจมน้ำ
1: มันอันตรายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเวลาเล่นน้ำหนูมีอุปกรณ์อะไรในการเล่นน้ำไหมคะ
0: มีค่ะ
1: คืออะไรอะลูก
0: ห่วงยางค่ะ
1: อ๋อห่วงยางแล้วก็ต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครองตลอดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ห่วงยางเดี๋ยวจะจมน้ำ
1: มันอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้ฟ้าใสด้วยขออีกคนนึงขอเชิญพี่เตยค่ะมาเลยพี่เตยเดินเก็บมือเรียบร้อยอ่ะที่รักเชิญเลยค่ะ
0: หนูไปแคมปิ้งกับแม
1: ่อ๋อไปแคมปิ้งกับคุณแม่ใช่ไหมที่ไหนคะลูก
0: ที่สวนดอกไม
1: ้เป็นยังไงล่ะคะ
0: สนุกหนูไปวิ่งเล่นกับพี
1: ่อ๋อไปวิ่งเล่นกับพี่ด้วยแล้วแคมปิ้งเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรไหมคะ
0: มีเต็นท์ค่ะ
1: มีเต็นท์ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
0: แล้วก็มีโต๊ะ
1: อ๋อมีโต๊ะอ๋อมีโต๊ะแคมปิ้งใช่ไหมแล้วตอนที่หนูไปแคมปิ้งนอกจากไปวิ่งเล่นแล้วหนูไปทำอะไรอีกไหมคะหนูได้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองกางเต็นท์ไหม
0: ช่วยค่ะ
1: เก่งมากๆเลยใบเตยจ๋าครูแพลวถามนิดนึงเวลาที่เราเนี่ยแคมปิ้งเสร็จแล้วจะกลับแล้วเนี่ยเราทิ้งขยะไว้ที่ตรงนั้นได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: ทำไมล่ะลูก
0: เราต้องไปทิ้งที่ถังขยะค
1: ่ะเก่งมากๆเลยเพราะว่าสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราไปแล้วเราไม่รักษาความสะอาดเด็กๆคิดว่าสถานที่เหล่านั้นจะยังสวยอยู่ไหมไม่สวยดังนั้นเราจะต้องดูแลรักษาความสะอาดและที่สำคัญเราจะต้องให้เกียรติสถานที่โดยการทำตัวให้น่ารักใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปรบมือให้กับใบเตยด้วยเก่งมากๆเลยวันนี้คุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

คุณครูปลายทางนะคะสามารถขออาสาสมัครเด็กๆนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะคะสามารถตั้งคำถามถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองและอารมณ์ของตนเองในวันนั้นๆออกมาได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าเด็กๆเนี่ยได้ไปเที่ยวเหมือนกับเพื่อนต้นทางของเราเลยก็คือไปตั้งแคมป์แล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ได้สังเกตว่าเวลาที่เรานะคะจะกลับเนี่ยเราจะต้องช่วยกันเก็บของแล้วเด็กๆยังบอกอีกว่าเหมือนที่ใบเตยบอกเลยเราจะต้องทิ้งขยะถูกที่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยขยะนะคะมันไม่สามารถย่อยสลายโอ้โหได้รวดเร็วดังนั้นถ้าหากว่าเราทิ้งไม่เป็นที่มันจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นสถานที่ที่สวยๆก็อาจจะไม่สวยเพราะว่ามันสกปรกใช่ไหมคะใช่เก่งมากๆเลย

ยเราจะต้องเก็บแล้วก็ไปทิ้งให้ถูกที่ใช่ไหมจ๊ะพี่พีคเก่งมากๆต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยก่อนที่เรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: เด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าเด็กๆจะวิ่งชนกันได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะใครจะเจ็บจ๊ะ
1: ต
0: ัวเองมุดเข้าไปใต้โต๊ะได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้แล้วปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ล่ะ
1: ไม่ได
0: ้ชนกับสิ่งต่างๆรอบห้องได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูแพลวจะลองดูซิว่าเด็กๆจะสามารถทำตามข้อตกลงได้ไหมและที่สำคัญถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวให้ช้าตามจังหวะแล้วแบบนี้ล่ะจ๊ะให้เร็วขึ้นตามอะไรด้วย
1: จ
0: ังหวะแล้วแบบนี้ล่ะน้องต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่และอย่าลืมว่าก่อนที่จะเคลื่อนไหวต้องหาอะไรคะของใครนะลูกของตัวเองจากนั้นให้เด็กๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเอามือแนบลำตัวคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกแต่ถ้าได้พื้นที่แล้วหนูต้องทำยังไง
1: ย
0: ืนตัวตรงแล้วต้องขยับอีกไหม
1: ไม
0: ่ต้องใช่ถูกต้องเลยพร้อมหรือยังคะโอ้ยังรู้สึกไม่ตื่นเต้นเลยเอาใหม่พร้อมหรือยังคะค่อยชื่นใจหน่อยงั้นเริ่มเลยค่ะ

0: าะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเขาได้พื้นที่ยืนตัวตรงเรียบร้อยแล้วเก่งมากไหนดูสิโอ้โหเด็กๆทุกคนนะคะได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าแขนยังชนกันอยู่เลยค่ะคุณครูแพรวดังนั้นจะให้โอกาสปลายทางนะขยับ2ครั้งต้นทางต้องขยับไหมไม่ต้องเดี๋ยวคุณครูแพรวจะเคาะให้เพื่อนๆปลายทางขยับนะคะขวัญเอ้ยหนูเป็นเด็กต้นทางหรือปลายทางคะ
1: ปลายทาง
0: ต้นทางค่ะที่รักกลับมาที่เดิมนั่นแหละเห็นไหมจูนก่อนปึกปึกปึกสติจะได้กลับมาเด็กๆคะต่อไปคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟัง
2: จังหวะ
0: พร้อมหรือยัง
2: ทำให้หนูได้หนูได้หนูได้
0: อ่ะเดี๋ยวดูจังหวะไหมครับ

ุณครูแพลวเห็นคนวิ่งไม่ตรงจังหวะด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเคลื่อนไหวให้ตรงจังหวะนะคะตั้งใจฟังนะ

0: าวิเศษเห็นนะพี่พีคใช่ไหมคุณครูแพลวขอถามพี่เตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกงูเหรอคะงูพันธุ์อะไรคะคิดไม่ออกไม่เป็นไรแต่เป็นงูใช่ไหมคะข้าวหอมล่ะคะจิ้งโจ้เหรออืม BM เหรอลูกอะไรนะอ๋อแล้วโอติล่ะคะจ้ะพี่แสนดีล่ะคะกระรอกพี่เปาล่ะตกปลาอานนท์ล่ะลูกอะไรนะ
1: หมาป่า
0: ร้องไงแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่าทางเป็นนักมวยโอ้แล้วหนูล่ะเพื่อนๆบอกว่ากำลังทำท่าทางถือค้อนไม่ใช่ระวังกรองครูแพลวด้วยนะ

0: ขอถามมาลิหยุดอยู่ในท่าทางอะไรลูก
1: คาปิบาร่า
0: คาปิบาร่าเหรอคาปิบาร่าแล้วออมซับล่ะ
1: จระเข
0: ้จระเข้เหรอโอ้โหน่ากลัวใช่ไหมตัวใหญ่ไหมคะใหญ่เท่าไหนโอ้โหอุ้ยแล้วขวัญเอ๋ยล่ะคะ
1: ทำท่าเป็นนางฟ้าน
0: างฟ้าหรอคะโหน่ารักสาวพีกล่ะฮะอ๋อฉันเกิดมาเป็นไก่ใช่ไหมคะงงไก่ร้องยังไงเนี่ยให้เด็กๆนั่งลงเจ็บไหมต้องระมัดระวังนะคะเอาละค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากต่อไปนะคะคุณครูแพรวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆไปเลือกอุปกรณ์ที่มุมประสบการณ์เมื่อได้แล้วให้กลับมาที่ไหน
1: ที
0: ่
1: เด
0: ิ
1: ม
0: ต้องวิ่งไหม
1: ไม่ต้อง
0: และต้องฟังอะไรด้วย
1: จังหวะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นอุปกรณ์คนละกี่ชิ้น1ชิ้นดังนั้นไปได้เลยฟังจังหวะด้วยครูแพรวไม่ได้เร่งนะดูซิว่าวันนี้เด็กๆจะหยิบอะไรมาบ้าง1ชิ้นครับพี่ป้าได้หรือยังถ้าได้อุปกรณ์แล้วมาที่ไหนนะเอ๊ยังไม่เห็นเด็กๆ เดินมาเลยเด็กๆชูอุปกรณ์ที่ตนเองเลือกขึ้นมาสิเอาลงจากนั้นคุณครูแพลวจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวคุณครูแพลวจะลองดูซิว่าเด็กๆจะมีสมาธิเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะที่คุณครูแพลวเคาะไหมอ่ะ

ทีนี้ให้เด็กๆลองเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยไม่ใช้มือในการจับดูซิว่าจะทำอย่างไรได้บ้างพร้อมนะคะ

0: โอ้โหโอ้บางคนบางคนหนีบจนเหนียงออกเลยวายให้แลกอุปกรณ์กับเพื่อนใจเย็นๆตั้งสติก่อนอันนี้กับอันนั้นโอเคและก็อันนี้แลกกับเพื่อนนี่ไงพี่ปิมไงไหนใครยังไม่ได้สลับบ้างมีไหมสลับเรียบร้อยแล้วสลับเลยค่ะกับฟ้าใสก็ได้สลับกับใครมาเมื่อสักครู่ไม่เป็นไรค่ะสลับอีกได้โอเคเริ่มเลยค่ะโทรหาใครน่ะพี่บีเอ็มพี่บีเอ็มใจเย็นจากนั้นให้เด็กๆนะคะจับกลุ่มอุปกรณ์ที่มีสีเหมือนกันสีขาวอยู่กับครูแพรมากลุ่มไหนได้ครบแล้วหนูอยู่กลุ่มไหนมองสิคะเดินเข้าไปสิคะอ๋อสีส้มใช่ไหมไม่เป็นไรกลุ่มนี้สีอะไรสีฟ้ากลุ่มนี้ล่ะสีน้ำตาลออกเหลืองใช่ไหมกลุ่มนู้นล่ะคะสีเขียวกลุ่มนี้สีครีมกลุ่มนั้นสีแดงกลุ่มนี้สีส้มส่วนกลุ่มเราสีอะไรสีขาวเพราะอยู่คู่กับครูแพรใช่ไหมไม่เป็นไรก็สีขาวเยอะกว่าใช่ไหมล่ะจากนั้นให้เด็กๆยืนตัวตรงตั้งใจอุ้ยตั้งใจฟังใจเย็นๆตั้งสติเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเอาของไปเก็บที่ๆให้เรียบร้อยแล้วกลับมาที่เดิมนะคะชื่นชมนิลินนิลินเก็บของแล้วมานั่งเรียบร้อยเลยใครทำลิงครูแพลวเป็นอย่างนั้นจับลิงครูแพลวตั้งหน่อยให้เด็กๆถอยหลังลงไปตรงนี้ถอยหลังลงไปแซนดี้เดินด้านนู้นเลยค่ะลุกพี่อานนท์ไปทางนู้นเลยค่ะสาวๆตรงนี้ไปด้านหลังตรงนี้เลยค่ะลูกค่ะ
1: สาวๆทำไม
0: ใช่ค่ะเอ้าก็หนูเป็นลูกสาวครูแพลวไงน่ารักทุกคนเลยใช่ไหม
1: โอ
0: ้
1: แพลวที่ความมาก
0: ใช่ครูแพลวชื่นชมพี่น้ำหวานพี่น้ำหวานเขาได้พื้นที่เขายืดขารอไม่เสียงดังให้เด็กๆนวดไปที่ขาพร้อมร้องเพลงว่าน
1: วด
0: นวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพ พลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลา
1: ลาลันลาลา
0: สับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้เด็กๆนะคะค่อยๆลุกแล้วกลับไปนั่งทีด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลย

0: ให้เด็กๆค่อยๆหลับตาแล้วนับ1ถึง10ในใจทีนี้ลืมตาได้สติกลับมาหรือยังกลับมาแล้ววันนี้เราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องใช่ไหม
1: ใช
0: ่และเคลื่อนไหวแบบไหนนะ
1: ประกอบ
0: ประกอบอุปกรณ์สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกแต่กิจกรรมต่อไปก็สนุกไม่แพ้กันก่อนที่เราเนี่ยจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
1: yeah!

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00

กาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ๆกันแล้วดังนั้นให้สังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูแพลวก่อนค่ะนี่เลยหนูเห็นอะไรบ้างขอถามพี่นิลินหนูเห็นอะไรบ้างลูก
1: คนสองคน
0: คนสองคนเหรอคะตรงนี้ใช่ไหมสามเลยตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วถามพี่แม็กพี่แม็กเห็นอะไรอีกลูก
1: ส
0: ัตว์ใช่ไหมคือตัวอะไรจ๊ะที่รักเห็นงูมีตัวอะไรอีกคะ
1: ตะขาบ
0: แล้วตัวนี้ล่ะ
2: แมงป
0: ่องอ๋อแล้วมีอะไรอีกขอถามพี่ใบบุญค่ะมีการก่อสร้างใช่ไหมลูกถามพี่ขวัญเอ๋ยเห็นอะไรอีกคะ
3: ของที
0: ่
3: ม
0: ี
3: คม
0: ของที่มีคมแล้วพี่ออมทรัพย์หนูเห็นอะไรอีกลูก
3: ทุ่งหญ
0: ้าตรงนี้ใช่ไหมดูพ่อจะทายได้ไหมว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นขอถามโอตีโอตีคิดว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
4: ร
0: ักขโมยอ่ะยังไม่ใช่พี่น้ำหวานหน่วยอะไรคะไม่เป็นไรพี่แม็กพี่แม็กคิดว่าเราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรลูก
5: ก่อสร
0: ้
5: าง
0: ก่อสร้างอ่ะยังไม่ใช่ขอเฉลยให้เด็กๆได้ไหม
5: ได
0: ้พูดตามคุณครูแพรวสั
6: ปดาห
0: ์
6: น
0: ี
6: ้
0: หนูเรียนหน่
6: วย
0: ปลอดภัยไว้ก่อน
6: หน
0: ่
6: วย
0: ปลอดภัยก่อนถูกต้องในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งความปลอดภัยคุณครูแพรวกับคุณครูแพรเน้นย้ำกับเด็กๆทุกวันเลยว่าถ้าหากไม่ระมัดระวังใครจะเป็นคนบาดเจ็บถูกต้องใช่เลยค่ะแล้วในหน่วยนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยต่างๆซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวันนอกจากเราจะต้องระมัดระวังตนเองแล้วเราก็จะต้องระมัดระวังในส่วนของผู้อื่นด้วยใช่ไหมคะใช่เอาล่ะคุณครูแพลวเนี่ยมีรูปมาให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตนับ1 2 3อ่ะนี่เลยค่ะหนูเห็นอะไรบ้าง
7: คน
0: ทำไมนะขอถามพี่ปริมหนูเห็นอะไรบ้างลูกคนทำเป็นยังไงคะล้มใช่ไหมขอถามฟ้าใสหนูเห็นอะไรไหมคะ
8: เห็นหน
0: ัง
8: สือ
0: กับอุปกรณ์ต่างๆมันกระจายเลยใช่ไหมเอามือลงค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพของเด็กสองคนที่เขาชนกันแล้วก็ล้มเห็นไหมว่าถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังนะคะก็อาจจะต้องเป็นเราหรือผู้อื่นเนี่ยเขาเป็นยังไงบาดเจ็บถูกต้องใช่คุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมีวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เป็นแบบในภาพทำยังไงดีขอถามการ์ตูนค่ะการ์ตูนจ๋าเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไม่ให้เป็นแบบในภาพจ๊ะ
9: เราต้องเดินให้มาระวัง
0: เราต้องเดินให้ระมัดระวังใช่ไหมใช่แล้วถ้าหากไม่ระมัดระวังล่ะจะเป็นยังไง
9: เราลื่นล้มกับเพื่อน
0: อ๋อจะลื่นล้มกับเพื่อนเวลาที่เราเดินเราเดินยังไงให้ปลอดภัยล่ะตูน
9: เราต้องระวังทาง

0: งั้นให้ตูนเดินให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะอ่ะลองเดินให้เพื่อนๆดูซิว่าเดินยังไงให้ปลอดภัยกลับมาเรียบร้อยหนูสังเกตนะว่าเวลาที่เราเดินถ้าหากว่าเราเดินลากเท้าเราเดินแบบโอ้โหกึ่งวิ่งกึ่งเดินแล้วถ้าหากว่าเราไม่มองทางเราจะเป็นยังไงถูกต้องขอถามพี่อั่งเป่ามาค่ะอั่งเปานอกจากที่พี่การ์ตูนเนี่ยเขาเดินแบบนั้นแล้วเราทำยังไงได้อีกไม่ให้เราเป็นแบบในรูปค่ะ
1: ห้ามวิ่ง
0: ห้ามวิ่งบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าหากว่าเวลาเราวิ่งแล้วเรากระแทกกับเพื่อนเจ็บทั้งคู่ไหมคะ
1: เจ็บค่ะ
0: โอ้แล้วถ้าเพื่อนเขามีของอันตรายล่ะเช่นถ้าเพื่อนเขาถือกรรไกรมาหรือว่าถือไม้บรรทัดดินสอที่มันมีความคมหนูคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ทิ่ม
0: โอ้มันจะทิ่มได้อันตรายไหมเนี่ยอันตรายสิใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะเอาปรบมือให้อั่งเปาด้วยถูกต้องภาพต่อไป1 2 3ขอถามปังหอมคนในรูปเขาทำอะไรอยู่ลูกเขากำลังจะดื่มน้ำใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าหากว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเดินไปดื่มไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอถามพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยจ๋าถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเดินไปวิ่งไปแล้วดื่มน้ำไปมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
1: สำลัก
0: น้ำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาจะเป็นยังไงล่ะคะ
1: แล้วก็อาย
0: อ๋อแล้วก็อายเพราะว่ามันแบบเข้าไปในคอแล้วมันหายใจไม่ออกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันตรายไหมลูกแบบนี
1: ้อันตราย
0: แล้วถ้าสมมติว่าแก้วน้ำที่เขาถือเนี่ยมันเป็นแก้วแบบแก้วที่สามารถตกแตกได้ถ้าหากว่าเขาไม่ระมัดระวังแล้ว1สำลักน้ํา2เขาทำแก้วหล่นลงไปที่พื้นจะเกิดอะไรขึ้นอีก
1: บาดเท้า
0: โอ้โหบาดเท้าใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ใช่แล้วนอกจากอันตรายกับตัวเขาเองที่เขาเดินดื่มแล้วใช่ไหมยังอันตรายกับเพื่อนๆที่เดินผ่านมาอีกเพราะอะไรเพราะว่าพอใช่เขาอาจจะลื่นน้ำที่เขาทำหกไว้ใช่ไหมหรือร้ายแรงกว่านั้นเขาอาจจะเหยียบเศษแก้วก็ได้ใช่ไหมคะแล้วพี่เตยจะทำยังไงคะให้เวลาดื่มน้ำมันปลอดภัย
1: ดื่มแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะ
0: ต้องหยุดอยู่กับที่แล้วดื่มให้เสร็จใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็เก็บเข้าที่ให้ทำไม
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากปรบมือให้พี่เตยด้วยเก่งมากๆเลยเวลาเด็กๆดื่มน้ำเด็กๆสังเกตไหมว่าคุณครูแพรวและคุณครูแพรจะย้ำเด็กๆเสมอว่าเวลาที่เด็กๆดื่มน้ำเสร็จแล้วหนูจะต้องทำไมด้วยม้วนสายใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่ม้วนสายกระติกจะเป็นยังไงล่ะ
2: พัน
0: กันแล้วทีนี้พอมันไปเกี่ยวกันน้ำมันก็จะ
2: หก
0: ทีนี้สมมุติว่ามันไปหกใกล้ๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟที่มันมีไฟเด็กๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างช็อตยังไงอย่างนี้เลยใช่ไหมอันตรายไหมลูกอันตรายสิไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะเพราะว่ามันสามารถทำให้เสียชีวิตหรือว่าโอ้โหบาดเจ็บสาหัสได้เลยใช่ไหมคะใช่ภาพต่อมานับ1 2 3ปิ้งเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีแน่นอนขอถามพี่ต้นน้ำภาพนี้เขากำลังทำอะไรลูกกำลังเขียนหนังสือใช่ไหมคะหนูดูนะเขาใช้อะไรเขียนคะ
2: ด
0: ิน
2: สอ
0: พี่ปั้นดินสอที่หนูเห็นปลายดินสอไหมมันเป็นยังไงลูกมันแหลมคมคุณครูแพรวเคยประสบปัญหาเรื่องนี้ มันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วคุณครูแพรเป็นนักศึกษาฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งในทุกวันเนี่ยเด็กๆก็ปฏิบัติกิจกรรมปกติแหละแต่มันมีอยู่รอบหนึ่งเด็กๆ เขาถือดินสอไปเหลาที่ถังขยะแล้วดินสอหลังจากเหลาเนี่ยมันเป็นยังไงลูกมันแหลมเลยใช่ไหมคะใช่จังหวะที่เพื่อนคนหนึ่งกำลังเหลาอีกคนหนึ่งก้มลงไปคนที่ก้มลงไปก็ไม่เห็นคนที่เหลาเขาก็ไม่เห็นบังเอิญว่าเขาชักดินสอออกจากกบใช่ค่ะทิ่มเข้าไปในจมูกค่ะลูกแล้วเลือดก็เป็นยังไงคะนองถูกต้องดังนั้นนะคะเด็กๆขาของรอบๆตัวของเราแม้แต่ดินสอที่มันมีความคมถ้าเราไม่ระมัดระวังมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
2: ท
0: ิ่มถูกต้องอันตรายไหมเนี่ยอันตรายแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กๆจะใช้ดินสอไม่ได้นะแต่เราต้องใช้ให้ถูกวิธีบางคนถือดินสอมาแล้วเอามาฟันกับเพื่อนเลยฟุบฟับฟุบฟับอย่างนี้ได้ไหมอ่ะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้เพราะว่าดินสอเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
2: เอามาเข
0: ีย
2: นหน
0: ัง
2: ส
0: ือใช่เอามาเขียนหนังสือหรือบางคนหนักเลยเอาไปจิ้มเพื่อนดูซิมันจะรู้สึกยังไงจิ้มชึกเจ็บไหมเนี่ย
2: เจ็บเพราะว่าเป็นเพ
0: ื่อนใช่แล้วแบบนี้เราจะป้องกันยังไงขอถามโอตีมาโอตีถ้าเป็นพี่โอตีพี่โอตีจะใช้ดินสอยังไงให้ปลอดภัยกับตัวเองและกับเพื่อน
1: ห้ามเล่น
0: อ๋อห้ามเล่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราใช้ยังไงอะลูก
1: ใช้ปกติเลยครับ
0: ใช้ปกติเลยในการเขียนสิ่งต่างๆใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนข้างๆเนี่ยเขาไม่น่ารักเราหมั่นเคี้ยวมากๆเลยหงุดหงิดแล้วเอาไปตีผัวงี้เลยได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าเป็นการใช้ดินสอที่ถูกหรือผิดวิธีครับ
1: ผิดครับ
0: ผิดครับเอาปรบมือให้โอตีด้วยอืมใช่ดังนั้นนะคะของทุกอย่างถ้าหนูใช้ให้มันถูกวิธีมันก็จะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราเอาไปใช้ในทางที่ผิดอันตรายไหมเนี่ยอันตรายสิอ่ะภาพต่อมาสิ่งนี้คืออะไร
2: ของเล
0: ่นอ่ะหนูดูนะเนี่ยของเล่นทั้งนั้นเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่แล้วถ้าสมมุติว่าเขาเล่นผิดวิธีเขาจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างขอถามแซนดี้ค่ะแซนดี้มาแซนดี้ถ้าสมมุติว่าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเล่นของเล่นผิดวิธีมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างลูกช่วย
1: ของเล่นมันจะทิ่ม
0: เออของเล่นมันก็จะทิ่มแล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นแผล
0: เป็นแผลใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาที่เด็กๆ เล่นของเล่นเสร็จแล้วแสนดีเราต้องทำยังไงลูก
1: เก็บ
0: ให้ทำไมด้วย
1: เรียบร้อย
0: ให้เรียบร้อยเอาปรบมือให้กำลังใจแสนดีเด็กๆลองมองนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกใช่ไหมเวลาที่เด็กๆ เล่นบล็อกถ้าหากว่าเด็กๆวางมันอยู่ที่พื้นแล้วเด็กๆไม่เก็บบังเอิญว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเดินมาแล้วเขาไม่ระวังเหยียบของเล่นแกะเป็นยังไง
2: เจ
0: ็บสิเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันจะมีความคมถ้าหากว่ามันแตกถูกไหมคะแล้วบางครั้งคุณครูแพลวเห็นบางคนเนี่ยพอเล่นแล้วเนี่ยไม่ยอมเก็บเพื่อนเดินมาเหยียบปืดเป็นยังไงล้มใช่ไหมถูกต้องใช่หนูดูนะในภาพเนี่ยมันจะมีรถของเล่นใช่ไหมคะเฮลิคอปเตอร์ของเล่นรวมถึงไดโนเสาร์ของเล่นด้วยในใช่บางคนหนักกว่านั้นคุณครูแพลวเคยเจอเล่นเสร็จปุ๊บรสชาติมันจะเป็นอมเข้าไปทั้งอันเลยอย่างนั้นได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะมันมีเชื้อโรคแล้วเด็กๆเล่นของเล่นอย่างไรให้ถูกวิธีขอถามพี่พีคพี่พีคจ๋าถ้าเป็นพี่พีคจะเล่นของเล่นอย่างไรให้ถูกวิธีลูก
1: ต้องเล่นระมัดระวัง
0: อะไรนะคะ
1: ระมัดระวัง
0: อ๋อต้องเล่นอย่างระมัดระวังแล้วเล่นยังไงอีกลูก
1: ห้ามอม
0: ห้ามอมแล้วของเล่นเนี่ยเราเอามาเคลี้ยงเอามาปาใส่กันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
1: เดี๋ยวมันจะโดนเพื่อน
0: อ๋อมันจะโดนเพื่อนแล้วมันจะเจ็บใช่ไหมคะใช่แล้วพี่พีคิดว่าของเล่นอะไรที่เราควรระมัดระวังมากที่สุดคะ
1: บล็อก
0: บล็อกทำไมล่ะลูก
1: เพราะว่าบางอันมันอาจจะแหลม
0: อันนี้น่าสนใจมากๆเลยคุณครูแพลวเนี่ยถามพี่พีคนะว่าของเล่นอะไรที่พี่พีคคิดว่ามันต้องระมัดระวังมากที่สุดในความคิดของพี่พีคซึ่งพี่พีคให้คำตอบคุณครูแพลวว่าคือบล็อกซึ่งก็จริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมบล็อกเนี่ยเวลาหนูจับอ่ะมันทำจากไม้ใช่ไหมลูกมีน้ำหนักไหมครับ
2: ม
0: ีหนักไหมลูก
2: หนัก
0: ใช่แล้วพี่พีคบอกว่าตรงมุมมันเนี่ยมันคมมันแหลมเวลาที่เด็กๆไม่ระวังมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได
1: ้
0: ทิ่มหรือบาดมือใช่ไหมลูกใช่แล้วเราจะเล่นยังไงให้ปลอดภัยล่ะพี่พีค
1: ต้องเก็บ
0: ต้องเก็บของอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมแล้วก่อนที่จะวางเนี่ยเราก็จะต้องดูเพื่อนๆก่อนใช่ไหมคะสมมุติว่าพี่พีคเนี่ยนั่งเล่นอยู่แล้วมีเพื่อนวิ่งมากระโดดข้ามไปเลยอย่างนี้ปลอดภัยไหมลูก
1: ไม่ปลอดภัย
0: อ๋อใช่แล้วเราจะทำยังไงดี
1: ต้องบอกเพื่อนว่าหลบหน่อย
0: ต้องบอกเพื่อนว่าหลบหน่อยหรือในห้องเรียนเราก็จะไม่วิ่งกันใช่ไหมคะใช่ถูกต้องปรบมือให้พี่พีคด้วยภาพต่อมานับ1 2และ3โอ้โหสาวคนนี้หน้าตาเบิกบานเขากำลังทำอะไรลูก
2: น
0: ั
2: ่ง
0: เก้าอี้ฮะเก้าอี้ขอถามขวัญเอ่ยเขากำลังทำอะไรจ๊ะนั่งเก้าอี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณครูแพลวขออาสาสมัครถ้าออกมาแล้วต้องออกมาพร้อมเก้าอี้เลยนะให้ยกออกมาเลยนะพี่เช่มาเอาเก้าอี้มาด้วยมาเลยครับพี่เช่แป๊บนึงนะคะยืนข้างๆก่อนให้ดูข้างๆของเก้าอี้ก่อนชึบเก้าอี้มีทั้งหมดกี่ขา
2: 4
0: กี่ขานะ
2: 4
0: ขาใช่ไหมอันนี้เป็นเก้าอี้ด้านข้างเดี๋ยวคุณครูแพลวจะหันมาข้างหน้าให้แว๊บเก้าอี้มีทั้งหมด4ขาแต่ในบางครั้งคุณครูแพลวเห็นเด็กๆนั่งแบบนี้เนี่ยทีนี้เก้าอี้มันจะเหลือกี่ขาแล้วเนี่ยเนี่ยอ่ะหนูคิดว่านั่งอย่างนี้แล้วสบายจริงหรือไม่มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่แล้วแบบนี้อ่ะหัวมันจะทำไมถ้าสมมุติว่ามันไม่ระวังแล้วบังเอิญว่ามันเสียหลักปั้งหัวหลักของเรามันจะไปกระทบที่ไหนที่พื้นแล้วเป็นยังไงทีนี้หัวแตกหรือว่าศีรษะแตกต้องทำยังไงล่ะทีนี
2: ้
0: ไปหาหมอมีใครอยากได้ประสบการณ์นี้ไหมล่ะไม่มีพี่เช่ลองนั่งเก้าอี้อย่างถูกต้องให้เพื่อนๆดูหน่อยให้ดูในมุมข้างเพราะครูแพลวนั่งหันหน้าให้แล้วอ่ะเวลาที่เด็กๆนั่งเก้าอี้หนูสังเกตเห็นไหมว่าพี่เช่เขาจะขยับก้นเข้ามาที่พนักพิงจากนั้นพี่เช่สามารถนั่งให้หลังตรงได้เห็นไหมคะขาต้องแกว่งไหมไม่ต้องถ้ามือเราไม่รู้จะไว้ตรงไหนเราไว้ตรงไหนดีครับพี่เช่ที่ตักใช่ไหมแบบนี้น่ารักไหมคะ
2: น
0: ่ารักอ่ะพี่เช่นั่งตัวตรงอีกนิดหนึ่งหนึ่งสองสามนะเห็นไหมใครนั่งแบบพี่เช่ได้บ้างยกมือสัญญาไหมว่าจะทำให้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าพี่เช่นั่งแบบนี้ล่ะวิวได้ไหม
2: ได
0: ้ไหมอ่ะไม่ได้เอาขอบคุณปรบมือให้พี่เช่ด้วยยกให้กลับไปด้วยนะครับขอบคุณมากเห็นไหมว่าการระมัดระวังตนเองในชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆเนี่ยมันอยู่รอบๆตัว ขนาดนั่งเก้าอี้ยังบาดเจ็บได้เลยใช่หรือไม่ถ้านั่งเก้าอี้สี่ขาจะบาดเจ็บไหมคะ
1: ไม่บาดเจ็บเพราะว่ามันไม่ทำ
0: ถูกแต่ถ้าสมมุติว่าหนูนั่งสองขาล่ะโอ้ใช่สิใช่แบบนี้คุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะระมัดระวังทั้งตนเองและเพื่อนๆ เพราะว่าในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าหนูไม่ระวังมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นศีรษะแตกแขนขาหักใช่ไหมหนูอยากให้เกิดขึ้นไหมอ่ะไม่อยากถูกต้องบางครั้งเนี่ยคนที่จะเจ็บตัวด้วยไม่ใช่แค่ตัวเองนะเป็นใครด้วยเพื่อนถูกต้องดังนั้นคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติและระมัดระวังตนเองกับเพื่อนๆด้วยทำได้ไหมคะทำได้เก่งมากๆต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ใครพร้อมแล้วบ้างนั่งตัวตรงให้เหมือนพี่เช่เมื่อสักครู่สิเก่งมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านสิด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
4: อุ๊ยเจอไหนมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
5: อะไรอ่ะ
4: นี่ถูกใจบวกเอย่า
5: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
4: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
5: ยากเล่นจัง
4: ผจญภัยอ่ะ
5: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
4: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเฮียไปกัน
5: ถูกใจระวัง
4: โอ้โหเกะกะจริงด้วย
5: ข้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วยระวังนะพี่ยัง
4: ให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
5: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีกใส่ต้องชิดแล้วเนี่ย
4: โอ้
5: ยด่านยากจริง
4: ระวังนะ
5: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
4: พี่ค่ะ
5: รอหน่อยค่ะ

0: ็นไรพี่ยะเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
1: ไม่มีรถเปล่าเนี่ย
2: ไม่มีรถแล้วไปลงกัน
1: ระวังนะ
2: โอเคขึ้นกันไป
1: คิด
0: เย้ข้าวเร็วไปด่านที่สองกันพี่ยะ
1: ก็แต่ด่านที่สองมันอยู่ไหนเน
0: ี่
1: ย
0: นี่อยู่นี่ไง
1: ไป
0: ถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย์ย่าต้องระวังรถนะ
1: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
0: ได้สิเพย์ย่า
1: แป๊บแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
0: โอเคก็ได้เพย์ย่าเร็วๆนะหนู
1: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
0: ่
1: อยู่กับพี่เฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วเหรอ
0: เย
1: ้ไปด่านที่3กัน
0: โอเคไป
1: เฮ้ยมีด่านที่3
3: ความรู้กันก่อนดีไหม
0: ค่ะ
3: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
0: สนุกมากค่ะ
3: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
0: เดินบนทางเท้าค่ะ
3: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
0: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินชิดริมถนนค
3: ่
0: ะ
3: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
0: อย่างที่พี่ย่าบอกจริงด้วย
3: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
3: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
3: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
3: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
0: อยากได้ค่ะ
3: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยไหมกินเลยไหมโอเคค่ะ

0: ิสตอลความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกเยอะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพลวพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ลูกเป็ดหาตัวลัดล้อเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง4ตัวลูกเป็ด4ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง3ตัวลูกเป็ด3ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง2ตัวลูกเป็ด2ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง1ตัวลูกเป็ด1ตัวลัดเลาะเดินไปข้ามเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาเหลือเพียง0ตัวแม่เป็ดจึงต้องลัดเลาะเดินไปข้ามภูเขาใหญ่ไกลลับสุดตาแม่เป็ดร้องเรียกกาบกาบกาบกาบลูกเป็ดจึงกลับมาครบทั้ง5ตัวลูกเป็ดกลับมาหรือยังหาลูกเป็ดกลับมาแล้วให้วางมือไว้บนตักน่ารักมากๆเลยค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ
1: ปั้น

0: และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะฉีกกระดาษติดเป็นภาพนะวันนี้เราจะใช้กรรไกรไหมไม่เพราะว่าชื่อเนี่ยบอกว่าให้ทำยังไง
1: ฉีก
0: ดังนั้นมาดูอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันปิ๊งอุปกรณ์ในวันนี้ซึ่งอย่างแรกนะคะเราก็มีกระดาษค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะนี่เลยเด็กๆใช่กระดาษของเรานะคะเด็กๆขาวันนี้เราจะใช้เป็นกระดาษ A4 ในการทำกิจกรรมเวลาที่เด็กๆนะคะหยิบกระดาษคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆอะค่ะไม่ค่อยชอบเข้าแถวให้เรียบร้อยดังนั้นเวลาที่จะหยิบกระดาษเข้าแถวให้เรียบร้อยได้ไหมคะ
1: ได้
0: นอกจากกระดาษ A4 ในวันนี้แล้วเรายังมีดินสอค่ะเรานะคะจะใช้ดินสอในการเขียนชื่อนะคะหรือว่าสัญลักษณ์ลงบนผลงานค่ะต่อมานะคะเราก็มีกระดาษสีเดี๋ยวคุณครูแพลวจะหยิบให้ดูนะคะหลายสีเลยไหมหลายสีโอ้โหขออนุญาตหยิบเป็น3แผ่นนี้นะคะกระดาษสีนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้ซึ่งอาจจะใช้กระดาษที่คุณครูปลายทางมีตามบริบทก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษนิตยสารกระดาษหนังสือพิมพ์ก็สามารถใช้ได้แต่วันนี้คุณครูแพลวจะใช้เป็นกระดาษสีต่อมานะคะเราก็จะมีสีเทียนค่ะถูกต้องถูกต้องเลยค่ะเราจะเอาไว้ตกแต่งนะคะและเราก็มีกาวและไม้สำหรับทากาวถ้ามือเลอะเช็ดที่ไหน
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ถูกต้องมีผ้าเช็ดมือด้วยดังนั้นก่อนที่จะสาธิตนะคะเราจะต้องเขียนอะไรก่อน
1: ช
0: ื่อใครลูก
1: ต
0: ั
1: วเอง
0: ถ้าหากว่าใช่ถ้าหากว่าเด็กๆ เขียนชื่อไม่ได้ปรึกษาใครคะคุณครูถูกต้องเลยคุณครูแพลวจะเขียนชื่อลงไปเด็กๆปลายทางถ้าเด็กๆยังเขียนชื่อไม่ได้เด็กๆสามารถถามคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะหรืออาจจะเขียนสัญลักษณ์ของตนเองถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆก็สามารถปั๊มเป็นสัญลักษณ์ของตนเองได้นะคะเรียบร้อยต่อมาก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องออกแบบและวางแผนที่ไหนก่อนในความคิดหรือว่าในสมองของเราก่อนลองออกแบบแล้วคิดดูซิว่าเราจะทำเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยใช้กระดาษสีในการฉีกแต่เราจะฉีกเป็นเส้นตรงนะลูกแล้วเอามาประกอบกันให้เป็นรูปภาพทำอะไรดีนะวันนี้อะไรนะองุ่นมันเป็นเส้นตรงจริงหรอห
1: ือ
0: เป็นอะไรนะไหนลองดูซิว่าคุณครูแพลวจะทำเป็นอะไรได้บ้างคุณครูแพลวเอาเป็นแผ่นเล็กแล้วกันคุณครูแพลวจะเริ่มฉีกเวลาฉีกเป็นเส้นตรงเราใช้กรรไกรไหมไม่อย่างที่คุณครูแพลวบอกไปถ้าเราฉีกเราต้องใช้มือและนิ้วของใครของตัวเองอย่างแรกเมื่อวางแผนเสร็จแล้วคุณครูแพลวก็จะเริ่มฉีกเป็นเส้นตรงมือข้างหนึ่งนะคะจับกระดาษมืออีกข้างหนึ่งค่อยๆใช้นิ้วประคองกระดาษแล้วฉีกออกมาเป็นเส้นตรงนอกจากฉีกแล้วนะคะเรายังสามารถใช้สีในการตกแต่งได้แต่วันนี้เราจะฉีกเป็นรูปอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะคุณครูแพลวบอกว่าให้เด็กๆฉีกเป็นเส้นตรงและสร้างภาพใช่หรือไม่จริงหรอจริงชึบชึบชึบมาชึบมาชึบถ้ากระดาษเหลือเราสามารถเอาไปทำอะไรได้อะไรนะคะนี่เอาเหมือนเส้นอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเหรอคะแสดงว่าเด็กๆต้องหิวแน่ๆเลยจริงหรอฮึบเมื่อเราฉีกกระดาษได้แล้วนะคะเราสามารถเอามาเรียงต่อกันแล้วก็ติดลงไปได้จากนั้นขอวาดก่อน นี่ตัวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นตัวภาษาอังกฤษตัว P ใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าคุณครูแพลวเป็นเจ้าของกิจการเองใช่ไหมเด็กๆถ้าสมมุติว่าเปิดกาวไม่ออกให้ใครเปิดได้คะคุณครูใช่ไหมโอ้โหแรงเยอะเลยเหรอชึบชึบชึบชึบชึบชึบถ้าหนูคิดว่ามันยาวหนูสามารถทำยังไงได้บ้าง
1: ต
0: ัดออกใช่ไหมนอกจากถ้าทำไม่ทำเฟรนช์ฟรายแบบครูแพลวทำอะไรได้อีก
1: บะหม
0: ี่ได้เอาตามความคิดแล้วก็จินตนาการของใครได้เลยตัวเองคุณครูแพลวอยากเห็นคนที่ทำแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบคุณครูแพลวใช่ไม่รู้แต่ว่าจะให้เด็กๆลองออกแบบเองได้ไหมคะกิจกรรมนี้ยากไหมลูกไม่ยากดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วสามารถเข้าไปเล่นที่มุมได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมดนตรี

0: เด็กๆนะคะมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยค่ะและสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกคุณครูแพลวขอเชิญเป็นฟ้าใสค่ะดูซิว่าวันนี้ฟ้าใสเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างมาเลยอ่ะหนูจับไมค์ค่ะหันหน้าไปเลยค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรคะลูก
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฉีกกระดาษใช่ไหมแล้วก็เอามาปะเป็นภาพใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หนูปะเป็นภาพอะไรลูก
1: เป็นมาม่า
0: เป็นมาม่าหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
1: มีเส้น
0: มีเส้นแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีชาม
0: มีชามใช่ไหม
1: แล้วก็คนกำลังมากิน
0: อ๋อคนกำลังจะมา

0: รับประทานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
1: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะหนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ขอถามคุณครูแพลวขอถามพี่พิกชอบตรงไหนคะชอบทุกตรงเลยใช่ไหมอ๋อแล้วพี่ปังหอมน้องชอบตรงไหนลูกชอบทุกอันเลยอ๋อเพื่อนบอกว่าอยากให้เพิ่มนกสักหนึ่งตัวเพราะว่ามันจะได้แบบว่าสวยๆเนาะไม่เป็นไรค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่ต้นน้ำครับดูสิว่าวันนี้พี่ต้นน้ำจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะพี่ต้นน้ำครับวันนี้พี่ต้นน้ำทำผลงานอะไรมาครับ
3: กิจกรรมที่3
0: วาดภาพด้วยสีน้ำใช่ไหมลูก
3: ใช
0: ่ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
0: ครับน้องวาดสีน้ำเป็นภาพอะไรครับ
3: บ้านครับ
0: บ้านครับบ้านแล้วมีอะไรบ้างครับ
3: เห็ด2อันครับ
0: แล้วมีอะไรอีกลูก
3: มีนก
0: มีนกใช่ไหมแล้วหนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมครับ
3: ชอบครับ
0: ชอบตรงไหนมากที่สุดครับ
3: ชอบตรงพระอาทิตย
0: ์ทำไมอะคะ
3: มันสวย
0: อ๋อมันสวยอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหม
3: ไม่
0: ครับใช่ไหมครับเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: คุณครูแพลวขอถามพี่โอตีชอบตรงไหนบ้างครับชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมหนูอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมอ๋ออยากให้มีหัวใจเหรออ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเนาะได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับเอาปรบมือให้ทั้งโอติและต้นน้ำด้วยคนต่อมาเชิญอั่งเปาค่ะดูซิว่าอั่งเปาจะนำเสนอผลงานไหนนะมาเลยค่ะค่อยๆเดินอ่ะที่รักมานี้เลยอ่างเปาค่ะอ่างเปาทำกิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมใหม
0: ่น้องมายืนข้างๆครูแพลวอยู่ครูแพลวถือให้กิจกรรมใหม่หนูทำเป็นอะไรลูกอ๋อขอโทษหนูทำเป็นอะไรลูก
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
0: หนูเอากระดาษมาฉีกเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
4: ใช่
0: แล้วตรงนี้คืออะไรลูกม่วง
4: ตะเกียบ
0: ตะเกียบใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
4: ชอบค่ะ
0: หนูชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
4: ตะเกียบ
0: ทำไมล่ะคะ
4: เพราะว่ามันสวย
0: มันสวยเพราะว่าหนูฉีกได้ตรงใช่ไหม
4: ใช่
0: หนูอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมลูก
4: อยากเพิ่มเติมนก
0: อ๋ออยากให้มีนกเหมือนกันใช่ไหม
4: ใช่
0: ใช่คุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำถามเด็กๆนะคะลองสอบถามเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยชอบผลงานของตนเองหรือของเพื่อนบ้างหรือไม่นะคะและลองให้เด็กๆค่ะได้ออกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลงานได้นะเด็กๆล่ะเด็กๆชอบไหมคะมารีชอบผลงานเพื่อนไหมลูกน้องชอบตรงไหนคะตรงก๋วยเตี๋ยวหรอทำไมล่ะลูกเพราะว่ามันสวยใช่ไหมอ่ะปรบมือให้ทั้งมาลิแล้วก็พี่อั่งเปาด้วยขอบคุณค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยมือเลอะไหมจ๊ะเลอะเลอะทั้งกาวเลอะทั้งสีบางคนมีดินน้ำมันด้วยดังนั้นคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวเนี่ยก็ได้เตรียมเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงในการเล่นเกมก่อนใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมเราแย่งกันได้ไหมลูก
1: ไม่ได
0: ้ใช่และที่สำคัญเลยโยนเกมได้ไหมคะไม่ได้คุณครูแพลวนะคะอยากให้เด็กๆแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยและช่วยกันรักษาเกมให้คุณครูแพลวด้วยได้ไหมและที่สำคัญคุณครูแพลวเคยสังเกตเห็นนะว่ามีเด็กๆบางคนเนี่ยนั่งเก้าอี้สองขาถ้าหากว่าเรานั่งแบบนั้นแล้วถ้าหงายขึ้นมาเป็นยังไงลูกเจ็บไหมคะวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะลองดูว่าเด็กๆสามารถนั่งเก้าอี้ได้อย่างถูกต้องไหม
1: อ
0: ันตรายไหมคะ
1: ใช
0: ่อันตรายมากๆเลยดังนั้นวันนี้อย่าลืมนะคะดูแลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนๆในระหว่างที่เล่นเกมด้วยและที่สำคัญถ้าหากว่าประสบปัญหาในการเล่นเกมปรึกษาใครคุณครูก่อนเก็บเกมให้ใครตรวจก่อนใช่ให้หนูยกมือขึ้นมาไม่ต้องตะโกนเดี๋ยวคุณครูแพลวคุณครูแพรเห็นคุณครูจะเดินเข้าไปเข้าใจไหมคะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่10ปลอดภัยไว้ก่อนชื่อเกมภาพตัดต่อการข้ามถนนเอาล่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆมาดูภาพสมบูรณ์กันก่อน1 2 3ปิ้งตอนนี้นะคะภาพสมบูรณ์คุณครูแพลวเนี่ยได้ต่อไว้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตหนูเห็นอะไรกันบ้างคะขอถามนิรินทร์ค่ะน้องเห็นอะไรบ้างลูก
2: น้องเห็นตำรวจ
0: อ๋อคุณตำรวจใช่ไหมอั่งเปาหนูเห็นอะไรมั่งคะ
2: คนเด
0: ิน คนกำลังข้ามถนนใช่ไหมขอถามพี่ฟ้าใสเห็นอะไรอีกลูก
3: ร
0: ถใช่ไหมคะแล้วหนูรู้จักสีขาวดำตรงนี้ไหมมันคือทางม้าลายเก่งมากๆเลยค่ะแล้วด้านนี้ล่ะเป็นสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมมีสีอะไรบ้างมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเก่งมากๆต่อมาคุณครูแพรวจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเวลาเล่นเนี่ยเวลาที่เกมมันออกจากถุงมันก็จะต้องกระจายกันถูกต้องไหม
2: ถูกต้องเพราะว่า
0: ใช่คุณครูแพลวจะลองให้เด็กๆมาเลือกชิ้นส่วนให้คุณครูแพลว1ชิ้นขอเชิญวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะออมทรัพย์เลือกชิ้นส่วนให้คุณครูแพลว1ชิ้นมาเลยเอาชิ้นไหนดีออมทรัพย์อยากได้ชิ้นนี้ใช่ไหมงั้นคุณครูแพลวจะขยับเอาชิ้นนี้เป็นหลักขอบคุณค่ะขอเชิญเพื่อนอีกสักคนนึงอานนท์อานนท์ลองมาเลือกชิ้นส่วนเพื่อต่อกับชิ้นที่ออมทรัพย์เลือกหน่อยสิลูกอานนท์คิดว่าเป็นชิ้นไหนคะชิ้นนี้ใช่ไหมอ่ะถูกต้องไหมลูก
4: ถ
0: ู
4: กต
0: ้
4: อง
0: ถูกต้องปรบมือให้อานนท์ด้วยขอบคุณค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรวเลือกเป็นชิ้นนี้เลยได้ไหมคะถูกต้องไหมอ่ะไม่ถูกต้องหนูต้องทำยังไงแบบนี้ได้ไหม
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ต้องเป็นที่ไหนคะ
4: ข้างบน
0: ยากไหมลูกไม่ยากเล่นเองได้ไหมคะ
4: ได
0: ้ดังนั้นนะคะคุณครูแพรวเนี่ยจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเล่นเกมกันแล้วอย่าลืมว่าถ้าหากเด็กๆนะคะพบปัญหาสามารถปรึกษาคุณครูได้และคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้พร้อมหรือยัง
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย

ีนี้ไอ้เจ้าพวกเนี้ยถอยลงไปใครเป็นคนแรกที่เล่นคะน้อยออกหนึ่งเอ้ยเมื่อกี้ข้าวหอมก็ออกอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่โอ้น้อย

0: วันนี้นะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆเล่นเกมการศึกษากันเก่งมากๆเลยค่ะและมีความตั้งใจด้วยรวมถึงสามารถแบ่งปันชิ้นส่วนของเกมให้เพื่อนๆได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราทำกิจกรรมกันเยอะไหม
1: เยอะค่ะ
0: มีใครอยากออกมาสรุปไหมคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่โอตีค่ะเดินหล่อวันนี้โอติได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างลูก
2: อดทนไว้ก่อน
0: ปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับใช่ครับในการระมัดระวังตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจำวันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอติจำภาพอะไรได้บ้างลูกที่มันมีหลายๆภาพการนั่งเก้าอี้ก็มีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วอ๋อแล้วเวลาโอตินั่งเก้าอี้เราต้องนั่งกี่ขาลูก
2: สี่ขาครับ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเดี๋ยวหกลงคร
0: ับเก่งมากๆเลยปรบมือให้โอติด้วยถูกต้องเลยตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบไหน
3: อ
0: ุปกรณ์ถูกต้องและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เหมือนที่พี่โอตีบอกเลยเราเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งวันนี้เราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการระมัดระวังตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจำวันและศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้กิจกรรมใหม่คืออะไรจำได้ไหม
3: ฉ
0: ี
3: กกระดาษ
0: ฉีกกระดาษและปะติดเป็นภาพนะคะและเกมการศึกษาในวันนี้เกมใหม่ของเรานะคะก็คือเกมภาพตัดต่อการข้ามถนนถูกต้องไหมคะวันนี้สนุกไหมลูกสนุกแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเวลาของเราเป็นยังไงก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงได้ไหมคะนับ 1 2 3 วันนี้

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายรักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะยอดเต่า ที่มีขาสั้นและ

0: ื่องช้าการหัวเราะยกคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
1: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
3: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้กับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
3: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: 7 มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7 มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

Bye.

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: ราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: าละนกยักษ์เจ็ดมหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
3: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากมากคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย์
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อ

0: เคยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยค่ะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเราก
1: ำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูโดกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ชอบฝันค่ะฟังเพลงดูทีวีออกกำลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
0: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผม
1: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเงี้ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
3: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงนึงที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจะจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลามาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น
4: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได้
5: ใช่ค่ะก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
4: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว
5: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
4: แยกกันไปเลย
5: ใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
4: ได้ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมน
5: ะ
4: คอยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
5: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดีคร
1: สว
0: ั
1: ัสดี
0: บ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ุณหมอดาวนะครับ
1: ใช
0: วั
1: ่
0: นนี้
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: มอยากจะมาฝึกสมองสักหน่อยนะครับ
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
1: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะทีคนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
0: ครับและการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
1: อ๋อจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำเลยพวกนี้ค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: การฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้ยังไงฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณนี้แล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได
1: ้
0: ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: จริงหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงตอนที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี้
0: ครับ
1: อันแรกนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญและหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่าง

0: เรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็น4ส่วนที่สำคัญที่สุด
1: ก็จะม
0: ี
1: เหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
0: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติฉะนั้นเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เรื่องของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการทำกิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: พอทำสุด8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำหมดปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่องต่อไป
1: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
0: ของ8ครั้ง
1: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่ผ้าใหม่ยังได้อยู่ไหมได้นะคะไม่ได้เก็บในนิ้วช้างแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะยังไงนะคะกันไกลไข่ผ้าใหม่โอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหมเชื่อได้
3: ไม่ได้
2: นะคะกันไกลไข่ผ้าใหม่ใครไปประมาณ50นะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะกันไกลไข่ผ้าใหม่ไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกโอ้โหเยี่ยมมาก
4: ยอดเลยนะคะเป็นการฝึกความตื่นตัวด้วยนะคะว่าบางทีมีอะไรที่มันเผชิญหน้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลเก่าๆออกมาได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหน
1: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ใจตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่2อวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปลือกตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจเราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: ช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสัมผัสร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะจริงความนิ่งนะคะมันจะช่วยทำให้รับรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ำในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เดี๋ยวจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการเครียดด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจเรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอนะคะไม่ทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ดีค่ะสังเกตได้หลายอย่างมองจากภาพ
0: ทาง
3: จับได้หลายอย่าง
0: ดีมากแต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยกลับมาแต่เราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวันป้องกันสมองเสื่อม

0: ขออีกแป๊บนึงนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่า
1: ได้ทั้งนั้นครับตารางเก้าช่องคือออกแบบได้เอง
0: ออ
1: กแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวได
0: ้ค่ะอาจารย์คิดตารางเก้าช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
0: นานแล้วเหมือนกัน
1: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆว่าจะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
0: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
1: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด็ก
0: สุขวัตต่าง9ช่องก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองด้วยถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่
0: อ
1: นถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาเงี้ย
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
1: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วได้มันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางและสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังเนี่ยเราก้าวไปข้างหน้านี่คือหน้าหลังนะครับ
0: อา
1: จจะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่า

0: มิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็มิติหนึ่งแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นว่าเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
1: ใช
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกๆวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย
1: คือนอกจากจะพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตารางก้าวช่องยังสามารถช่วยได้ด้านอื่นได้อีก
0: เยอะเลยครับตอนนี้เอาไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมเราไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกๆซัมเมอร์นะครับพวกเด็กวัย8 9ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการพัฒนาสมองของกีฬาและวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลย
1: แสดงว่าตารางก้าวช่องของอาจารย์เนี่ยสามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก
0: ได้ทุกกลุ่มฮะอยู่ที่ว่า
1: 1
0: อยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบง่ายๆออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเริ่มมิติด้านข้างเงี้ยซึ่งคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมีมิติด้านข้างก็ให้เขาทำแล้วก็ยังทำผสมประสานเนี่ยมุดมิติด้านหน้าเงี้ยใช่ไหมครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไขว้อย่างเงี้ยเนี่ยยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตารางก้าวช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนานักกีฬาเราหรือคนของเราให้มีศักยภาพในการเคลื่อนที่การทรงตัวไงมันกลายเป็นว่าอยู่บนนี้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการขนานนามว่าเนี่ยมันเป็นตารางเป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V
1: อ
0: ๋
1: อเดินเป็นตัว V
0: เดินเป็นตัว I เขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถม
1: อ๋อแสดงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
1: แล้วตารางก้าวช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
0: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับเนี่ยมาฝึกพวกนี้นะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตรทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะ
0: ได้ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์ออกมาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยนะฮะถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
1: เหมือนเต้นบีบอยเลย
0: ใช่ฮะหลักง่ายๆเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ยืนที่ช่องนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังฝาขยับมาขับไปช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เราสร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มเห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้วเห็นไหมพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนยันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้เขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอย่างนี้นะใช่คนที่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
0: ตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย

0: าจารย์เราแต่ที่หมอทำได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เราดูอย่างตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทำเราทำได้เร็วขึ้นไหม
0: แล้วถูกไหมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แม่นยำไหมเห็นว่าพอสมองบันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยำจะตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างเด็กอย่างนักกีฬาเนี่ยการวางเท้าของเขาเนี่ยจะแม่นมากเลยในตำแหน่งเดิมตลอด
0: ก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ตลอดเวลา
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นการครีเอทีฟให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเองเหมือนเราทำคุณพูดแบบเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทำได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทำตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนอ่ะเขาว่าไงมันก็ทำให้เรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาสามารถจดจำได้เขาสามารถนำมาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนึง

0: แล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสมมติอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทำให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานำเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทำให้เร็วซ้ายนำเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนเท้าม
0: ันทำให้ฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานฝ
1: ึ
0: กสมองมาก
1: เราสามารถชวนคนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมันก็สามารถนำไปใช้กับนักเต้นลีลาศระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เยอะแยะเลย
0: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางก้าวช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกเร็วความเร็วมากขึ้น
1: เราต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
0: ่
1: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตาราง9ช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะคร
0: ับ ดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียน

0: หนูรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่

0: ไหม
1: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
2: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
4: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
4: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
0: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
0: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.th

0: ฮิสตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่ไม่ถูกใจพี่หนึ่งบอกว่ามีโบโซ่มาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นน่ะ
1: วันนี้เราไปบ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
1: ไปบ้านเราด้วย
2: บ้านเราด้วย
3: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
4: โอเคค
3: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
4: ทางม้าลายสะพาน
3: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลยสอง
4: สะพาน
3: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้สาม
4: ไฟเดิน
3: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็สี่ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
4: ผู้ปกครอง
3: คุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
4: อยากรู้ค่ะ
3: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
4: ซ้ายขวาซ้าย
3: มองขวาซ้าย
4: ขวาน
3: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
4: ฟังเสียงรถค่ะ
3: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
4: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
3: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
4: ค่ะ
3: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
4: หยุด
3: 2
4: มอง
3: 3
4: ฟัง
3: 4
4: คิด
3: แล้วก็5
4: เดิน
3: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
4: ข้ามได้แล
3: ้
4: ว
3: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
4: เดิน
3: วิ่งได้ไหม
4: ไม่ได
3: ้โอเคไปเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อ

0: การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณ
ช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบสาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

้องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
1: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเหล่าจิตอาสาโดยวันนี้บริษัทปตท.สผ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนำอาหารว่างจำนวน 2,000 ชุดมาแจกให้กับผู้เข้ากราบสักการะพระศพเพื่อถวายเป็นพระกุศลประชาชนหลายคนที่เดินทางมาต่างรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ทั้งผมเองนะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นการสูญเสียนะครับรู้สึกเสียใจนะครับในนามประสบนิกรนะครับชาวไทยนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้มีสิ่งต่างๆที่ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับรู้สึกเสียใจมากๆนะครับ
3: ประทับใจในโครงการ
2: โครงการที่ประทับใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพาครับที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับมีการแจกของพระราชทานนะครับให้กับประชาชนนะครับชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยต่างๆครับ
4: ประชาชนได้เยอะมากๆค่ะท่านให้โอกาสประชาชนในเรื่องกรณีอย่างกรณีคนที่ไปติดคุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมท่านก็จะให้โอกาสให้สร้างอาชีพให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ออกมาดำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การช่วยเหลือขององค์การท่านเพื่อนพึ่งพานะช่วยเหลือประชาชนได้เยอะมากๆเลยค่ะ
5: บอกว่าในฐานะประชาชนชาวไทยค่ะได้รับทราบพระราชกรณียกิจของท่านหลากหลายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการมูลนิธิพึ่งพายามยากค่ะโครงการแจกของในช่วงน้ำท่วมนะคะหรือว่าโครงการที่ช่วยเหลือนักโทษหญิงในกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ในฐานะประชาชนก็รู้สึกซาบซึ้งถึงพระกรณียกิจที่ท่านได้ทรงทำไว้ค่ะ
0: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
1: ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยเบื้องต้นในขณะนี้มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2คนรวมทั้งหมดเป็น32คนแล้วนะคะก็สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วค่ะนางสาวชัญญานุชพุทมอนนะคะซึ่งก็เป็นน้องสาวของนายพฤฒิพงษ์พุทมอนนักดนตรีมือคีย์บอร์ดผู้เสียชีวิตรายที่26ค่ะเดินทางมารับศพพี่ชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสิงห์บุรีนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยดูแลทุกคนมาโดยตลอดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามค้นหาพี่ชายจนเจอและขอเป็นตัวแทนของครอบครัวบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้จดจำภาพความสูญเสียหรือว่าความเศร้าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าอยากให้จดจำพี่ชายในภาพของนักดนตรีที่กำลังเล่นดนตรีอย่างมีความสุข สำหรับประเด็นการเยียวยาค่ะนางสาวชัญญานุชบอกนะคะว่าจนถึงณขณะนี้ทางร้านยังไม่ได้ติดต่อครอบครัวเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีข่าวบอกว่าจะมีการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนั้นครอบครัวไม่ได้ต้องการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ไม่สะแทนหรือเยียวยาความสูญเสียจากการจากไปของพี่ชายได้นอกจากนี้ฝากไปถึงผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ต้องเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก

ให้เกิดและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ควรเกิดอยู่แล้วใช่ก็ถ้าจะให้บอกผู้ประกอบการทุกคนก็คือตอนเนี้ยเขายังมีโอกาสที่จะแก้ไขหรือว่าคนที่กำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขามีโอกาสที่จะคิดทบ

0: คนที่มาทุกคนที่มาใช้บริการเขามาเพื่อหาความสุขให้ตัวเองก็อยากให้เขามารับความสุขและกลับบ้านด้วยความสุขอย่ามาหาความสุขให้ตัวเองแล้วกลับบ้านด้วยความทุกข์หรือความเศร้าเลย
1: ต่อมาญาติของผู้เสียชีวิตรายที่27ก็ได้รับศพเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับและเจ้าหน้าที่มีการส่งมอบศพรายที่28ด้วยคือนางสาวสุชาวดีอมมาตหินให้กับญาติเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดศักดิ์ใหญ่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากนางสาววราพรพลเสรีเพื่อนสนิทของนางสาวสุชาวดีซึ่งเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดเผยทั้งน้ำตานะครับว่าขณะเกิดเหตุนั่งอยู่ห่างหน้าเวทีประมาณ10เมตรและเห็นกลุ่มควันหนาปกคลุมหน้าเวทีอย่างรวดเร็วซึ่งตนเองยังคิดว่าเป็นเอฟเฟคแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนจึงพยายามวิ่งหนีหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดตนกับผู้เสียชีวิตนั้นทำงานคนละแห่งแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่เดียวกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ชวนกันมาเที่ยวด้วยกัน
0: เสียใจที่แบบพาพี่เขาออกอุตส่าห์แบบจะไปพักผ่อนก็เสียใจตรงที่แบบพาเขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันก็เคยเกิดขึ้นแล้ว2ครั้งก็ไม่อยากให้เป็นครั้งที่4ก็อยากให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายในการที่แบบไปเที่ยวแล้วเจอเหตุการณ์ไฟไหม
2: ้ในส่วนของเรื่องเงินเยียวยา 1,000 บาทที่ทางร้านจะมอบให้เพิ่มขึ้นก่อนเราบอกว่ามัน
0: กลัวเรื่องที่แบบพอข่าวมันหายไปกลัวเรื่องที่มันเงียบหายไปแล้วจะมันจะไม่มีการเยียวยาอะไรเลย
3: ทางด้านของพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่ส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งสิ้นคือ32คนค่ะแบ่งเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนแล้วก็เสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาอีก5คนโดยณขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดและทราบชื่อผู้เสียชีวิตทุกรายแล้วขณะนี้ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติไปแล้ว28คนและคาดว่าภายในวันนี้ญาติจะเดินทางมารับร่างของผู้เสียชีวิตครบทั้งหมดสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกาย
4: นะตอนนี้มีเคสส่งมาตรวจที่นี่32รายครับตามที่ตามข่าวครับ32
5: ราย
4: ครับ
5: หากแยกไปแล้วเนี่ยที่เกิดเหตุเสียชีวิตเท่าไหร่และมีการส่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่าไหร
4: ่ครับที่เกิดเหตุนี้27รายแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตต่อเพิ่มอีก5รายครับ
5: เท่ากับล่าสุดนี่คือเสียเพิ่ม2รายจากเมื่อวานใช่มั้ย
4: ใช่ครับเป็น32ครับทั้งหมด
6: เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
4: ส่วนใหญ่เกิดจากสำลักควันครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกาย
1: และหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็ได้เข้าแจ้งความและนำหลักฐานคือคลิปวิดีโอในวันที่เกิดเหตุส่งมอบให้กับตำรวจยืนยันว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานภายในอาคารนายณัฐพงศ์ละครหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยนางจรัญละครมารดาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความขอรับการเยียวยาและเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุมาเที่ยวกับเพื่อนรวม5คนนั่งบริเวณหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ 23:00 น.จนกระทั่งผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานเหนือเวทีซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเทคนิคเอฟเฟคประกอบการแสดงแต่หลังจากนั้นเพียง 3-4 วินาทีกลุ่มควันได้เปลี่ยนเป็นสีดำหนาทึบแล้วก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วก่อนจะมีประกายไฟและเปลวไฟลุกไหม้ตามมาอย่างรุนแรงจากนั้นระบบไฟฟ้าภายในร้านทั้งหมดได้ดับลงจนมืดสนิทส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในร้านนั้นตื่นตระหนกและพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดมุ่งหน้าไปยังประตูหนีไฟทางด้านหลังร้าน
3: ส ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุนะคะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและก็ไม่มีระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำทำงานอยู่ภายในอาคารค่ะจะมีเพียงก็แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องสว่างแล้วก็คอยตะโกนบอกทิศทางชี้

0: อกให้ผู้ใช้บริการวิ่งออกไปทางประตูหนีไฟด้านหลังร้านซึ่งเชื่อมต่อกับลานจอดรถนายณัฐพงศ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการปิดประตูเพื่อบังคับให้ลูกค้าชำระเงินก่อนออกจากร้านนะคะยืนยันบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการเช่นกันแล้วก็มีได้ส่งมอบนะหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ช่วง30นาทีก่อนเกิดเหตุประกอบการสอบสวนด้วยค่ะ
1: ไม่มีเลยครับกลิ่นอะไรก็ไม่มีครับใช่ครับไวมากครับ
2: แล้วก่อนนั้นที่เรารู้ไหมว่าตรงนั้นมันติดประตูที่ออกมา
1: ไม่ครับผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไปครั้งเพิ่งเคยไปครับครั้งแรกครับ
2: ติดแล้วที่เราไปเนี่ยเรารู้ว่ามีประตูเอาผ
1: ิดไม่รู้ครับพี่
2: ทำไมถึงเป็นอะไรของประตู
1: ก็เห็นพี่กาดแกส่องไฟไงครับตอนควันยังไม่ทันมาครับผมก็เห็นแต่แบบเห็นแต่ไฟผมก็เลยวิ่งไปเลยแต่วันนั้นคนมันก็แออัดเต็มหมดแล้วครับ
3: ค่ะพี่ยืนอยู่ตรงปลายทางของประต
1: ูใช่ครับ
3: ไป
1: ทางเลยครับไปทางอยู่ตรงประตูตรงที่มีโต๊ะลูกอมนั่นแหละครับเขาก็บอกว่ามาฝั่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้แล้วครับเขาส่องไฟใส
2: ่
1: คนเดียวครับ
3: ตอนที่เราพยายามที่จะวิ่งออกไปเนี่ยค่ะตอนนั้นเริ่มมีคนแบบล้มหรือว่าแบบอะไรหรือยัง
1: ล้มครับ
3: แล้วที่บอกว่ามีการปิดประตูเพื่อที่จะให้มีการจ่ายเงินก่อนที่จะออกจากร้านมีจริงไหมคะเรื่องนี
1: ้ไม่นะผมไม่ได้ยินนะครับพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับ
2: ข่าวที่เป็นลูกค้าที่จ่าย
3: มันมีการเช็คบิล
1: ยังครับยังไม่ทันจ่ายเลยครับไปนั่งก็ไปสั่งก่อนครับ
3: ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานไหมก่อนจะ
1: ประมาณเกือบชั่วโมงนึงนี่แหละครับ
4: พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปรวมแล้ว52ปากประกอบด้วยผู้ประกอบการพนักงานร้านญาติผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บและในวันเดียวกันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและผู้บาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้มีรายงานผลการกู้ข้อมูลภาพจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวภายในร้านโดยกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งก็ปรากฏภาพเหตุการณ์ในช่วงก่อนและขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนโดยพบว่าประกายไฟเริ่มลุกไหม้บริเวณเพดานเหนือเวทีและใช้เวลาเพียง20วินาทีในการลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วบริเวณอาคารซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำภาพหลักฐานดังกล่าวนั้นไปวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปหาสาเหตุและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: อีกหนึ่งความกังวลของครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะทั้งเรื่องของการเยียวยาแล้วก็สิทธิ์ในการรักษานะคะเนื่องจากวันนี้จะสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง72ชั่วโมงของการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือว่ายูเซปค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าการที่จะส่งต่อผู้ป่วยนั้นต้องให้แพทย์มีการประเมินและคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนพร้อมพิจารณาสิทธิ์แล้วก็ศักยภาพของโรงพยาบาลเป็นรายคนค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงนะคะว่าหลักการของนโยบายยูเซปเป็นการดูแลค่าใช้จ่ายในระยะวิกฤต72ชั่วโมงแรกแต่หากพ้นกำหนดเวลาแล้วอาจจะเคลื่อนย้ายหรือว่าส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์เดิมจะต้องได้รับการยืนยันแล้วก็ประเมินความพร้อมจากแพทย์ผู้รักษาต้นทางร่วมกับโรงพยาบาลปลายทางอย่างเข้มงวดโดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดหากผู้ป่วยยังไม่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยเพียงพอนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ประสานงานจัดระบบโรงพยาบาลบัดดี้ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาล เอกชน เพื่อจัดกลุ่มการดูแลรักษาและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิประกันภัยของร้านและประกันภัยส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บแต่ละรายเพื่อนำไปช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองอยู่ในต่างจังหวัดแต่มีความจำเป็นและประสงค์จะรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเดิมทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งพิจารณารายละเอียดเรื่องของศักยภาพของโรงพยาบาลปลายทางในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ขนาดใหญ่และภาวะไตวายซึ่งหากประเมินแล้วไม่สามารถรองรับได้ทางกระทรวงพร้อมเข้าไปช่วยเหลือดูแลในกรอบการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินการประสานงาน

0: พื่อย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อไป
1: และสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับก็สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องดังนี้ครับโดยกรณีผู้เสียชีวิตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของญาติหรือว่าคู่สมรสของผู้เสียชีวิตหรือทายาทโดยธรรมนะครับบัตรมรณะใบมรณะบัตรกับบัตรบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องในกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บครับเอกสารประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีบาดเจ็บสาหัสให้ใช้บัตรประชาชนพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของทายาทโดยธรรมใบค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์และบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ทั้ง2กรณีสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรภายใน30วันนับแต่วันที่ประสบภัยและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือณสำนักงานเขตจตุจักรต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับหมายเลขโทรศัพท์025139713
0: และจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทำให้หลายจังหวัดมีการตื่นตัวเข้มงวดกวดขันเรื่องความปลอดภัยในสถานบันเทิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นมีการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นก็พบนะคะว่ามีการเปิดเกินเวลาและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยค่ะตำรวจสายตรวจสภ.เมืองขอนแก่นส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าตรวจที่ร้านจินหลงในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะเข้าตรวจค่ะพบผู้ใช้บริการภายในร้านเนี่ยประมาณ100คนและยังมีการแสดงดนตรีสดมีนายฤทธิไกรอายุ26ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านเนี่ยได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าหลังพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่และผู้ดูแลร้านไม่สามารถนำใบอนุญาตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านพร้อมกับตรวจยึดใบแจ้งค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้เป็นหลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นายกิติพงศ์กิติคุณปลัดจังหวัดจันทบุรีครับก็ปล่อยแถวบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งกอรมน.จันทบุรีฝ่ายปกครองตำรวจทหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืนหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งการตรวจครั้งนี้เน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการการป้องกันไม่ให้ผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการการตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดรวมถึงการควบคุมเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมตรวจมาตรการความปลอดภัยของอาคารทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในสถานบันเทิงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟให้เห็นชัดเจนและการติดตั้งถังดับเพลิงในตำแหน่งที่เหมาะสมพร้อมกับตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาซึ่งปลัดจังหวัดจันทบุรีก็ย้ำว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่าย
2: ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ไปตรวจนะครับเรื่องของความปลอดภัยที่จะรองรับผู้มาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหนีไฟนะครับทางหนีไฟซึ่งมีทั้งหมด5ประตูหนีไฟนะครับซึ่งทางเข้าทางออกเนี่ยก็มีป้ายบอกชัดเจนป้ายไฟบอกชัดเจนนะครับในส่วนของผู้มาใช้บริการนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับก็สามารถหลบออกไปได้นะครับโดยที่สร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายรัฐพลราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการประชุมกำหนดมาตรการเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่ประชุมนะกำหนดแนวทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานบริการทางด้านโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการและการบังคับใช้กฎหมาย

0: พื่อให้ทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินปัจจุบันค่ะจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย23แห่งและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอีกกว่า28แห่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในกรุงเทพมหานครทางเทศบาลเชียงใหม่ได้แจ้งให้สถานประกอบการกว่า70แห่งเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำบอกว่าทางจังหวัดจะเร่งตรวจประเมินสถานบริการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในพื้นที
1: ่ด้านนายกรัฐมนตรีครับก็เตรียมปรับปรุงกฎหมายจัดโซนิ่งสถานบันเทิงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยแม้ที่ผ่านมาจะมีการตรวจเข้มตลอดแต่ว่าก็เกิดเหตุซ้ำซากเพราะว่าคนนั้นตั้งใจทำผิดเพื่อหวังกำไรซึ่งร้านที่เกิดเหตุเองก็ต้องถูกยึดใบอนุญาตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องของการปรับโซนิ่งสถานบันเทิงในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องหารือกับกทม.และกับตำรวจฉะนั้นต้องการที่ว่าจะปรับดูว่าตรงไหนเหมาะสมแต่พอบอกให้ปรับก็จะมีเรื่องของการกำหนดระยะห่างจากโรงเรียนและวัดซึ่งปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดจึงต้องมานั่งดูว่าจะแก้ไขอย่างไร

0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: นเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธี

0: ให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเราไป
1: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายในวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสในการที่จะได้เพิ่มเติมความรู้ทางธรรมอันถือว่าเป็นคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สืบทอดกันมาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมในหลักการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ถูกต้องก็เนื่องจากว่าเราได้มีความรู้ในทางธรรมให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการได้สดับตรับฟังจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตของเราเพราะการสดับตรับฟังนั้นเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในขณะที่เราได้ปฏิสนธิเกิดมาในท้องของแม่เนี่ยเรายังไม่ได้ลืมตาดูโลกหรอกพ่อแม่เนี่ยก็ได้พูดแล้วให้ความรู้เราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเราจะเห็นได้ว่าหลักทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยบางที่ก็ให้เปิดเพลงให้ทารกให้เด็กที่อยู่ในท้องฝังเป็นการพัฒนามันสมองเป็นการพัฒนาร่างกายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนี่แสดงว่านี่การฟังเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตของเราการฟังเนี่ยถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในลักษณะที่หนึ่งที่เราเรียกว่าสุตมยปัญญาแต่คำว่าสุตมยปัญญาเนี่ยเป็นคำรวมอันหมายถึงว่าเป็นคำที่เป็นกิริยาใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับความรู้อันที่จริงแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยทางตาก็เกิดขึ้นได้ด้วยการเห็นด้วยการมองที่เราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้เรียกว่าทัศนศึกษาคือการศึกษาให้เกิดความรู้ทางการมองการได้เห็นการมองการได้เห็นเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันหรือการที่เราท่านทั้งหลายรับรู้ทางด้านการดมกลิ่นแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอายตนะก็คือช่องทางเนี่ยทำให้เกิดความรู้แต่ว่าความรู้โดยส่วนมากเนี่ยเกิดทางการได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าสุตมยปัญญาท่านจึงเรียกสุตมยปัญญาเนี่ยเป็นกิริยาใหญ่หรือว่าเป็นช่องทางที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ความรู้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยจึงเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของเราเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาเนี่ยพิจารณาหาเหตุหาผลหาคุณหาโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็ลงมือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ละเสียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้นชีวิตของมนุษย์ของเราที่เกิดมาเนี่ยที่มีความอยู่สุขสบายตามฐานะของแต่ละคนเนี่ย
ก็เนื่องจากว่ามีปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องประคองชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นไปโดยราบรื่นดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการฟังที่ท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นประการต้นประการต่อมาเนี่ยที่เรียกว่าจินตามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดโดยพินิจพิจารณาด้วยตัวเราเองเราไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรอกในประเด็นตรงที่เราได้เกิดความรู้ด้วยตัวของเราเองเราอาจจะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วเราก็ประมวลสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนั่นแหละจากคนอื่นเนี่ยให้มาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาของเราเองที่เรียกว่าจินตามยปัญญาจินตะอันหมายถึงความคิดความคำนึงถึงหรือความระลึกนึกถึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระลึกการนึกถึงการตรีตรองเนี่ยจึงทำให้ปัญญาของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ศึกษาจากหลายๆที่จากหลายๆสำนักในครั้งนั้นแล้วก็พระองค์เนี่ยได้ความรู้จากสำนักต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากการฝังเลยนะสุดท้ายแล้วพระองค์เนี่ยก็มาตรองด้วยพระหฤทัยพระองค์ว่าจากสำนักนั้นที่เราเรียนมาเป็นอย่างไรทำให้เราถึงความพ้นทุกข์หรือไม่วิธีการในการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรพระองค์ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมาได้ยินได้ฟังมาเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยก็นำความรู้ที่พระองค์ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นมาทดลองปฏิบัติเมื่อเห็นว่าพิธีการเหล่านั้นเนี่ยไม่ทำให้พระองค์ได้เกิดความพ้นทุกข์พระองค์ก็หาวิธีการด้วยพระปัญญาของพระองค์เองจนสุดท้ายแล้วพระองค์เนี่ยก็ได้หาหนทางด้วยการพินิจพิจารณาสุดท้ายแล้วเนี่ยพระองค์ก็ดำเนินตามวิธีการที่เกิดขึ้นจากจินตามยปัญญาของพระองค์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทำให้เข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานและพระองค์เนี่ยก็ยังจำแนกแจกจ่ายอันหมายถึงว่าประทานคำสั่งสอนเนี่ยอันเป็นวิธีการที่พระองค์ได้พิสูจน์แล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยให้แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราเองของตนเองประการต่อมาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจปัญญาชนิดนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องอบรมจิตใจของเราเองอบรมอันได้แก่การฝึกฝนตนเองพันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์เนี่ยบุคคลผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน

ก็สามารถที่จะทำตนเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่ประเสริฐในหมู่มนุษย์ได้ด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองอันมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาซึ่งปัญญา3ประการเนี่ยอันปรากฏอยู่ในสังคีติสูตรให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าเมื่อปัญญาทั้ง3ประการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะนำปัญญานั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองเพราะปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำทางนำชีวิตของเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอันเป็นตัวนำชีวิตของเราเนี่ยให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีก็เพราะว่ามีปัญญาเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยปัญญาเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตและในสังคีติสูตรอีกหมวดหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสถึงปัญญาที่เรียกว่าโกศลโกศลเนี่ยหมายถึงความรอบรู้ซึ่งความรอบรู้ในที่นี้เนี่ยมีอยู่3ประการอันได้แก่อายะโกศลอปายะโกศลและอุปายะโกศลอายะโกศลเนี่ยหมายถึงว่าความรอบรู้ในความเจริญรู้เหตุที่จะทำให้อกุศลนั้นเสื่อมและรู้เหตุที่จะทำให้กุศลธรรมนั้นเจริญอันหมายถึงว่ารู้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนั่นเองคือเรารู้ในฝ่ายที่ดีเนี่ยเราก็เจริญขึ้นอันหมายถึงว่าเราก็ประพฤติปฏิบัติให้มันมากยิ่งขึ้นส่วนในสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเราก็รู้เอาไว้เพื่อละไม่ใช่ว่ารู้เอาไว้เพื่อปฏิบัติส่วนกุศลธรรมนี่รู้เพื่อปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอายะโกศลเนี่ยจึงมีความสำคัญอันเป็นเครื่องรอบรู้ในความเจริญของกุศลธรรมและเป็นความรอบรู้ที่จะทำให้เหตุแห่งอกุศลธรรมเนี่ยลดน้อยถอยลงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตัดขาดได้นี่เรียกว่าอายะโกศลส่วนอปายะโกศลเนี่ยอันหมายถึงว่าความรอบรู้ในความเสื่อมในความเสื่อมเนี่ยเราก็รู้เพราะเราจะได้มีวิธีการในการป้องกันได้อย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็รู้ความเสื่อมของมนุษย์เมื่อรู้ความเสื่อมของมนุษย์แล้วเนี่ยพระองค์ก็หาวิธีการในการที่จะป้องกันความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมทางด้านจิตใจเนี่ยพระองค์ก็มีวิธีการในการที่จะป้องกันไม่ให้ความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นจนสุดท้ายแล้วพระองค์เนี่ยก็ค้นพบวิธีการที่เรียกว่าการเข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอันเป็นหนทางที่จะเข้าถึงความไม่ให้เกิดความเสื่อมอีกต่อไปคือการไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอปายะโกศลเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรอบรู้

0: ในสิ่งเหล่านี้ด้วยประการต่อมาคืออุปายโกศลเมื่อเรารู้ทั้งสองประการในเบื้องต้นแล้วเนี่ยอันได้แก่อายโกศลรู้หรือว่ารอบรู้ในความเจริญแล้วเนี่ยอาปายโกศลเนี่ยรอบรู้ในความเสื่อมประการต่อมาคืออุปายโกศลรอบรู้ในวิธีการหรืออุบายที่จะทำให้ความเจริญนั้นเกิดขึ้นที่เรียกว่ากุศลธรรมและรอบรู้ในการที่จะตัดเสียซึ่งอกุศลธรรมอันได้แก่บาปต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอุปายโกศลเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะบางคนบางท่านเนี่ยรู้เฉพาะความเสื่อมกับความไม่เสื่อมแต่ว่าไม่รู้วิธีการหรือว่าข้อปฏิบัติปฏิปทาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองเมื่อกับว่าเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการที่จะใช้อุปกรณ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์อุปกรณ์นั้นเนี่ยมันก็ไร้ค่าแต่ว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็รู้วิธีการในการใช้อุปกรณ์นั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์สุดท้ายแล้วเนี่ยอุปกรณ์นั้นเนี่ยก็อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวเราอำนวยสิ่งที่เราเนี่ยต้องการให้สำฤทธิ์ผลได้เนี่ยจึงทำให้ความสุขบังเกิดขึ้นแก่ตัวเราก็เนื่องจากว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวนำเหมือนกับว่าพระอรหันต์500รูปในสมัยก่อนเนี่ยท่านก็เป็นโจร500ท่านก็ไปปล้นสะดมบ้านเรือนของชาวบ้านต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยโจร500เนี่ยก็ไปปล้นบ้านเรือนของชาวบ้านเสร็จแล้วก็เดินทางออกตอนกลางคืนพอไปปล้นเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยโจรนี่ก็ต้องไปตอนกลางคืนน่ะเพราะว่ากลางวันเนี่ยคนก็มองเห็นบ้างเกิดอันตรายกับโจรบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยโจรทั้ง500เนี่ยก็ไปปล้นชาวบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้เนี่ยก็มีแผ่นศิลาหรือบางที่เขาเรียกว่าศิลาดาษก็แล้วแต่บางท้องที่ศิลาดาษนี่ก็จะมีลานที่อยู่บนภูเขาเอาไว้ให้คอยนั่งพักบ้างอะไรบ้างเมื่อโจร500เนี่ยได้ปล้นสะสมทรัพย์สินของชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็พกห่อแต่ละคนเนี่ยก็ถือกันมาแล้วก็ทูลหัวบ้างวางไว้บนหัวบ้างเดินมาบางคนก็สะพายแล่งบ้างถ้าเป็นคนอินเดียสมัยก่อนหรือว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้ทูลบนหัวขึ้นมานะก็เดินมาที่หินดาษเสร็จแล้วเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยก็มีพระเถระรูปหนึ่งท่านก็นั่งเข้าฌานอยู่เมื่อนั่งเข้าฌานเสร็จแล้วเนี่ยคืนนั้นก็เป็นคืนเดือนหงายแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่พอมองเห็นเป็นเงาโจรตั้ง500เนี่ยมาถึงที่นั่นเนี่ยก็ด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็หัวหน้าโจรเนี่ยก็มองเห็นพระเถระที่ท่านนั่งอยู่เนี่ย พอเป็นเงาเงานั่นแหละก็เห็นว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเอ๊ะมันน่าจะเป็นตอไม้ก็เลยเอาห่อผ้าที่ตนเองปล้นเอามาเนี่ยก็เอาพิงไว้ตรงที่พระเถระนั่งนั่นแหละซึ่งตนเองสำคัญว่าเป็นตอไม้ก็วางพิงเอาไว้แล้วก็นอนพักส่วนโจรที่เป็นบริวารเป็นลูกน้องเนี่ยก็วางทับเช่นเดียวกันวางซ้อนๆกันไปนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยก็นั่งพักนอนพักกันไปเพราะความเหน็ดล้าในช่วงค่อนแจ้งพอจะเดินทางกันต่อโจรก็หยิบห่อพกของแต่ละคนของแต่ละคนเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางต่อห่อพกสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นห่อพกของหัวหน้าโจรเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้รุ่งแจ้งแหละพอหัวหน้าโจรหยิบห่อพกของตนเองขึ้นมาทั้งนั้นแหละก็เกิดความกลัวเนื่องจากว่ามองเห็นว่าเอ๊ะที่เราสำคัญว่าเป็นตอไม้เนี่ยเป็นคนนั่นแหละเป็นอมนุษย์หรือเปล่าที่เราเอาวางห่อผ้าตั้ง500นิดเอ๊ะทำไมไม่ตายปกติวางก็น่าจะตายแล้วเพราะว่าตั้ง500อันเนี่ยพระเถระท่านก็เลยบอกว่าเราไม่ใช่อมนุษย์อย่างที่ท่านคิดเราคือบรรพชิตเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยโจรทั้ง500เนี่ยนำโดยหัวหน้าเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสในพระเถระโดยพระเถระท่านก็ได้เทศนาให้แก่โจรสุดท้ายแล้วโจรเนี่ยก็กลับใจขอบวชในสำนักของพระเถระตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระเถระรูปนี้เนี่ยเดิมทีท่านชื่อว่าโกณฑัญญะแต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็ได้รับนามว่าขานุโกณฑัญญะขานุแปลว่าตอไม้ที่โจรทั้งหลายเนี่ยสำคัญท่านว่านี่เป็นตอไม้เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเถระรูปนี้เนี่ยซึ่งได้จากวัดพระเชตวันเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็นำโจรทั้ง500เนี่ยซึ่งณขณะนั้นเนี่ยบวชเป็นสามเณรแล้วเพื่อที่จะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสถามถึงความเป็นมาเป็นไปว่าการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างการเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างชีวิตแต่ละวันแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับว่าพระเถระนั้นก็ทูลถวายรายงานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยก็ได้ตรัสพระคาถาบทหนึ่งว่าโยเวโยจะวัสตตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังสยโยปัญญะปัญญตัสสะชายิโนหากว่าคนที่มีปัญญาสามเนี่ยไม่ได้มีความมุ่งมั่นทางจิตใจคืออสมาหิโตเนี่ยคือไม่มีสมาธิเนี่ยพึงมีชีวิตเป็นอยู่ถึง100ปีเนี่ยก็สู้คนที่มีชีวิตวันเดียวเนี่ยของคนที่มีปัญญาแล้วก็มีฌานไม่ได้หลังจากท่านทั้ง500รูปได้สดับพระพุทธพจน์บทนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ได้พิจารณาตามแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง500รูปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยมีความสำคัญในชีวิตของเราปัญญานี่ถือว่าพลิกชีวิตของเราจากร้ายเป็นดีได้อะไรที่มันอยู่ไกลเนี่ยปัญญาของเราเนี่ย ก็ทำให้มันอยู่ใกล้ได้อะไรที่มันยากปัญญาของเราเนี่ยก็ทำให้มันง่ายได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาเป็นเครื่องนำทางแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเกิดความสวัสดีเพราะฉะนั้นแล้วการบรรยายธรรมในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของปัญญานี้ให้เราทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาและนำปัญญานั้นเนี่ยเป็นเครื่องนำทางให้ชีวิตของเราเนี่ยเพื่อที่จะเกิดความสุขความเจริญในชีวิตสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอเหมาะพอควรแก่เวลาก็ขออำนวยพร
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรถใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเน้นสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนคุณผู้ชมในการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงท่อน้ำตาอุดตันท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยถือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในตาของเราถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับน้ำตาเนี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างเนา
0: ะ
2: มีตั้งแต่ร้องไห้เนาะเอาไว้แสดงอารมณ์นะครับแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งคนไม่รู้แล้วก็นึกไม่ถึงก็คือว่าน้ำตาเนี่ยมันเป็นตัวหล่อลื่นลูกตาใช่ครับนึกภาพดูเรากระพริบตานาทีนึง10ถึง15ครั้งนะครับเหมือนเครื่องยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่นป่านนี้กระจกตาเราคงพังไปหมดแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยนอกจากน้ำตาที่แสดงอารมณ์เป็นตัวหล่อลื่นลูกตาแล้วก็ยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากดวงตาต่อมที่สร้างน้ำตาคนเราเนี่ยอยู่บริเวณใต้หางคิ้วนะครับแล้วก็มีการปล่อยน้ำตาเข้ามาบริเวณดวงตาแล้วก็ไหลล้างสิ่งสกปรกฝุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไหลมาลงท่อน้ำตาที่อยู่บริเวณมุมหัวตาม
0: ุมหัวตา
2: แล้วก็ไหลไปลงที่จมูกนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราร้องไห้แล้วน้ำมูกไหลเพราะว่าท่อมันต่อกัน
0: อ๋อในส่วนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ทราบมาก่อนเลย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากในนั้นแล้วเนี่ยในจมูกเองเนี่ยก็มีท่อต่อกับคอเนี่ยหลายๆท่านฟังเสร็จก็นึกภาพออกว่าอ๋อเวลาเราหยอดยาถึงว่าทำไมมันไปขมไปถึงในคอเพราะท่อม
0: ันต่อกันไม่น่าบางทีเราร้องไห้จะน้ำมูกจะไหลด้วย
2: นี่ก็คือเป็นน้ำที่ออกมาจากตา
0: ค่ะมันเป็นส่วนที่ต่อกันใช่ไหมคะ
2: ก็คือเป็นท่อระบายน้ำตาต่อมน้ำตาอยู่ตรงใต้หางคิ้วแต่ว่าท่อระบายน้ำตาทิ้งออกจากตาเนี่ยจะอยู่ตรงหัวตาแล้วก็ไหลซ่อนมาตรงบริเวณปีกจมูกแล้วก็มาเปิดในจมูกเรา
0: อ๋อค่ะสาเหตุที่จะทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันคืออะไรคะ
2: ครับงั้นสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุที่เราเจอบ่อยนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็อายุสัก 5-60 ปีขึ้นไปไอ้ท่อที่ว่าเนี่ยท่อระบายน้ำตาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเนาะถ้าเป็นท่อประปาก็คงมีสนิมกินมีอะไรอย่างเงี้ยท่อที่อยู่ในท่อระบายน้ำตาของมนุษย์ก็เหมือนกันพอนานๆไปก็อาจจะมีหินปูนมาเกาะมีอะไรก็ทำให้เกิดการตีบแล้วก็ตันในที่สุดงั้นคนไข้อายุมากๆที่น้ำตาไหลอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้น้ำตาหยดแหมะเลยเพราะว่ามันไม่สามารถไหลลงท่อที่บริเวณหัวตาได
0: ้
2: อันนี้ก็พบได้บ่อยๆนะครับแต่กลุ่มนึงพบได้เยอะกว่าอีกก็คือเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยตอนที่เกิดมาเนี่ยก่อนที่เราจะมีท่อน้ำตาแบบปกติเนี่ยธรรมชาติจะมีว้าวหรือเป็นเยื่อบางๆปิดรูท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกหมายถึงตอนเด็กอยู่ในท้องนะครับธรรมชาติตั้งใจว่าพอคลอดออกมาเนี่ยเด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยไอ้เยื่อบางๆที่บังท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกเนี่ยก็จะค่อยๆสลายไปเพราะฉะนั้นถึงมีเด็กมีการสร้างน้ำตาก็จะทำให้น้ำตาไหลลงจมูกแล้วก็ลงคอไปเหมือนผู้ใหญ
0: ่
2: แต่ว่าเราพบว่าเด็กประมาณ 8-10% นะฮะที่เกิดมาเนี่ยเนื่องจากเวลาจะคลอดเนี่ยไม่ได้นัดกันกับไอ้เยื่อบางๆนี
0: ้
2: แล้วบางทีคลอดก่อนเยื่อบางๆนี้ยังไม่ทะลุเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีอาการน้ำตาไหลนะครับใช้คำว่าน้ำตาคลอดีกว่าอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ก็จะพบตั้งแต่เด็กอายุได้สัก 2-3 สัปดาห์คุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยทำไมลูกดูเหมือนร้องไห้
0: ตลอดเวลา
2: หรือหนักกว่านั้นก็คือเวลาท่อน้ำตาตันเนี่ยน้ำตาที่มันเอ่อออกมาบางทีมันติดเชื้อก็จะกลายเป็นเหมือนขี้ตาสีขาวๆเขียวๆคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งกังวลใหญ่เพราะฉะนั้นสมมติว่าลูกเรามีน้ำตาเอ่อคลอหรือมีขี้ตานะครับในช่วงอายุสัก 2-3 สัปดาห์หลังคลอดเนี่ยอาจจะเป็นท่อน้ำตาอุดตัน
0: ถือว่าร้ายแรงไหมคะถ้าเป็นท่อน้ำตาอุดตันนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วธรรมชาติตั้งใจจะให้มันสลายเยื่อที่ปิดเนี่ยสลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้ายังไม่ครบ1ขวบเนี่ยคุณหมอจะยังไม่เอาไปผ่าตัดทำอะไรแต่ว่าจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าให้นวดหัวตา นะครับก็คือเป็นวิธีการรักษาถ้าสมมติว่าเด็กเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับมาพบคุณหมอตาในช่วงก่อนขวบหนึ่งจริงๆแนะนำให้รีบไปพบนะครับ
0: ค
2: ุณหมอก็จะสอนการนวดหัวตาการนวดหัวตาก็คือเป็นการนวดบริเวณมุมหัวตาแบบนี้นะครับแล้วก็ลูบไปที่ตรงปลายจมูกก็คือเป็นความตั้งใจที่จะดันให้น้ำหรือลมที่ค้างอยู่ในท่อน้ำตาเนี่ยไปกระแทกไอ้เยื่อบางๆเนี้ยให้มันทะลุแล้วก็ล้างมือให้สะอาดตอนลูกดูดนมหรือตอนนอนก็คึงๆหัวตาแล้วก็ลูบอย่างเงี้ยทำอย่างงี้นับเป็น1ครั้ง20ครั้งวันละ4รอบ
0: ค่ะ
2: นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วภายในก็มักจะหายถ้าไม่หายคุณหมอก็จะมาดูต่อว่าจนครบขวบนึงแล้วยังไม่ยอมหายก็อาจจะต้องเอาไปทำการผ่าตัดหรือช่วยแยงท่อน้ำตาอันนั้นคุณหมอจะช่วยแนะนำอีกทีนึง
0: แล้วในผู้สูงอายุอะค่ะอาการนี่จะเหมือนกับอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กไหมคะ
2: ครับในผู้สูงอายุเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นทีหลังเนาะหลังจากที่อายุ50ปีแล้วอยู่ๆเอ๊ะทำไมน้ำตามันหยดนะครับต้องแยก2โรคออกจากกันในผู้สูงอายุ

0: เลยไม่มีที่ลงก็เลยทำให้น้ำตาจะหยดมาทางหางตาหรือหัวตาแต่ถ้ากรณีที่เขารู้สึกว่ามันมีน้ำตาไหลเฉยๆแต่มันไม่ได้หยดเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นอีกด้านนึงเลยนะครับก็คือเป็นโรคตาแห้งซึ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากเพราะน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเนี่ยปกติต้องมีส่วนที่เป็นเมือกและส่วนที่เป็นน้ำปนกันอยู่ถ้าคนปกติที่ที่ไม่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยทั้งสองส่วนจะผสมกันแล้วก็ไหลลงท่อน้ำตาไปคนไข้ก็จะไม่รู้สึกเหมือนมันมีน้ำมาเกาะตาแต่คนที่เป็นโรคตาแห้งก็คืออาจจะเป็นในผู้สูงอายุอาจจะเป็นในคนใช้คอมพิวเตอร์มากเลยทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ส่วนที่เป็นน้ำที่มันหล่อเลี้ยงลูกตาอยู่เนี่ยมันหายไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นเมือกเขาเลยรู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำตาคลอแต่ไม่หยดให้สงสัยว่าเป็นตาแห้งแต่ถ้าน้ำตาหยดเลยเนี่ยให้สงสัยว่าท่อน้ำตาตัน
1: แต่อย่างหนูเนี่ยเคยทำเลสิกมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตาแห้งมากอย่างนี้หนูมีโอกาสที่จะเป็นท่อน้ำตาอุดตันไหมคะ
0: ก็เป็นความเสี่ยงตามปกติตามอายุไม่ได้การทำเลสิกไม่ได้ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันมากขึ้นแต่ทำเลสิกจะทำให้ตาแห้งมากขึ้นเพราะงั้นก็เลยบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนตาแห้งบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนมันมีน้ำเกาะตาก็คือเมือกมันเกาะที่ตา
1: โอเคแสดงว่ายังไม่เข้ากลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะอาการอาจจะเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่างกัน
0: คนไข้อาจจะมาบ่นเหมือนกันบอกเหมือนน้ำตามันไหลแต่เราอาจจะต้องลองเป็นหมอเองดูก่อนลองถามดูซิว่าคำว่าน้ำตาไหลของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นน้ำตาหยดลงมาเลยหรือว่ามันเป็นแค่รู้สึกเหมือนมีน้ำเหนียว
1: ๆ
0: เอาที่ชู้ไปแตะก็จะได้เหมือนเป็นเมือกๆติดมาอันนี้ไม่ได้เป็นท่อน้ำตาอุดตันอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตามันแห้ง
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการวินิจฉัยด้วยการสังเกตกับตัวเรายังไงบ้างอะคะ
0: ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้ารู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาเกาะอยู่ตลอดเวลาเนี้ยก็ต้องแยกว่าน้ำตามันหยดหรือว่าน้ำตามันแค่มันเป็นเหนียวๆกับตานะครับถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดก็แน่นอนก็คงต้องไปพบคุณหมอหรือแม้แต่ตาแห้งจริงๆก็ไม่ควรจะเริ่มด้วยการไปซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดเองควรจะไปตรวจซะให้สบายใจว่าไม่ได้เป็นโรคอื่นแล้วก็คุณหมอให้น้ำตาเทียมมาก็อาจจะถามบอกถ้ามันหมดไปซื้อเองต่อได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นท่อน้ำตาตันจริงๆนะครับในผู้สูงอายุเองเนี่ยก็พอไปพบคุณหมอหลังจากตรวจสภาพตาทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการลองล้างท่อน้ำตาดูว่ามันตันจริงหรือไม่ถ้ามันตันจริงก็คุณหมอก็อาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดรักษาอีกทีนึงส่วนถ้าเป็นในกลุ่มเด็กทารกที่แบบเป็นตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคุณหมอก็เช่นกันครับคุณหมอมาตรวจฟังจากประวัติเสร็จปุ๊บคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให
1: ้
0: ถ้าล้างแล้วมันตันก็อาจจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้นวดหัวตาต่อไปถ้าเกินขวบหนึ่งส่วนใหญ่นวดไม่หายแล้วนี่คุณหมอก็จะอาจจะเอาไปผ่าตัดหรือดมยาสลบแยงท่อน้ำตา
1: อ๋อค่ะถ้าเกินขวบหนึ่งนี่โอกาส
0: ในเด็กใช่ครับโอกาสที่จะหายเองจะยากแล้ว
1: อ๋อเพราะว่าถ้าก่อนขวบหนึ่งเนี่ยเราสามารถ
0: นวด
1: แล้วก็เยื่อก็จะสลายไปเองใช่ไหมคะที่คุณหมอบอกว่ามีการล้างตรงนี้คือวิธีการทำยังไงเหรอคะสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมเอ่ย
0: ไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือที่โรงพยาบาลเราก็จะเป็นลักษณะของเข็มทู่ๆนะครับที่มีขนาดเล็กหน่อยแล้วเขาก็จะต่อกับไซลิงน้ำเกลือแล้วเขาก็จะเอาเข็มเนี้ยแยงเข้าไปในรูท่อน้ำตานะครับถ้าลงไป
1: ส่องกระจก
0: ลองดึงเปลือกตาล่างลงหน้ากระจกเนี่ยจะเห็นมีรูเล็กๆอยู่ห่างประมาณสัก4-5 มิลจากตรงหัวตาเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้คือรูระบายท่อน้ำตา
1: เป็นรูเล็กๆ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับเราก็จะแยงเข็มเข้าไปตรงนั้นหยอดยาชาก่อนนะครับแล้วก็พอแยงเข็มเข้าไปก็ลองฉีดน้ำเข้าไปถ้าน้ำเกลือเนี่ยไหลลงคอคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันเค็มแต่ถ้ามันไม่ไหลลงคอก็แสดงว่าท่อน้ำตาตัน
1: หยอดน้ำเกลือเข้าไปอย่างนี้คุณหมอบอกว่าใช้เข็มคือรูที่เห็นท่อน้ำตาเนี่ย
0: มันเล็กนิดเดียว
1: มันเล็กมาก
0: แล้วไม่บอกว่าทำเองที่บ้านไม่ได้แต่ว่าเข็มเนี่ยมันเล็กกว่ารูท่อน้ำตานี้อีก
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้จะเจ็บไหมอะคะ
0: เขาหยอดยาชาก่อน
1: หมายถึงใช้ยาชาหยดลงไปที่รูนี้
0: ใช่ครับแล้วค่อยแยงส่วนใหญ่ไม่เจ็บครับก็คือแค่ก็อาจจะรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรเพราะว่าใช้ยาชาหยอดอยู่แล้ว
1: พูดถึงเข็มก็คุณผู้ชมท่านอาจจะเต้นกลัวนิดนึง
0: บอกว่าอย่าทำเองเลยครับ
1: แล้วสำหรับคนที่บางคนรู้สึกว่าเคืองตาค่ะแล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็ซื้อตัวมาล้างตาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นช่วยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องตา
0: จริงๆน้ำยาล้างตาเนี่ยทางการแพทย์ไม่ได้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละชนิดเนี่ยเป็นสารเคมีต่างๆกันนะฮะซึ่งดวงตาของเราอ่ะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางงั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าสารเคมีชนิดไหนจะปลอดภัยกับตาเราธรรมชาติเนี่ยให้น้ำยาล้างตาที่ดีที่สุดไหนก็คือน้ำตาสังเกตไหมครับว่าอยู่ๆเวลามีอะไรเข้ามาตาปุ๊บหรือฝุ่นเฟิร์นอะไรเนี่ยน้ำตาจะออกมาล้างออกไปทันที นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องแนะนำไว้ว่าเวลาฝุ่นเข้าตาเนี่ย

0: ห้ามเริ่มด้วยการขยี้ตาเพราะว่าถ้าเราเมื่อไหร่เราขยี้ตาเนี่ยฝุ่นนั้นมันจะไปกดฝังอยู่ในกระจกตาดำแล้วก็เอาไม่ออกแต่ถ้าเรากระพริบตาน้ำล้างตาธรรมชาติก็คือน้ำตาเรามันจะออกมาแล้วก็ล้าง
1: จะไหลออกมา
0: ใช่
1: แต่บางคนเนี่ยที่มีฝุ่นเกาะที่ตาเนี่ยค่ะถ้าไม่ขยี้ก็จะไปซื้อน้ำยาล้างตามาล้างอันนี้คือไม่ดีใช่ไหมคะ
0: คือบอกไม่ได้เพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละยี่ห้ออาจจะเป็นสารเคมีไม่เหมือนกัน
1: ส
0: มัยก่อนเราก็จะบอกว่างั้นใช้น้ำสะอาดลืมตาในน้ำสะอาดซ
1: ึ่
0: งจริงๆอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าภาชนะกับน้ำนั้นสะอาดจริง
1: คือถือว่าใช้น้ำสะอาดก้มลงไปลืมตาอาจจะสะอาดกว่าใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าต้องเริ่มด้วยการไม่ขยี้ตานะคะถ้าฝุ่นเข้าเพราะถ้าขยี้ไปเนี่ยฝุ่นมันไปฝังอยู่ในเนื้อตาแล้วเนี่ยมันเอาออกไม่ได
1: ้
0: ต้องไปพบคุณหมอแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ขยี้ตาเนี่ยฝุ่นมันก็จะอยู่ตามขอบๆเนี่ยเวลาเราลืมตาในน้ำสะอาดมันก็จะหลุดออกไป
1: อย่างนี้การรักษาค่ะสำหรับผู้ที่เป็นท่อน้ำตาอุดตันวิธีการรักษามีวิธีการกินยาหรือทำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับถ้าในกลุ่มที่เป็นในเด็กนะครับเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือในการนวดหัวตาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบไปหยอดก็จะทำให้การนวดมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนใหญ่ก็จะหายฮะ 95% ขึ้นไปก็จะหายภายในขวบหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่หายจริงๆคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการไปแยงท่อน้ำตาให้อะไรนะครับส่วนในผู้สูงอายุก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าท่อน้ำตาตันในผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพิจารณาว่ามันเป็นแค่การอักเสบหรือมันตันเลยนะครับถ้าการอักเสบเฉยๆก็อาจจะให้ยาแก้อักเสบทานหรือหยอดนะครับก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันหลังจากลองแยงท่อน้ำตาแล้วมันตันแน่นอนคุณหมอก็อาจจะนัดมาผ่าตัดท่อน้ำตาให้
1: คือต้องผ่าตัดเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ความรุนแรงที่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเนี่ยจะมีอาการบ่งบอกหรือว่าจะมีการตรวจยังไงเหรอคะคุณหมอถึงจะบอกได้ว่าอันนี้คือเป็นความรุนแรงที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดอะไร
0: ก็คือในผู้สูงอายุที่น้ำตาไหลเยอะมากๆมีที่ตาเยอะมากๆแล้วก็รักษาโดยการใช้ยาหยอดแล้วยากินแล้วไม่ดีขึ้นก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าเอ๊ะลำคาญมันไหมไม่งั้นก็ไปผ่าตัดก็ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันไม่รุนแรงคนไข้รู้สึกอยู่บางคนบอกไม่เอาละไม่ทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: อ๋อคือไม่จำเป็น
0: มันก็ทำให้น้ำตาไหลลำคาญตาเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้ตาบอดอะไร
1: คือการผ่าทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวก
0: มาก
1: ปกติมากยิ่งขึ้นอ๋อแต่ถ้ารู้สึกรำคาญน้ำตาเพราะว่าน้ำตามันจะไหลตลอดใช่ไหมคะก็เลือกที่จะผ่าตัดได้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหม
0: ครับแน่นอนก่อนที่จะทำการผ่าตัดส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้มีการติดเชื้ออยู
1: ่
0: คุณหมออาจจะให้ยาแก้อักเสบไปทานหรือไปหยอดให้มันหายติดเชื้อแล้วก็นัดถ้ามีโรคประจำตัวที่จะมีผลกับการผ่าตัดเช่นโรคเบาหวานที่จะทำให้แผลหายยากเขาก็แนะนำให้ควบคุมให้ดีก่อนนะครับคุณหมอจะแนะนำให้ว่าสมควรจะทำเมื่อไรอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: ถ้าหนูอายุเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่อยากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยหนูจะต้องดูแลร่างกายหรือว่าดูแลตาของหนูเป็นพิเศษยังไงบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเรื่องท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกคนนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะพบไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณบุ๋มไม่ต้องกังวลไปโอกาสที่เราจะเจอก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอาการผิดปกติเราก็รีบไปพบคุณหมอการรักษาแต่ต้นๆอาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ก็ได้
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สังเกตว่าผู้บุคคลในเป็นที่รักเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านสายตาเนี่ยความสำคัญที่จะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับสำหรับกรณีที่เรามีผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่ในบ้านเนี่ยดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตทั้งของเขาแล้วก็ของเราผู้ที่เป็นผู้ดูแลนะครับหลายๆโรคเนี่ยเจอในผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อยิ้นจอประสาทตาเสื่อมหรือแม้แต่ท่อน้ำตาตันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการผิดปกติกับดวงตาอย่านิ่งนอนใจครับเพราะว่าปัจจุบันการพบโรคแต่ต้นๆของดวงตาเนี่ยมักจะสามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็เข้าใจแล้วก็ทราบถึงแนวทางในการป้องกันถึงโรคท่อน้ำตาอุดตันจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าย่ำเท้าค่ะเริ่มแรกนะคะในผู้ที่ยังไม่มีความมั่นคงหรือยังไม่มั่นใจนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งก่อนค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีพนักพิงแบบนี้นะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้โดยที่ไม่พิงพนักนะคะเท้าทั้งสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือทั้งสองข้างเราจะจับเก้าอี้ไว้แบบนี้จากนั้นให้เราย่ำเท้าซ้ายขวาสลับกัน20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแต่สำหรับในผู้ที่มีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งแล้วหรือว่ามีความมั่นใจแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นท่ายืนค่ะแต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็ยังเป็นเก้าอี้อยู่ค่ะเราจะยืนหันข้างให้เก้าอี้แบบนี้นะคะมือข้างใดข้างหนึ่งค่ะจับที่พนักเก้าอี้นะคะกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะแขนแนบข้างลำตัวจากนั้นนะคะย่ำเท้าอยู่กับที่20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องการทรงตัวค่ะถ้าท่านใดที่มีความมั่นคงดีแล้วเราจะเพิ่มจำนวนครั้งเป็น30หรือ50ครั้งก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือน้ำพริกผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะ

งั้นเราลองมาลงมือทำกันเลยนะคะน้ำพริกผักชีนะคะส่วนผสมก็มีกะปินะคะเราจะต้องนำกะปิมาเผาซะก่อนนะคะให้หอมนะคะทีนี้ถ้าเราไม่มีเตาเผาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการนาบนะคะก็ห่อใบตองนะคะห่อใบตองแล้วก็นาบไปในกระทะนะคะเพื่อการนาบเนี่ยคือเพื่อให้ได้กลิ่นหอมด้วยนะคะระหว่างที่เรารอนาบกะปิอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมกุ้งกันนะคะนี้วิธีการทำกุ้งนะคะกุ้งที่เลือกนะคะก็คือจะต้องสดนะคะก็คือหัวเนี่ยจะติดกับส่วนตัวนะคะจะเป็นกุ้งขาวกุ้งกุลาดำก็ได้นะคะทีนี้วิธีการเอาเส้นดำออกเนี่ยก็คือข้อที่2ของตัวกุ้งนะคะใช้ไม้แหลมเนี่ยจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะก็จะมีเส้นที่หลังตัวกุ้งตรงนี้นะคะอันนี้กะปิเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็ตักกะปิออกมาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำกุ้งเลยนะคะนี้เราก็ถ้าเรามีฝาอบลมร้อนนะคะเราก็จะใช้ฝาอบลมร้อนในการย่างกุ้งหรือจะย่างเตาถ่านก็ได้ก็จะหอมดีนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเตาถ่านนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเอาไปเรียกว่าย่างในกระทะนะคะหรือนาบในกระทะนะคะก็สุกเหมือนกันนะคะก็ดูสังเกตสีกุ้งเวลาเราย่างเนี่ยนะคะก็คือ

กระเทียมนะคะกระเทียมเราก็ควรจะปอกนะคะปอกแล้วก็ล้างเอาพวกเชื้อราต่างๆออกก่อนนะคะนี่เราก็โขลกกับกะปินะคะให้กระเทียมละเอียดเลยให้เข้ากันนะคะกุ้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็

นี้พอละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกขี้หนูนะคะอันนี้เวลาใส่พริกเนี่ยเราบุบแค่พอแตกนะคะเลือกสีทั้งสีเขียวสีแดงนะคะจะได้สวยงามนะคะถ้าเราบุบเราโขกพริกแตกมากเนี่ยน้ำพริกเราก็จะเผ็ดเกินไปนะคะนี่เราให้แค่ให้มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยนะคะว่าในพริกเนี่ยมันมีสารแคปไซซินนะคะที่จะช่วยให้เจริญอาหารนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ปอกกุ้งนะคะนะคะทีนี้ตอนนี้เราปอกที่หลังเนี่ยเมื่อกุ้งสุกแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาผ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเอาเส้นดำออกก่อนนะคะ

นะคะเสร็จแล้วเราใส่กุ้งนะคะโขลกเข้าด้วยกันนะคะก็คือไม่ต้องแหลกมากนะคะแหลกมากก็จะไม่เห็นกุ้งที่ชิ้นกุ้งที่น่าทานนี่นะคะให้กุ้งเข้ากับกะปินะคะเมื่อกุ้งเข้ากับกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะถ้าเกิดน้ำตาลปี๊บแข็งมากเนี่ยให้ละลายกันให้เรียบร้อยก่อนละลายกับน้ำปลากับน้ำมะนาวให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะใส่ลงไปนะคะแต่วันนี้น้ำตาลปี๊บเหลวก็จะผสมง่ายนะคะน้ำมะนาวบางทีใส่ไปก็ต้องชิมดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่มากแล้วก็จะเปรี้ยวแล้วจะแก้ยากนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะผักชีนี้หั่นใช้ทั้งก้านแล้วก็ทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่ภาชนะนะคะพร้อมเสิร์ฟ

0: ก็แต่งหน้าด้วยพริกเล็กน้อยนะคะจะได้ให้ชวนน่าทานนิดนึงนะคะแนมกับพวกปลาทอดแล้วก็ผักสดนะคะจะเป็นปลาทอดหรือว่าเป็นปลาย่างถ้าใครไม่ชอบปลาทอดก็ใช้ปลาย่างหรือว่าไข่ต้มก็ได้นะคะนี่ก็นะคะน้ำพริกผักชีนะคะคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยนะคะก็คือจะได้จากผักชีนะคะที่จะช่วยในลดในเรื่องของความเครียดนะคะความดันที่เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังได้โปรตีนจากกุ้งแล้วก็ของที่เราจะรับประทานแหนมด้วยกันด้วยนะคะแล้วยังได้พวกกากใยอาหารที่เรากินจากพวกมะเขือแล้วก็ผักสดต่างๆนะคะสำหรับในข้างหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รรมชาติของมนุษย์เรามักจะพัฒนาจากสิ่งที่ใหญ่ไปสู่สิ่งที่เล็กเสมอได้แก่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนจะไปพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแขนขาแกนกลางลำตัวก่อนที่จะไปพัฒนาสู่การใช้นิ้วมือเพื่อเขียนหรือทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นหากเราเรียนรู้ว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาเช่นไรเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนนึงสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของเขาซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สมองแล้วก็พัฒนาการต่างๆทางด้านความคิดสังคมแล้วก็เรื่องของการที่กว่าเด็กคนนึงจะมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสรีระเนี่ยเป็นเช่นไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในหัวข้อที่1เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการร่างกายและความคิดกันนะคะในส่วนของการพัฒนาความคิดเด็กก็ต้องเริ่มจากการที่ร่างกายของเขาได้รับการพัฒนานั่นก็คือการให้เด็กๆได้ใช้งานกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะขั้นแรกเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆพัฒนาร่างกายของเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการคืนออโตโนมีหรือการให้เขาใช้ร่างกายของเขาลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นการกินข้าวการอาบน้ำแปรงฟันล้างมือหรือถอดใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าทุกอย่างที่เขาได้ลงมือทำร่างกายของเขาก็จะได้รับการพัฒนาค่ะที่สำคัญยิ่งฝึกฝนยิ่งทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันกล้ามเนื้อของเขาก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็เริ่มเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆมากขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเผื่อร่างกายได้ใช้งานแล้วเนี่ยเด็กๆเองยังได้พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาด้วยเด็กๆ เขารู้สึกว่าเมื่อเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาทำมันได้สำเร็จเนี่ยแปลว่าตัวตนหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าและเขาก็สามารถที่จะแผ่ขยายคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมแล้วก็มีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองว่าถ้าทำเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อกินข้าวให้เสร็จก่อนจะไปเล่นหรือแม้กระทั่งแปรงฟันก่อนที่จะลงมาข้างล่างเมื่อเด็กๆรับรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากขึ้นพวกเขาจะกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆมากไปกว่าเดิมในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนอกจากนี้ถ้าหากเรารู้สึกว่าเด็กๆทำมันได้ไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นพาเขาทำไปด้วยกันแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำเองเมื่อเขาทำซ้ำๆเด็กๆจะพัฒนาไปสู่การทำได้ด้วยตัวเองโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเขาก็จะทำได้ค่ะถ้าหากเราไม่ให้ออโตโนมีเด็กๆเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่เขาจะรู้สึกว่าแล้วตัวเขามีศักยภาพตรงไหนบ้างเขาจะไม่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพเท่าที่ควรนะคะดังนั้นถ้าหากมีโอกาสมอบออโตโนมีให้เด็กๆและให้เขาลงมือทำอย่างมากที่สุดค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าการที่ใช้อวัยวะต่างๆเนี่ยมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายของมนุษย์เราที่ใช้พื้นที่ในสมองในการควบคุมแล้วก็การรับรู้มากกว่าอวัยวะอื่นๆอวัยวะเหล่านั้นบางคนอาจจะทายออกแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนของมือทั้ง2นิ้วทั้ง10นิ้วแล้วก็บริเวณใบหน้าอันนี้มาจากแนวคิดที่ชื่อว่าโฮมอนคูลัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีนี้ด้วยกันค่ะซึ่งทฤษฎีโฮมอนคูลัสเนี่ยเชื่อว่ายิ่งอวัยวะส่วนใดครอบครองพื้นที่สมองมากก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่มากในการวาดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ตามภาพนี้เลยนี่คือภาพสมองที่วาดอวัยวะต่างๆตามพื้นที่ในการครอบครองและการควบคุมโฮมอนคูลัสเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น2 ส่วนนะคะคือส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของทางร่างกายหรือที่เรียกว่าโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์จะเห็นได้ว่ายิ่งมีขนาดของอวัยวะใดใหญ่แปลว่าสมองเนี่ยจะต้องใช้ในการควบคุมในบริเวณนั้นเยอะเห็นชัดว่ามือเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาและเท้าเสียอีกหรือบริเวณใบหน้าที่ใหญ่กว่าขาและเท้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาและเท้าของเราอ่ะใหญ่กว่าใบหน้าหรือบางครั้งใหญ่กว่ามือของเรานะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบริเวณมือเรามีความละเอียดในการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆถ้าเราโดนเข็มจิ้มบริเวณนิ้วมือจะรู้สึกเจ็บกว่าบริเวณเท้านั่นก็เป็นเพราะว่าสมองในการควบคุมสั่งการตรงนี้ค่ะมันเยอะกว่านั่นเองในการควบคุมมือที่สำคัญบริเวณใบหน้าของเราก็มีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างเยอะทำให้เรารับรสดมกลิ่นการมองเห็นหรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสที่บริเวณใบหน้าก็จะมากกว่าค่ะทีนี้ก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่าประสาทสัมผัสสั่งการหรือเรียกว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์นะคะ
บริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะว่าบริเวณใบหน้าของเราเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่เยอะมากกว่านิ้วเท้าของเราจะแยกออกจากกันบริเวณหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวทั้งยิ้มหน้าบึ้งร้องไห้หรือแม้กระทั่งการขมวดคิ้วเราใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากนิ้วมือก็เช่นกันค่ะถ้าหากให้เท้าของเราเนี่ยไปเย็บผ้าก็อาจจะสู้มือของเราไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติดังนั้นสมองของส่วนนี้ก็เลยควบคุมบริเวณมือที่เยอะมากๆกินเนื้อที่มากกว่าเท้าเสียอีกนะคะซึ่งหากเรานำแผนที่สมองตามแนวคิดของโฮมุนคูลัสเนี่ยไปวาดเป็นมนุษย์หรือวาดครีเอทออกมาเป็นตัวมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์โฮมุนคูลัสแบบนี้มานะคะจะเห็นได้ว่าจะผิดแผกไปจากมนุษย์เราปกติบริเวณตรงพื้นที่สมองส่วนใดที่ต้องใช้การควบคุมแล้วก็ใช้การรับสัมผัสที่มากอวัยวะนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากจะเห็นได้ว่ามือจะมีขนาดใหญ่พอๆกับใบหน้าแต่เท้าขาแล้วก็ส่วนแกนกลางลำตัวเนี่ยค่อนข้างเล็กนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราปวดท้องเราก็จะหาได้ยากว่าเอ๊ะเราปวดที่ลำไส้กระเพาะหรือว่าบริเวณลิ้นปี่เพราะว่าการรับสัมผัสบริเวณนี้น้อยกว่าบริเวณมือหรือว่าหน้าของเราเสียอีกค่ะบริเวณปากจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับบริเวณอื่นในใบหน้าเพราะว่าปากของเราเนี่ยต้องรับรสชาติแล้วก็รับความรู้สึกร้อนเย็นหรือว่าเป็นความแข็งความอ่อนความนิ่มดังนั้นโฮมุนคูลัสก็เลยทำให้เรารู้ว่ายิ่งอวัยวะใดที่มีขนาดใหญ่ในภาพก็แปลว่ายิ่งครอบครองพื้นที่สมองในการควบคุมในการรับสัมผัสมากเท่านั้นถ้าอยากให้เด็กๆพัฒนาสมองได้ไกลเราก็ต้องเริ่มจากที่การใช้มือที่เยอะมากขึ้นการที่จะกระตุ้นบริเวณใบหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือการรับสัมผัสต่างๆในส่วนของมือแล้วก็ใบหน้าค่ะนอกจากจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรับสัมผัสแล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนั่นเองค่ะมีงานวิจัยของจอห์นฮัตตันซึ่งเขาอยู่ที่ศูนย์ Reading and Literacy Discovery Center ที่โรงพยาบาลเด็กซินซินเนติได้ศึกษาเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือเป็นประจำหรือฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำเนี่ยกับเด็กๆที่ใช้เวลากับการดูหน้าจออย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสมองของเด็กๆกลุ่มไหนจะมีการพัฒนาที่ดีกว่ากันซึ่งผล MRI ของสมองของเด็ก2กลุ่มนี้เราพบว่ากลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำเนี่ยสมองส่วนของ White Matter ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการอ่านเขียนเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นที่เข้มข้นแล้วก็มากกว่านะคะดูจากบริเวณตรงบริเวณสีแดงนี้ได้เลยค่ะในขณะที่เด็กอีกกลุ่มนึงที่ดูหน้าจอเฉลี่ยวันละ2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะมีการทำงานที่กระจัดกระจายแล้วไม่มีการตอบสนองในส่วนของ White Matter เมื่อเทียบเท่ากับเด็กส่วนของการที่ได้รับการอ่านหนังสือจากคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันเป็นประจำนะคะอย่างไรก็ตามการที่เด็กๆใช้เวลาไปกับหน้าจอเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆในชีวิตที่สำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็การสื่อสารดังนั้นในระยะยาวแล้วสมองของเด็กๆที่ได้รับการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในด้านการเขียนอ่านซึ่งเป็นผลดีด้านวิชาการแล้วก็การเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะมีผลในระยะยาวในเชิงของการเข้าใจเหตุและผลนอกจากนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เวลากับลูกด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับเขามากกว่าที่จะทิ้งเขาไว้กับหน้าจอนะคะจากหัวข้อแรกเราก็ได้ทราบว่าสมองของเด็กๆเนี่ยจะพัฒนาจากการทำกิจกรรมอะไรดังนั้นต่อยอดในหัวข้อที่2เลยค่ะว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนจะช่วยบ่มเพาะเด็กๆให้เติบโตเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกในชีวิตของเขาจริงๆแล้วหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่สำคัญมากๆกว่าการเขียนอ่านหรือการคัดลายมือก็คือการที่เขาได้เล่นนั่นเองค่ะการเล่นในวันนี้ครูเมย์จะขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการเล่นอะไรที่ส่งเสริมการรับรู้ตัวตนของตัวเองแล้วก็การรับรู้ว่าพ่อแม่ของเขามีอยู่จริงนะคะ
การเล่นอันนี้จะส่งเสริมให้เขาเกิดทักษะที่เรียกว่าobject permanent หรือว่าการรับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงนั่นเองตอนที่เด็กๆเกิดมาพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะที่รับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถือของ1ชิ้นเช่นมีตุ๊กตาอยู่ในมือของเราแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าวตุ๊กตาหายไปแล้วแล้วเราเอาไปซ่อนด้านหลังเราเด็กจะไม่รู้แล้วนะคะว่าตุ๊กตาเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาจะเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าตุ๊กตามีหายไปแล้วเป็นเหมือนมนต์วิเศษเลยดังนั้นการเล่นที่จะทําให้เด็กๆเริ่มรับรู้ว่าอ๋อของอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขามันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ย้ายที่หรือมันอาจจะถูกซ่อนอยู่การเล่นรูปแบบนี้ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะนั่นก็คือการเล่นจ้าเอ๋แล้วก็การเล่นซ่อนแอบนั่นเองเล่นจ้าเอ๋เล่นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะแค่ปิดตาแล้วก็จ้าเอ๋เด็กๆจะรับรู้ว่าเอ๊หน้าตาของคุณพ่อคุณแม่หายไปไหนนะอ้าวโผล่มาแล้วมันก็คล้ายๆกับการเล่นมนต์ให้กับเด็กเล็กๆเห็นนั่นแหละค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนแบบการเล่นแบบนี้ด้วยการอาจจะเอาผ้าห่มของเขามาปิดหน้าหรือเอาตัวเองเนี่ยไปซ่อนหลังผ้าม่านเพื่อให้เรามาจ้าเอ๋เขายิ่งเล่นเด็กๆยิ่งรับรู้ว่าอ๋อการที่หน้าหายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยหน้าไม่ได้หายไปนะคุณพ่อคุณแม่แค่ซ่อนหน้าไว้กับมือของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองส่วนการเล่นจ้าเอ๋เนี่ยจะพัฒนาไปสู่การเล่นซ่อนแอบเด็กๆที่โตขึ้นมาหน่อยเริ่มสื่อสารได้เริ่มพูดได้การเล่นซ่อนแอบเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับการเล่นจ้าเอ๋เลยแต่เป็นการที่เขาต้องใช้ทั้งตัวเองเนี่ยไปซ่อนและให้อีกคนนึงหาเมื่อเด็กๆเรียนรู้ว่าการซ่อนแล้วก็ต้องหาเจอเนี่ยก็จะรู้ว่าวัตถุก็มีอยู่จริงนะถ้าเขาเอาวัตถุไปซ่อนและทุกคนก็หามันเจอเหมือนกันมันแค่หายไปแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้หายไปตลอดกาลซะหน่อยซึ่งทักษะนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆจะไปโรงเรียนและเราต้องส่งเขาไว้ให้เขาอยู่กับคุณครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนคุณพ่อคุณแม่แค่กลับบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมารับใหม่แล้วพวกเขาก็จะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่หายไปนะไม่ได้ทิ้งเขาไว้และก็คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงตัวเขาก็มีอยู่จริงเช่นกันค่ะรูปแบบการเล่นที่2ที่สำคัญพอๆกับการเล่นรูปแบบแรกเลยก็คือการเล่นกับธรรมชาตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆมีโอกาสได้สัมผัสน้ำสัมผัสหญ้าสัมผัสดินสัมผัสทรายเด็กๆจะรับรู้ได้ว่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันและเขาก็สามารถที่

ปรับตัวกับความแตกต่างในแต่ละแบบได้ถ้าเขาเดินบนทรายนุ่มๆเขาก็อาจจะย่ำเต็มแรงถ้าเขาเดินบนหินเขาก็ต้องคอยทรงตัวถ้าเขาเดินบนหญ้าเปียกๆก็ต้องระวังลื่นตรงนี้เด็กๆได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะคะกับเด็กๆที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมถ้าหากเขาได้เรียนรู้การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากธรรมชาติแล้วเขาก็จะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆที่มีความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าเด็กๆบางคนที่ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซนซอรี่หรือประสาทสัมผัสตามมาเช่นอาจจะรู้สึกว่าไวต่อสภาพแวดล้อมแค่เพียงได้ยินเสียงของเพื่อนๆหรือว่ามีคนเยอะๆมากๆเขาอาจจะรับมือกับสภาพแวดล้อมแบบไหนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าความร้อนความเย็นหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเด็กๆอาจจะหลีกหนีมากกว่าที่จะพยายามปรับตัวเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมนั้นดังนั้นยิ่งเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้เขาก็จะนำไปใช้กับคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนต่อไปค่ะสุดท้ายคือการเล่นรูปแบบที่3การเล่นอิสระเด็กๆควรจะได้รับอิสระในการเลือกของเล่นหรือเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อจากร้านของเล่นเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนส้อมหรือหม้อก็สามารถเป็นของเล่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาสนใจนั่นก็คือการเล่นแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วถ้านอกเหนือไปจากการระวังความปลอดภัยเราควรจะให้อิสระเด็กๆในการเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นบางอย่างเราคิดว่าเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วของเล่นทุกอย่างค่ะสามารถที่จะให้เด็กหญิงและเด็กชายเล่นได้หมดโดยเฉพาะของเล่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจหรือความใส่ใจเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือตุ๊กตานั่นเองค่ะตุ๊กตาอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตุ๊กตาหมีอาจจะเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาคนทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกว่าตุ๊กตาเนี่ยค่ะสามารถช่วยพัฒนาเด็กๆในด้านนี้ได้มีการวิจัยที่ศึกษาเด็กๆอายุ 4-8 ขวบจำนวน33คนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายว่าถ้าหากเล่นตุ๊กตาแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเด็กๆ เล่นตุ๊กตาค่ะสมองส่วนที่ชื่อว่า posterior superior temporal sulcus หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมไม่ว่าจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจผู้อื่นหรือว่าการที่รับรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกยังไงเนี่ยได้รับการกระตุ้นค่ะดังนั้นถ้าหากเด็กชายเล่นตุ๊กตาหรือเด็กหญิงตุ๊กตาพวกเขาอาจจะพัฒนาความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจเข้าใจและที่สำคัญก็คือเรียนรู้ว่าการที่เราอยากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีควรจะทำยังไงนะคะการที่เราเห็นตุ๊กตาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะเหมือนน้องคนเล็กๆหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเราเด็กๆจะรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะดูแลและปกป้องตุ๊กตาเหล่านั้นมากกว่าที่จะทำให้ตุ๊กตาเหล่านั้นบาดเจ็บนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสถ้าเด็กชายหรือเด็กหญิงขอเราเล่นตุ๊กตาก็ให้พวกเขาได้เล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นหรือถ้าเขาไม่ได้อยากเล่นตุ๊กตาหรือเล่นอื่นๆเด็กหญิงอาจจะอยากเล่นรถยนต์เด็กชายอาจจะอยากเล่นทำกับข้าวก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในวัยเยาว์แต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสในวันนี้ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยก็ให้เขาได้เลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจเมื่อเด็กชายเล่นทำกับข้าวพวกเขาอาจจะอยากกลายเป็นเชฟหรือเด็กหญิงอยากจะเล่นรถพวกเขาอาจจะกลายเป็นวิศวกรหญิงที่เก่งกาจก็ได้ค่ะขอเพียงเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเล่นอิสระและเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในแบบที่พวกเขาเป็นก็เพียงพอแล้วค่ะพัฒนาการการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยสามารถแบ่งออกเป็น6ขั้นค่ะขั้นที่1เรียกว่า unoccupied play หรือว่าเป็นการเล่นแบบที่ยังไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองค่ะจะพบในเด็กวัย 0-3 เดือนการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจำเป็นจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่จะเล่นไปกับเขา 0-3 เดือนเนี่ยพวกเขาก็ยังหยิบจับคว้าของหรือว่าวิ่งเดินยังไม่ได้นะคะดังนั้นการเล่นจะอยู่ในรูปแบบของการสัมผัสร่างกายหรือการเคลื่อนไหวไปมาในบนเตียงง่ายๆเช่นการเล่นจ๊ะเอหรือว่าการเล่นนวดจั๊กจี้ปูไต่อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สามารถเล่นได้กับเด็กในกลุ่มอายุ 0-3 เดือนค่ะส่วนการเล่นในขั้นที่2เรียกว่า solitary play จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 0-2 ปีนะคะการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจะเล่นเพียงลำพังสนใจสิ่งไหนเขาก็จะไปหาสิ่งนั้นหยิบ
คว้าเข้าของปาเล่นแล้วเขาจะใช้ร่างกายในการเล่นค่ะเขาจะอยากรู้ว่ามือของเขาสามารถกำได้แน่นแค่ไหนดึงได้แรงแค่ไหนหรือว่าของชิ้นนั้นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆเนี่ยจะยังใช้ปากในการสำรวจโลกอยู่ดังนั้นการเล่นของเด็กวัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการเล่นในลักษณะที่อยากจะสัมผัสอยากจะรับรสอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าที่บ้านมีปลั๊กไฟมีอะไรที่เป็นรูหรือว่าแม้กระทั่งหูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเด็กๆ เขาก็จะอาจจะอยากใช้นิ้วเล็กๆของเขาเนี่ยแหย่เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรและก็เป็นการเล่นในรูปแบบของการสำรวจค่ะในขั้นที่3เรียกว่า onlooker behavior หรือว่า spectator นะคะตามชื่อเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆเนี่ยใช้การสังเกตการดูว่าใครเล่นยังไงมักจะเกิดในเด็กอายุประมาณ2ขวบค่ะซึ่งเด็ก2ขวบเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีภาษาแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องนักเมื่อเทียบกับเด็กวัยอื่นแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามีเด็กคนไหนอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาเล่นแบบไหนนะบางทีเขาสังเกตและเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะแล้วก็ไปเล่นด้วยตัวเองที่บ้านเขาอาจจะเห็นพี่คนนึงกำลังหยิบของมาโยนเล่นเขาอาจจะดูไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่เล่นแบบนั้นทันทีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วทำไมอยู่ดีๆไปหยิบของมาโยนเล่นในรูปแบบเดียวกับพี่เลยมันก็คือการเล่นในลักษณะของการสังเกตนั่นเองค่ะดังนั้นในเด็กวัยนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมการเล่นให้เขาด้วยการนั่งเล่นข้างๆเขาไม่ต้องไปบังคับนะคะว่าเอ้ยทำตามแม่นะหรือทำแบบเดียวกันแต่แค่เพียงเล่นให้เขาดูค่ะสักพักถ้าเขาสนใจเด็กๆจะมานั่งดูใกล้ๆหรือจ้องเลยก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเก็บเป็นข้อมูลแล้วไปเล่นได้ด้วยตัวเองยิ่งเขาไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆหรือว่าเด็กวัยเดียวกันที่อาจจะมีขนาดตัวใกล้เคียงกันเด็กๆจะยิ่งสนใจและอยากเรียนแบบเป็นพิเศษนะคะดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆในวัย2ขวบเนี่ยพาเขาไปที่สวนหรือพาเขาไปในที่ที่มีเด็กๆวัยเดียวกับเขาแล้วก็ให้เขาลองสังเกตเพื่อนๆเล่นดูค่ะขั้นที่4เรียกว่า parallel play จะเกิดในเด็กอายุ2ปีขึ้นไปในขั้นนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะเข้าไปเล่นด้วยตัวเขาเองได้แล้วท่ามกลางเด็กคนอื่นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปหาเด็กคนอื่นเพื่อจะเล่นด้วยเขาแค่อยากนั่งเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ถ้าเขาสนใจมากจริงๆเขาก็อาจจะเล่นคล้ายกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีสกิลคล้ายๆกับทักษะในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการสังเกตเขาก็จะเก็บทักษะนี้มาใช้ในช่วง parallel play ด้วยก็คือสังเกตเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มาเล่นแต่ถ้าเล่นใกล้ๆกันแล้วก็เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนเล่นเขาก็จะเล่นของเขาไปคนเดียวแบบนี้ค่ะแล้วขั้นต่อมาคือขั้นที่5เรียกว่า associate play มักจะเกิดในเด็ก 3-4 ปีในช่วงวัยนี้เด็กๆเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนมากขึ้นแต่ยังเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะคะในวัยนี้เราควรจะส่งเสริมการรอคอยการผัดกันเล่นการที่เขาจะแบ่งปันการเล่นกับเพื่อนแต่ก็เป็นธรรมดานะคะที่เด็กวัย 3-4 ปีจะทะเลาะกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือพี่น้องของตัวเองเพราะว่าการรอคอยของเขาอาจจะยังน้อยอยู่และการสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองอาจจะไม่ทันใจเด็กๆเลยใช้การยื้อแย่งฉุดแย่งมาเลยทันทีโดยที่ไม่พูดบอกขออนุญาตก่อนดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องให้การสอนเขาว่าที่ควรทำอย่างไรดีแล้วก็การต่อคิวการแบ่งปันค่อยเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการที่เขารู้ว่าแบ่งปันคือการที่เขาผัดกันเล่นกับเพื่อนต่อคิวคือเขาไปต่อแถวยังไงนะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นค่ะและขั้นสุดท้ายเรียกว่า cooperative play อย่างชื่อที่บอกไปเลยค่ะว่ามีการเล่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นมากๆในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเขาจะเริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียนเล็กๆอาจจะเป็นอนุบาลแล้วเขาก็เริ่มจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนเริ่มชวนมาเอ้าเรามาทำกับข้าวกันเถอะเริ่มแบ่งหน้าที่กันใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครทำกับข้าวเป็นแม่ค้าลูกค้าหรือแม้กระทั่งการที่เขาอยากจะเล่นไล่จับเล่นซ่อนแอบทุกคนแหล่งกันได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนก่อนการที่เขาเริ่มเรียนรู้ว่ามีกติกาเป็นแบบไหนแล้วทุกคนควรจะทำตามกติกาเนี่ยก็จะทำให้เขาเล่นสนุกมากขึ้นแล้วในวัยนี้เนี่ยค่ะเขาเริ่มสนุกกับเพื่อนมากกว่าที่จะเล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วและสุดท้ายทำไมขั้นพัฒนาการการเล่นถึงสิ้นสุดแค่ช่วงขั้นที่6ก็เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็คือระยะเวลาที่ยาวนานต่อจากนั้นไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเนี่ยก็จะนำไปสู่ทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการเข้าสังคมเราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาเล่นกันในแบบเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมวัยแล้วแต่คือการเข้าสังคมนั่นเองก็คือรูปแบบการเล่นรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะ
เด็กๆจึงเล่นเพื่อเรียนรู้ตัวเองผู้คนรอบข้างแล้วก็โลกใบนี้งานของเด็กคือการเล่นเมื่อเด็กเล่นแล้วสนุกจึงเกิดความสุขเด็กๆจึงเรียนรู้ความสุขผ่านการเล่นค่ะในหัวข้อที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าผู้ใหญ่แบบไหนที่จะสามารถเปิดกว้างแล้วการเปิดกว้างจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กๆค่ะก็คือผู้ใหญ่ในรูปแบบข้อที่1คือเราจะไม่ใช้คำพูดในลักษณะห้ามอย่าหยุดไม่แต่เราจะใช้คำพูดในรูปแบบของการบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องการให้เขาทำอะไรเนี่ยก็จะพูดตรงไปตรงมาเลยว่าอยากให้ทำอะไรเป็นแบบไหนหรือเรามีทางออกอะไรบ้างเพราะว่าบ่อยครั้งที่เวลาเด็กๆเล่นผู้ใหญ่มักจะพูดคำพูดเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกติกากับเขาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ปล่อยให้เขาเล่นแล้วมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันกำลังจะเกิดอันตรายเรามักจะพูดคำพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็พูดบ่อยๆด้วยค่ะเช่นอย่าวิ่งสิระวังนะอย่าถือแบบนั้นกลับมาได้แล้วหยุดทำแบบนี้สักทีเราก็เลยจะพบว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆแทนที่เขาจะฟังเรามากขึ้นเขากลับรู้สึกว่าเอ๊ะพูดบ่อยจังเลยถ้าอย่างนี้ฉันควรจะฟังเมื่อไหร่ดีล่ะแทนที่จะได้ผลดีคือเด็กๆฟังก็กลายเป็นว่าเขาแทบจะทำหูทวนลมแล้วก็เล่นต่อไปแบบนั้นและเราก็อาจจะหงุดหงิดมากขึ้นเราเลือกมาใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกน่าจะง่ายกว่าค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเวลาเด็กๆเล่นทรายในบ่อทรายแล้วเขาเริ่มเอาทรายตักออกมานอกบ่อทรายแล้วแทนที่จะพูดว่าอย่าเอาทรายออกนอกบ่อทรายหรือว่าอย่าตักทรายออกมาสิเราก็อาจจะใช้คำว่าทรายอยู่ในบ่อให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการให้ทรายเนี่ยอยู่แค่ในบ่อนะถ้าเราเล่นแบบนี้น่าจะเหมาะสมดีแล้วก็เล่นต่อไปค่ะหรือการที่เราพูดกับเด็กๆว่าอย่าวิ่งแทนพูดว่าอย่าวิ่งเราอาจจะพูดว่าเราเดินกันหรือมาจูงมือเดินไปด้วยกันนะเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการคืออะไรแม้ว่าเราจะลดการพูดว่าอย่าหยุดไม่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยปะละเลยเด็กๆให้ทำอะไรตามใจชอบจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองผู้อื่นหรือข้าวของเสียหายนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ระหว่างปล่อยอิสระกับปล่อยปะละเลยอยู่นั่นก็คือการที่เราต้องมีกติกาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นกติกาที่แนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกฎ3ข้อค่ะได้แก่การไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทำให้เข้าของเสียหายถ้าเด็กๆกำลังจะทำให้ตัวเองไปสู่การผิดกฎ3ข้อนี้เราสามารถเตือนเด็กๆได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งบอกเขาว่าถ้าลูกยังทำแบบนี้แปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นนะเรากลับบ้านกันก่อนหรือว่าเราหยุดเล่นสิ่งนั้นกันเถอะเด็กๆต้องเรียนรู้ว่ากติกาเนี่ยมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะข้อที่2คือกติกาในรูปแบบของเวลาหรือการกำหนดของว่าเขาควรจะเล่นได้แค่ไหนหรือว่าเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าเรากำหนดไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอิสระที่เด็กๆได้รับเนี่ยก็อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมตั้งแต่แรกค่ะเราก็จะไม่ต้องมาบ่นเขาบ่อยๆหรือว่าคอยว่าจะหมดเวลาแล้วนะเพราะว่าเราตกลงกับเขาไว้อยู่แล้วเราแค่เพียงเตือนเขาว่าอีก5นาทีก็หมดเวลาแล้วนะหนูอยากเล่นลายเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บของกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระกับเขาแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตัวเองหรือเข้าของด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆโตพอที่จะเริ่มออกไปสำรวจโลกก็คือเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วรู้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเชื่อใจกับลูกว่าเขามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากแค่ไหนแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำโดยมีเราเฝ้าดูอยู่ห่างๆเนี่ยลูกก็จะรับรู้ว่าเราเชื่อใจเขาและวางใจในตัวเขาที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองเมื่อเราให้ความเชื่อใจกับลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่มั่นใจในตัวเขาเด็กๆจะเชื่อใจในตัวเองมากขึ้นและลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่ในแบบที่เขาอยากจะเล่นและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเด็กเล่นอย่างเต็มที่เขาจะได้เรียนรู้ศักยภาพและข้อจำกัดของตัวเองค่ะ

ฐานกายที่มั่นคงของเด็กๆก็จะนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ขั้นที่สูงต่อไปฐานกายในที่นี้ก็หมายถึงสมองกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าหากเขาได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านการลงมือทำการเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ร่างกายของเขาอย่างเต็มที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็ศักยภาพที่เขามีเพื่อนำมาใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการการเขียนการอ่านหรือการเข้าใจเหตุผลค่ะการเล่นจึงช่วยเติมเต็มวัยเยาว์ของเด็กทุกคนหากเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยปราศจากการเล่นบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดหายไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของเราแม้ว่าเราจะพยายามเติมเต็มเท่าไหร่มันก็อาจจะสายเกินไปเพราะเราทุกคนต่างเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นเด็กจึงจำเป็นต้องเล่นและเล่นเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มีแต่คนที่เขารักและเคารพเพราะเราเป็นคนให้ความรู้แก่คนมันภูมิใจและทำให้มีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้นี่แผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นต้นแบบให้แก่นักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเขาคนนี้ก็คือชินกรไกรลาศ

ต้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูพยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลจันทร์ทันทีที่ครูพยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละผมก็ไปหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องเป็นคนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาห์

พยายามเขาก็ชวนให้ไปขนของในเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารองานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นลองอัดดูสิในอัดที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังมาก่อนก็ร้องไปตามภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้บันทึกเสียงคือสมัยนั้นเนี่ยค่าเพลงค่าอะไรมันค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นักประมาณสัก 5,000 เนี่ยก็จะทำได้2เพลงทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้แหละครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมเป็นคนขายอ่ะนะก็เชียร์เพลงที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็เอามาทำต่อคือถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยศพลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

0: จากเอกลักษณ์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ชินกรไกรลาศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาแล้วตามโรงเรียนตามวัดตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันถ้าเราจะอยู่ยังไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

0: พอเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่จบเราก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ยเขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปถวายขวัญพระนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสม
1: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและ

0: นุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
1: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ทินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนนะน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยแต่จะได้มีกักน้ำไม่ใช้คุณชินกรสร้างบ้านประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนๆเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
2: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ

0: จุดไฟเติมฝัน
1: ปัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเขายังเป็นที่ยอมรับนับถือและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
2: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการตามมหาวิทยาลัยตามวัดอะไรอย่างเงี้ยการที่เข้ามาเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเขาก็เชิญไปร้องเพลงในสถานการศึกษาเขาเห็นว่าเราพูดจาเป็นภาษาวิชาการเขาเคยเลยไปบรรยายเมื่อบรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละหมวดวิชาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบและสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้ต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
1: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
2: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากได้อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากทีนี้เราเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ให้ลูกเราดีกว่าฝึกลูกเราเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแล้วจากการที่เราสอนนาคสอนคนอื่นเนี่ยลูกไปด้วยลูกได้ฟังได้สอนลูกไปในตัวเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าก็อยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
3: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามต่อไปว่าทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะ

แล้วปัจจุบันนี้อายุ68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลงนะคือการทำอยู่เป็นประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวแต่ถ้าขาดระยะสักพักนึงเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกฝืดอารมณ์ฝืดฉะนั้นผมก็คิดไปออกรายการอะไรเช่นรายการอย่างเงี้ยถ้าถามว่ารายการอะไรนะพอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไว้เนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝันสื่อสัมพันธ์อันนี้ดีนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเหมือนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์แล้วเอาอย่างทางที่ดี

0: จากเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของชินกรไกรลาศเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคการร้องเพลงพื้นบ้านแก่คนรุ่นใหม่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้
1: สวัสดีค่ะพี่คณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะ
2: สวัสดีครับพูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัดเจนแล้วภาษานั้นต้องมีความหมายให้ความหมายที่ลึกซึ้ง
3: อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
2: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกรุงที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุกจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วมาเราได้ยินงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกรุงเรือนแพมองสุดตาเลยนะ

0: อยลอยบนทุกทุ่งเนี่ยในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่ถือเทคนิคเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นมันสวย
1: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแต่ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำอยู่ไงนะพี่ก็พูดจริงนะเมื่อฟังพี่ก็พูดแล้วเราจะหาวิธีอะไรที่มันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล่

0: กันกำแพงกันป้องกันภัยดูดิลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ได้คือแหลของผมเนี่ยแต่ถ้าไปแหลคนอื่นแต่บั้มบั้มบั้มบั้มบั้มนั่นคือแหลของเขาแต่ถ้าแหลชินกรก็เป็นอย่างนี
1: ้อาจารย์คะอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ต้องรู้หน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญ

0: มันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยอย่างนี้หูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงี่ยหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหูเงี่ยหูฟังลองไปเงี่ยหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าจะอยู่ตรงนี้ เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กกลัวอยู่นะเหมือนคนเขียนหนังสือแบบยังไม่ตัวไม่สวย
1: สวัสดีคุณครูด้วยนะครับคือเบิร์ดเป็นนักแสดงลิเกครับปัญหาที่พบของเบิร์ดคือการแหลครับก็เลยอยากจะร้องให้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเบิร์ดด้วยครับผม

0: เติบโตมาด้วยนมแม่แผ่จุนเจือ
1: ไปห่วงเอื้อนมากไปแล้วไอ้ตอง
2: เอิ้งเอ๋ย
1: อย่าให้มันเป็นคำนะอย่าให้มันเป็นคำเพราะมันยังไม่เป็นคำ

ฮะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันโชว์ความเก่งของฉันอ้องอ้อยมันเป็นคำเลยใช่ไหมครับมันไปเอิงไปเอิงเงยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเสพาเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อจะสะกดก่อนศิลปะอันใดไม่ไว่าจะเป็นภาพเขียนตัวหนังสือที่เขียนหรือน้ำเสียงที่ได้ฟังถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

0: ู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรลาศ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หุ้นใหญ่พาซ่า
1: หุ้นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอเชิญนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างป๋าเทพโพงามมาซ่ากันที่คลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมวันเดย์ทริปของที่นี่มีทั้งนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองทำข้าวตังและข้าวตูแบบง่ายๆปิดท้ายด้วยการไปซิ่งรถอีแต๊กชมสวนเกษตรอินทรีย์สนุกเต็มอิ่มแน่นอนครับ
2: ป๋านี่นะฮะในประวัติเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเล่นภาพยนตร์มาเยอะมากมายแล้วก็ภาพยนตร์ส่วนมากนะทำเงินทั้งนั้นเลยได้เงินเนี่ยนะฮะเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาเอาหรืออะไร
3: เฮ้ยเขากำลังขายทำอะไรมึงทำอะไรอ่ะ
4: เดี๋ยวใจเย็นๆนี่เจ้าแบกนี่นะ
3: ไม่ใช่จริงนี
2: ่ป๋าครับอายุปัจจุบัน
5: ก็ก้าวเข้า70ย่างย่าง
2: อย่าก้าวเข้าไปดิ
5: มันย่างไงไม่ก้าวหรอกแต่มันย่าง
2: งั้นเปลี่ยนเป็น
5: เดี๋ยวรอมันจะสุกอ่ะตอนนี
4: ้รอสุก
5: มันย่างแล้วล่ะแต่รอมันสุกอ่ะตอนนี้
2: จะ70แล้ว
5: เข้า70แล้วครับ
2: แล้วก็มีโรคอะไรบ้างมั้ยฮะ
5: เยอะแยะทั้งหมดเบาหวานมันเล็งมาไม่เล็งมั่งอะไรมั่งเยอะมาก
4: นี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
5: ไม่รู้มันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรไงมันจะตายก็เป็นก็ชัง
4: นี่สงสัยเป็นแต่ไม่ยอมรักษาแน่เลย
5: แล้วคุณหมอเป็นโรคอะไรมั้ง
4: ป
5: ่ะเนี่ย
4: เป็น
2: เวลา
4: เป็นโรคอะไรดีวันนี้จริงๆเราจะมาคุยกันเรื่องไขมันในเลือดสูง
1: ถูกต้องแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสูงสำหรับใครที่กำลังเป็นหรือมีโอกาสเสี่ยงติดตามได้ในรายการวันนี้ครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนอ้วนนะครับ
6: รู้จักไขมันเส้นเลือดนะเลย
7: เคยได้ยินครับเคยได้ยิน
8: เป็นแบบคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแล้วชอบกินของมันๆหรือเปล่าคะ
9: บางคนผอมๆบางทีเป็นไขมันเยอะกว่าคนอ้วนอีก
7: ผมว่ามันขึ้นอยู่กับอาหารการกินน่ะ
10: ของทอดของมันเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงได้ก็พยายามหลีกเลี่ยง
11: รุ่นใหญ่พาซ่า
12: พาซ่า
13: พาซ่า
2: เราไปถามก่อนป๋าสวยไหม
5: สวยๆมีแฟนยัง
2: ยังไง
5: มีแฟนยัง
4: นี่นี่ทำไมชงนี่ก็ไม่ได้สังเกตเลย
2: ไม่ได้
4: มองไม่เห็น
5: เมื่อกี้มาไม่สวยนะผมยุ่งหมดเพราะแต่งหน้า
2: เป็นไงเป็นไง
5: เข้าท่า
2: โอเคไหมวันนี้โอเคนะ
5: โอเค
2: นะมีความสุขนะ
1: ก่อนที่จะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราให้ทั้ง3คนให้อาหารปลาเพื่อที่จิตใจจะได้ผ่อนคลายกันก่อนครับ
2: ปลา
5: สวาย
2: โอ้โหโอ้ย
5: แกงชูชีนะอร่อยมาก
2: ไม่เอาเซ่
5: อ
2: ๋
5: อเลย
2: ให้อาหารเขาจะไปกินเขาซะแล้วสวัสดีครับพี่
14: สวัสดีค่ะ
2: ชื่ออะไรครับ
14: ชื่อปลาเหลิมค่ะ
2: ปลาเหลิมเห็นเขาบอกว่าปลาเหลิมนี่คือขับเรือเก่งมาก
14: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นป๋าและคุณหมอไม่ต้องห่วงนะครับเรือลำนี้นะครับ1คือเรือใหม
14: ่
2: 2คือคนขับก็ใหม่3คือนี่คือครั้งแรกของเขา
5: ใหม่ไหนใหม่ไหนใหม่เจริญบุราหรือใหม่อะไร
2: ใหม่เลยมือใหม่ไม่เคยขับมาก่อนเลย
5: ไม่เคยขับขับบ้านครับนึกพาไปล่อเสาไอ้สะพานเนี่ยซวยเลย
2: นี่เซียนนี่เซียน
5: เซียนเลยนะ
2: นี่เซียนจะพาไปไหนเนี่ย
14: พาไปกลุ่มแม่บ้านค่ะ
2: เอาไปงั้นขึ้นเลย
4: ป๊า
2: เฮ้ย
4: ข้างล
2: ่
4: างข้างล่างงั้นไปข้างบน
5: มีชั้น
2: จะอาบแดดหรือไงสวัสดีนะป๋านะ
5: โอเค
2: ครับผม
5: เฮ้ยรับตำแหน่งไป
4: มาแล้วคุณก๊อฟ
2: ไปด้วยเหรอ
5: ไปด้วย
2: ไปได้

0: ามจ๋า
1: จ๋า
0: ตรงนี้เรียกว่าคลอง
1: คลองมหาสวัสดิ์ค่ะ
2: เขาขุดเองหรือมันเป็นธรรมชาติ
1: ใช้คนขุดค่ะใช้คนขุด
2: ขุดใช่ไหมเนี่ย
1: ขุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ค่ะ
2: เราอยู่ในยุคนั้นหรือไง
1: ไม่อะค่ะ
2: แต่ว่าเขาเล่าต่อกันมา
0: เขาก็รู้ประวัติสิป้าเหลิมเนี่ยจะต้องแบบว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยทำงานอย่างเงี้ยเยอะนะฮะคือการขยับตัวอะไรก็ค่อนข้างน้อย
1: สุขภาพดีไหมใช่ไหม
0: ใช
1: ่อ๋อสุขภาพก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ามันก็มีปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างอะไรแบบเนี้ย
2: ใช้เยอะเปล่าปวดหลังปวดเอวใช้เยอะ
0: ใช้ทำอะไร
2: ใช้โยกใช้เต้นอะไร
0: คุณหมอครับไขมันในเลือดผิดปกติกับไขมันในเลือดสูงอันเดียวกันไหมครับ
2: ตามที่ผมเรียนมา
0: ไม่ใช่หมอแสงขอโทษลืมพูดชื่อหมอนวดรอแป๊บนึงนะฮะ
2: ครับผมยังไงครับหมอครับ
0: เหมือนกันไหมครับหมอแสง
3: จริงๆคล้ายกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงไขมันในเลือดสูงซึ่งมักจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ว่ามันจะมีไขมันอีกชนิดนึงที่เราเรียกไขมันตัวดีหรือว่า HDL ซึ่งถ้าผิดปกติก็คือจะต่ำตัวที่ดีมันจะมีหน้าที่พาไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดไปเก็บที่อื่นแย่งไขมันที่จับอยู่ตามผิวผนังของเส้นเลือดเป็นการป้องกันการอุดตันถ้าเรามีไขมันตัวดีตัวนี้เยอะมันก็จะป้องกันการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดได้ไขมันตัวดีเนี่ยวิธีการเพิ่มนะคะอันที่1ถ้าคนอ้วนต้องลดน้ำหนักอันที่2คนที่สูบบุหรี่ต้องลดการสูบบุหรี่มันจะเพิ่มไขมันตัวดีได
2: ้อ๋อบุหรี่เนี่ย
0: ต้องลดใช่ไหม
3: ใช่ใช่ต้องเลิกใครที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ควรออกเป็นประจำ
0: ต้องออกไว
3: ้ส่วนไขมันเลวมันขึ้นก็เพราะว่าเรากินเข้าไปอะไรอย่างเง
0: ี้ซึ่งหมอก็จะแนะนำว่าต้องลดไขมันเลวด้วยการอย่ากินอะไร
3: ด้วยการอย่าไปกินเนื้อสัตว์ติดมันอาหารที่ใช้น้ำมันผัดทอด
0: แล้วถ้าหากว่าเรามีไขมันในเส้นเลือดผิดปกติมีมากเกินความจำเป็นมันจะทำให้เกิดโรคอะไรตามมาไหม
3: ครับก็เส้นเลือดตีบแต่เส้นเลือดมันก็มีเลี้ยงอวัยวะสำคัญหลายอันเนาะเส้นเลือดตีบในสมองทำให้เกิดอัมพาต
0: อัมพฤกษ์อัมพาตต่ออีก
3: แล้วถ้าตีบที่หัวใจก็กลายเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวนี้ได้
0: เอาง่ายๆเขาเป็นทางเดินที่จะต้องทำให้เขาโล่งเอาไว้
3: ใช่เพราะว่าทุกอวัยวะเขาต้องเลี้ยงด้วยเลือดถูกไหมคะแล้วถ้าเลือดตีบ
0: ไม่ดีอวัยวะต่างๆมันก็จะ
3: ไม่ทำงานใช่แล้วถ้ามันไปตีบตามพวกแขนขาเราก็จะมีปัญหาพวกแขนขาดำเหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่พออะไรแบบนี้
0: เพื่อนผมตลกมากเขาไปเช็ค
2: เขาเล่นก็เป็นตลก
0: ใช่ฮะเขาเล่นอยู่ที่วิลล่าอะไรต่าง
2: ๆเพื่อนบอกเพื่อนผมตลกมากยังไงอ่ะ
0: เขาเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงอุดตันตกใจมากกลัวตายไปดูดไขมันออกครับ
3: โอ้ยไม่เกี่ยว
2: ไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยเหรอ
3: ไม่เกี่ยว
0: หลายๆคนเข้าใจอย่างนี
2: ้
0: มันไม่เกี่ยวใช่ไหมหมอ
3: ไม่เกี่ยวไอ้ที่มันอยู่ตามเนื้อเยื่อให้เห็นว่าเราอ้วนลงพุงอ้วนอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไขมันอีกส่วนนึงจะไม่ได้พูดถึงคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือด
2: บางทีคนอ้วนไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตรงนั้นเหมือนกัน
3: มันอาจจะสัมพันธ์กันได้เช่นคนอ้วนก็จะมีโอกาสที่จะมีไขมันในเลือดสูงได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน
0: เอ้คุณหมอนั่งอย่างนี้เยอะๆจะเสี่ยงกับโรคไอ้ไขมันอะไรที่เราคุยกันไหม
3: ก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแล้วก็มีน้ำหนักเกินรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเยอะก็จะเสี่ยงกับไขมันในเลือดสูงได้จ้ะ
0: นี่ไง
3: ไม่งั้นเวลาป้าเหลิมเขาอะไรอ่ะขับเรือก็ให้เขาว่ายน้ำตามเรือไปด้วย
0: ใช่ปะอะไรหมออะไรเนี่ยเอ๊ะหลังๆ
3: เป็นการออกกำลังกาย
0: เอ๊ะหมอที่นำมาหลังๆเริ่มเปรี้ยวแล้วเนี่ยหลายคนแล้วหลายคนแล้ว
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องถึง
0: เนี่ยอย่าละอย่าเลยป้าเหลิมก็ออกกำลังกายหน่อยนะป้านะ
1: จ้า
0: ขยับตัวเนาะ
1: โอเค
0: โอเคอ่ะป้ากันไปต่อนะฮะ
4: พักเรื่องโรคเอาไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวให้รุ่นใหญ่ของเราไปเรียนรู้การทำข้าวตังกันสักหน่อยครับ
0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่เดือนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่เด
2: ือ
3: น
2: คนที่จะทำขนมเนี่ยนะ
0: ถูกต้อง
2: ดูหน้านะจะมันจะอร่อยเลยดูแล้ว
0: อร่อยสิ
5: ดูหุ่นก็ได้ค่ะ
2: ดูหุ่นน่าจะเป็นนั่งมวยปั้มนะคนอันนี้ก็เรียกอะไรข้าวอะไรนะ
5: ข้าวตังค่ะ
0: ข้าวต
2: ัง หน้าหน
0: ้
2: าหม้ออะไรเงี้ยนะ
0: หน้าตังหน้าตัง
5: เราก็จะเอาข้าวที่เราหุงปกติเลยเป็นข้าวเจ้านะคะค่ะเราก็นวดก็คือการขยำแบบนี
0: ้
5: ไม่ใช่ข้าวเมื่อยนะคะคือนวด
2: กําลังจะก็ต่อยก็ต่อยหายไปนู่นน่ะ
5: ก็หนูเจอมุกแบบนี้มานานแล้วบ่อยมาก
0: นวด
5: ใช้เขียงเนี่ยนะคะกดทับไปอีกทีนึง
0: ปารู้มั้ยทําไมไม่ให้ใช้มือเปล่านวด
2: ก็เพราะมือไม่ว่าง
0: ไม่ใช่เดี๋ยวมือเปล่า อ่ะเชิญต่อเลยครับ
5: ค่ะเศษที่เหลือนะคะเรายังสามารถเอามาทำใหม่ได้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ใจด้วย
2: แค่นี้เองแล้วก็ไปทอด
5: ย่างค่ะต้องไปตาก2วันพอเราตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะ2วันเราถึงจะเอามาทอดนะคะอันนี้สีข้าวเขาจะต่างกันนะคะเป็นข้าวกล้องกับข้าวไรเบอรี่นะคะทอดนี้เราทอดในน้ำมันที่ความร้อนที่150องศา
0: ให้ป๋าลองทำดูไหม
2: ท่านผู้ชมครับ
0: โอ้พี่อธิบายด้วยเหรอ
2: การที่เราจะต้องดูน้ำมันก่อนนะครับว่ามันจะเดือดแล้วหรือยังแล้วเดือดต้องให้ได้ที่ด้วยนะครับ
0: เราจะดูยังไงว่ามันใช้ได้แล้วฮะ
2: ไม่ต้องกะเวลามากเพียงแต่ลงไปสักพักเราอึดใจนึงอ่ะเราเอ้ยพอแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเนี่ยขึ้นเลย
0: นี่คือได้
2: ขึ้นเลยพอแล้ว
0: นี่ได้แล้วนะ
2: แค่นี้ไม่ต้องไปถามใครเลย
0: มันไม่ต้องโรยน้ำตรงน้ำตาลหรอ
5: มีค่ะเราจะมีเครื่องเคียงอยู่ด้านหน้าค่ะคุณก็หยิบแผ่นมาจุ่มน้ำซอสไปที่แผ่นข้าวตังเสร็จแล้วคุณก็เลือกเลยหมูหรืองาตามใจชอบ
2: งั้นผมก่อนแล้วกันนะ
5: เลยค่ะ
0: เป็นไงป่าเป็นไง
2: ผมไม่เคยเจอรสชาติอย่างน
6: ี้สิงห์หล่อด้วย
0: เดี๋ยวครับหมออย่าเพิ่งกินผมถามหมอสั้นๆนิดเดียวใส่หมูหยองขนาดนี้หิวข้าวเหรอครับ
3: ใส่น้อยไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นก้อนใหญ่อยู่แล้ว
2: นะจานลองเคี้ยวดูถ้าไม่เคยเห็นจานเคี้ยวขนมเมื่อกี
3: ้อย่าเลยอย่าแอบดูหันหลังไม่กินดีกว่า
2: หัว
5: จะเคี้ยวได้ไง
2: ก็คิด
0: หมอก็มือบางพ
3: อมือบาง
0: โอ้โหปากว่างเหมือนกันนะเราอ่ะตอนแรกอ่ะผมจะบอกให้ผมอ่ะตั้งใจจะเอาไปให้คุณยายทานเพราะคุณยายเป็นคนคิดสูตรแต่ยายลืมใส่ฟันปลอมเห็นไหมตะโกนไปเลยใช่สุดยอดเลยแม่อร่อยมากอันนี้แม่คิดสูตรนี้มานานยังกี่ปีแล้ว
7: ตั้ง
2: แต่เขาสาว
7: ปี42
0: 20ปีแม่จ๋าปัจจุบันอายุเท่าไหร่
7: 72ไอ้27
3: อ๋อ27
2: ทำไมลดเร็วเนี่ย
0: นี่คุณหมอจักรามานะครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเนี่ยวันนี้จะมาคุยกันเรื่องไขมัน
3: ในเลือด
0: ในเลือด
3: สูงใช
0: ่มีไหม
7: ก็ไม่เคยตรวจเหมือนก
0: ันค่ะอ้าวผมไม่เคยตรวจเลยหมอทำไงอ่ะ
3: พอดีว่าไขมันในเลือดเนี่ยถ้าไม่เจาะเลือดไม่มีทางรู้
0: อ้าว
3: จะมองดูหน้าตาอย่างเดียวเห็นสวยๆอย่างนี้นี่บอกว่าไขมันสูงหรือไม่สูงนี่บอกไม่ได้ใช่
0: ยังไงแม่ดูแลสุขภาพนะนะฮะ
2: แม่อยู่สัก 4-500 ปีนะแม่นะ
0: ครับผมเดี๋ยวไปตรงอื่นต่อขอบคุณนะคะ
3: ดีขอบคุณค่ะ
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ม ันมีผลเสียไหมใส่เยอะใส่น้อย
3: ไม่งานมีแคลเซียมป๋าบางคนเนี่ยแบบว่าอยากให้เขาเพิ่มแคลเซียมในอาหาร
0: ป๋าป๋าลองหน่อย
3: ป๋า
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าณคลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมแห่งนี้ครับเดี๋ยวให้รุ่นใหญ่ของเราไปเรียนรู้การทำข้าวตูกันดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวมาหาป้าแจ๋ว
3: ป้าแจ๋ว
2: ป้าแจ๋วซึ่งเป็นย่าของ
0: ไม่ใช่ป้าแจ๋วไงที่ทำละครไงป้าแจ๋วป้าแจ๋วฮะนั่นยายแจ๋ว
3: น
0: ั่นแจ๋วป้าแจ๋ว
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: สวัสดีค่ะป้าแจ๋ว
0: อันนี้คนอะไรอยู
9: ่ข้าวตูค่ะใช้กะทิแล้วเขาอบเทียนใช่ไหม
10: ใช่
9: เราใช้มะพร้าวน้ำหอมแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
0: น้ำตาลมะพร้าว
9: แล้วมะพร้าวทึนทึก
0: ฮะทำไมต้องทึนทึก
9: เดี๋ยวน้องมอง
0: ทำไมต้องทึนทึกอ่ะ
2: เออแก่แล้ว
10: มันไม่แก่จัด
9: ไม่แก่ไม่อ่อน
10: ก็ไม่อ่อนจ้ะ
9: อันนี้ข้าวกล้อง
0: ข้าวกล้อง
9: เอามาตักเขาเรียกว่าแขกวันเดียวทานไม่ได้ต้องทาน2วัน
0: อ๋อเหรอ
9: คือต้องหุงข้าวตากแดดก่อนให้แห้งแล้วก็พอแห้งแล้ววันรุ่งขึ้นก็เอามาคั่วแล้วก็ถึงเอามาโม่แล้วทำเราประยุกต์เราใช้งาขาวคั่วให้เหลืองแล้วอย่าใส่แล้วลองดูแล้วมันผิดจากข้าวตูที่อื่นนะ
2: นี่คือที่นี่ทำ
9: ใช่ค่ะ
2: เจ้าแรกเลยไม่มีใครทำ
9: งาไม่มีใครใส่
2: มันมีผลเสียไหมใส่เยอะใส่น้อย
3: งามีแคลเซียมป๋า
10: ใช่ค่ะ
3: บางคนเนี่ยแบบว่าอยากให้เขาเพิ่มแคลเซียมในอาหาร
0: ป๋าป๋าลองหน่อยงาม
3: โอ้ป๋า
9: ที่ป๋าก็เ าจะทำขนมเปี๊ยะก็เป็นแบบนี
6: ้ใส่จนไม่เหลือกำไรอ่ะ
9: ทำไมรู้ล่ะ
6: เฮ้ยกินสดๆอร่อยดีนะ
3: โหมันหอมงามมากว่ะ
6: หอมมากถ้าเกิดว่าอยากจะทำเนี่ยต้องมาเรียนวันอะไรครับ
9: คือต้องจองมาค่ะ
2: ใครอยากจะมีวิชาใครอยากจะมีของที่ทำมาหากินได้ก็มาติดต่อกับพ
3: ี่
2: เขาได้เลย
6: พวกเราชิมครับพวกเราชิมน่าป้าเมก้อนแล้วเป็นแบบนี้
3: น่ารักเน
6: า
3: ะ
6: ขอบป้อน
9: ขอบป้อน
6: ใช่ไ
9: หม
6: โอตายมีขอบป้อนมา
3: ป้าแจ๋วลำเอียงอ่ะ
2: พี่น้องครับร่อยจริงๆนะไม่หนาเจือเลยยันไม่หนาเจือเลย
3: อันไหนบอกคนเหนือบ้าง
2: เจ้าอันนี้นะเจ้าไม่ไหวแล้ว
6: สุพรรณ
2: สุพรรณโอ้ยแมวหลายอย่างเลยครับ
9: ไม่เป็นไรอร่อยเหนือไอ้มาไปนั่งรถอีแจ็คด้วยนะคะ
6: okay.
9: อันนี้จะเป็นไฮไลท์นี่ถามว่าคนมาเที่ยวทุกคนต้องบอกว่าถ้าไม่นั่งคุณมาไม่ถึง
6: งั้นเรา3คนไปนั่งอีแจ็คกัน
4: okay. ก่อนที่จะไปนั่งรถอีแจ็คเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟป่าเทพและหมอแสงนั่งพักให้หายเหนื่อยกันก่อนผมอยากรู้แล้วล่ะครับคุณหมอว่าการเตรียมตัวก่อนไปเจาะเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง
6: ก่อนที่จะไปเจาะเลือดเพื่อตรวจต้องเตรียมตัวยังไงครับ
3: ก็คือต้องอดอาหาร 8-12 ชั่วโมงอย่างน้อย
6: น้ำดื่มได้ไหม
3: น้ำเปล่าดื่มได้แต่ไม่ดื่มน้ำอื่น
6: ๆพอเจาะเลือดเสร็จแล้วหมอก็จะไปอ่านค่าให้ฟังถูกต้องไหมฮะว่ามีไขมันดีไขมันไม่ดียังไง
3: ใช่
6: แล้วเราก็ไปปฏิบัติตัวใหม่
3: ใช่
2: อ
3: ้
2: าวหมอก็จะไม่แก้ไขให้เลยเหรอหรือไง
3: หมอเขาจะลองให้ไปคุมอาหารดูก่อน 3-6 เดือนออกกำลังกายด้วยคนไหนน้ำหนักเกินก็ให้ไปลดน้ำหนักแล้วลองดูซิว่าไขมันในเลือดลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไหม
2: เอ้าก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดคนเป็นเยอะๆเนี่ยทำไมเขาไม่แก้ไขด้วยเหรอเ
3: อ้าม
2: ันเป็นแล้วเนี่ยคนกลับไปปฏิบัติตัวอย่างนั้น
3: โดยทั่วไป
2: เลยแล้วเมื่อไหร่มันจะหาย
6: เขาบอกว่าอยากให้รักษาด้วยตัวเอง
2: มันจะตายแล้วไงแบบสมมติถ้าเริ่มจะตายแล้วเนี่ยคือเราไปอธิบายเขากลับบ้านไปปฏิบัติตัวคงไม่ได้แล้วล่ะมันตายแน่ออกโรงพยาบาลมันชักเลยชักเลยตายเลยอย่างเงี้ยอ้าวน้ำหมอจะทำ
3: ก็ต้องนอนโรงพยาบาลมัน
2: นอนโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะ
3: โอ้ยอันนี้มันมีหลายคอนดิชันจังเว้ย
6: บาท30บาท
3: ก่อนที่เขาจะเป็นโรคอะไรอีก
2: ครับทุกท่านเส้นโลหิตตีบตันจะตายแล้วอ่ะ
3: ก็เส้นเลือดหัวใจตีบนะเส้นเลือดสมองตีบเอามาพาดมา
2: เป็นหนักแล้วหามกันไปแล้วเนี่ย
3: ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วหมอเขาให้ยาลดไขมันเลย
6: นี่ไงกินเลย
3: ให้ขนาดสูงด้วย
6: อย่างนี้การกินไข่กินกะทิอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีอันนี้มันมีผลกับไขมันในเส้นเลือดไหมครับ
3: คือก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อว่าถ้าไขมันสูงไม่ให้กินไข
2: ่
3: โดยเฉพาะไข่แดงใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช
2: ่
3: สมาคมแพทย์สหรัฐก็บอกว่าไขมันที่เป็นคอเลสเตอรอลในไข่แดงถึงแม้มันจะมีก็จริงแต่มันปริมาณไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเทียบกับวิตามินสารอาหารต่างๆในไข่แดงเนี่ย

0: มันมีเยอะมากที่จะเกิดประโยชน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกินไข่ได้สัปดาห์ละ3ใบถึง5ใบเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะปรุงไข่แบบไม่ใช่ว่าเอามาทอดจนน้ำมันท่วมอย่างเงี้ยอย่างไข่เจียวเงี้ยน้ำมันท่วมเนี่ยเราก็จะรับไขมันอย่างอื่นไปมากกว่า
2: หรือว่าทานไข่แดงจากขนมเปี๊ยะขั้นเทพ
0: อ๋ออันนั้นก็ได้วิตามินและสาร
1: พูดมาตั้งนานตรงเนี้ยแต่มึงได้สาระตรงนี้
2: เอาไปที่กะทิบ้างหมอกะทิดีหรือไม่ดี
0: กะทิเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวนะถึงแม้มันจะมาจากพืชไม่ใช่มันก็ไม่ทานเยอะไม่ดี
1: เอาอย่างที่เขาว่าน้ำมันหมูเนี่ยเขาว่าไม่อันตรายเท่ากับ
2: น้ำมันพืช
1: น้ำมันพืชนะ
0: ไม่ใช่น้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวทานเยอะก็จะเพิ่มไขมันตัวไม่ดีในเลือด
2: โทษนะฮะสมมติเราจำแนกให้มันชัดๆเลยเหมือนน้ำมันมะกอกจะดีสุดกับร่างกายไหม
0: ดีสุดแต่ว่าฝรั่งในรูปแบบที่เขากินคือเขากินสด
2: เขาไปราด
0: เขาราดในสลัดเดรสซิ่งอะไรแบบนี
1: ้ก็เห็นก็ไปทอดไปเทิดเหมือนกัน
0: ไม่ใช่แต่ถ้าทอดอ่ะมันจะเปลี่ยนสภาพ
2: โอ้ยอย่างนี้ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะคือคนเข้าใจไปว่าการน้ำมันมะกอกมาแทนแล้วก็มาทอดปลา
0: แล้วนึกว่าสุขภาพ
2: ครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมา
0: ใช่มันจะเปลี่ยนสภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันข้าวโพดอะไรเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดว่าเราทอดด้วยอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพอาจจะเป็นอันตรายเรื่องไขมันเพิ่มได้
2: ไปได้โอ้โหโอ้โหไปไปได
3: ้คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเรามาถามความรู้เรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงเพิ่มเติมกันก่อนครับ
2: ถามเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยไขมันทรานส์คืออะไรครับ
0: ไขมันทรานส์โดยทั่วไปเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์ขึ้นมาม
1: ันทำมาจากสัตว์ด้วยป่ะ
0: ส่วนใหญ่จะไม่มีในสัตว์ไขมันทรานส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือก่อนหน้านี้เราใช้น้ำมันพืชมาเติมโมเลกุลเข้าไปเขาเรียกเติมโมเลกุลไฮโดรเจนเข้าไปอันนึงทำให้น้ำมันเนี่ยที่เป็นของเหลวเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวแล้วก็กลายมาเป็นเนยเทียมเนยขาว
2: แล้วอยู่ตามขนมเค้กต่างๆ
0: พวกนี้มันอยู่ในเบเกอรี่อาหารที่เป็นจังฟู้ดพิซซ่าโดนัทพวกนี้เขาจะเอาไขมันพวกนี้มาทอดอาหารปรุงในอาหารเพราะว่า1ราคาถูกอันที่2เก็บได้นานไม่เหม็นหืนพอเราทานเข้าไปเยอะๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนอกจากมันจะเพิ่มไขมันตัวไม่ดีในเลือดแล้วมันดันลดไขมันตัวดีลงมาอีก
1: เห็นเขาออกกฎหมายไปแล้วก็ยัง
0: กฎหมายเพิ่งออกในประเทศไทยเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองกฎหมายออกมาห้ามผลิตห้ามจำหน่ายห้ามนำเข้าเลย
1: ก็แล้วทำไมฝรั่งมันก็น่าจะรู้อ่ะทำไมมันกินกันอยู
0: ่ไม่ฝรั่งนี่เขามีกฎหมายห้ามใช้ของ FDA ตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วนำประเทศไทยไปก่อนนานหลายปีแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวจะพาป่าเทพกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปเด็ดส้มโอกินกันสดๆ
0: โอ
2: ้
0: โห
1: โดยที่เจ้าของเขาไม่รู้เรื่อง
2: เจ้าของเขารู้สิยืนแอคอยู่นั่นไง
1: โอ้สวัสดี
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ลุงบุญนะลุงครับพร้อมเลยอันนี้เกียร์เหรอครับ
5: ใช่ดิเกียร์ไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะ
2: เกียร์อะไรอ่ะ
5: เกียร์มัว
2: เกียร์มัวกลัวเมีย
0: ไอ้เห็นได้ไงเนี่ย
2: ไปเลย

0: ถึงแล้วเหรอนี่ไง
1: เอ้ยนี่ไง
0: นี่ไง
2: นี
3: ่โอ้โหมะนาวมะนาวยักษ
0: ์มะนาวอะไรนี่มะกรูด
1: เฮ้ยมะกรูดต้องเป็นปุ่มดิ
0: อ้าวนี่หลังจากที่เราไปดิฟรถกันมาแล้วเป็นไงบ้างครับการดิฟเมื่อกี
1: ้เสียวมากเลย
0: ทำไมอ่ะอันไหนเห็นบอกว่าชอบ
1: ชอบอ่ะจะชอบเสียวๆไงครับ
0: คุณหมอเป็นไงเมื่อกี้
2: เหมือนนั่งรถไฟห่อตีลังกาในสวนตื่นเต้น
0: สนุกนะที่มาตรงนี้จะมาทวงป้าแจ๋วนี่นี่นี่เมี่ยงคำนี่
4: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเหร
4: อใช่
0: เมี่ยงคำอะไรนะ
4: ดอกบัวหลวงอันนี้ไม่สรรพคุณนะบำรุงหัวใจและสมองแต่บัวต้องไม่ฉีดยาเนาะตัวเนี้ยเราถึงปลูกเอง
1: ที่พี่ปลูกเนี่ยปลูกทำขนมนี่อย่างเดียวเลยเหรอไม่ได้ไปบูชาพระอะไรไปขาย
4: ไม่ใช่ไม่เราจะเพื่อเอาทำเป็นชาชงแล้วก็ทำเมี่ยงคำ
0: อ๋อชาบัวหลวงด้วย
4: ใช่อ่ะที่ทาน
0: นี่
2: ไง
0: อ๋อนี่เหร
5: อหอม
1: ผมก่อน
0: กำลังจะถึงมือแล้วเมื่อกี้
4: ไม่ใจตันเย็นใจเย็น
0: ทำไมป๋า
4: อย่าป๋าทำให
0: ้ป๋าเป็นคนใจร้อนอ่ะป๋าชิมเราจะได้บอก
3: อร่อยยัง
0: ป๋าเป็นไงต่างจากใบชะพลูยังไงบ้าง
1: มันก็ต่างตรงกลิ่นอะ
0: กลิ่นเขียว
1: นี่เขาจะไม่มีกลิ่น
0: กลิ่นเขียวจะไม่มี
1: ใช่
0: นุ่มหอมมากเลยอะมันหอมใบใช่ไหม
4: ใช่แล้วก็หอมตัวมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมด้วย
2: ขอชิมส้มโอดีกว่านี่ที่เราไปเด็ดมาส้มโอนี่ใช้ได้นะ
0: ส้มโอนี่พันอะไรครับ
4: ข้าวน้ำผึ้ง
0: ข้าวน้ำผึ้งหวานหอมน้ำเยอะมาก
1: พูดเขาดีทุกอย่าง
0: จะให้ผมพูดอะไรจะให้พูดเหมือนหนมเปี๊ยะผา
3: ไม่อร่อยเลยพูดมั่งดี
6: ใจเย็นก่อนครับทั้งสองคนอย่าเพิ่งทะเลาะกัน
0: ได้ไอ้แปลงหนมเปี๊ยะป่ามาดิ เอามาแล้วมีคนเคยถามผมว่าทำไมป่าทำธุรกิจนี้แล้วยังไม่ค่อยได้กำไร
2: ฮะ
0: คุณก็ดูแล้วกัน
1: ใช่ใช่ใช่เราลงไส้เยอะ
0: จะไม่เจอแป้งอยู่แล้วเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยเนาะ
2: อร่อย
0: เนาะขออนุญาตถามคุณป้าเรื่องสุขภาพหน่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมครับ
4: เป็นโรคหัวใจตั้งแต่เกิดก็คือผนังหัวใจรั่ว
0: มันเกี่ยวกับไขมันในเลือดไหม
2: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเลยนะ
2: ไม่เกี่ยว
4: คุณก็ฟังให้เฉยก็ได้อย่าเพิ่งซักแบบนี้ไขมันอะไรไม่เกี่ยวกับผนัง
0: มันเป็นหน้าที่อะแม่เทปนี้มันคุยเกี่ยวกับไขมันผมก็ต้องพยายามจูงเข้าไปให้ได้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมาเรียนกันได้นะครับที่นี่นะติดต่อป้าแจ๋วมาได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าอยากกินขนมเปี๊ยะอร่อย
2: ๆก็มา
0: ร้านขั้นเทพอาจจะสั่งไม่ได้ไปกินร้านอื่นก่อนก็ได้ครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าลุงนี้รอกินของขั้นเทพดีกว่า เอาขอบคุณป้าแจ๋วมากขอบคุณ
2: ป้าแจ๋วค่ะ
0: ขอบคุณครับวันนี้ฮะพามาเที่ยวเป็นไงกันบ้างครับป่าสนุกไหม
1: ไม่เห็นสนุกเลย
2: โหดป่า
0: เด
2: ี๋
0: ยว
2: เจ๊ป่าใจคนจัด
0: ไหนบอกว่าอยากมาอีก
3: สนุกมากมากสนุกมากเลย
2: ทำงานจริงใจหน่อยได้ไหมเน
0: ี่
2: ย
0: อยู่ใกล้บ้านแท้ๆไม่เคยมา
1: ไม่เคยมาเลยครับ10กว่าปีแล้วอยู่ที่นี
0: ่แล้วคุณหมอล่ะครับเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วมานั่งรถอย่างเงี้ยเป็นไง
2: เลือกชีวิตแบบนี้ดีกว่า
0: ผมว่าคือเราอยู่กับที่ทำงานอะไรซ้ำๆมากมาเพียงพอแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้นะครับโอ้โหมี
1: เอาเฮ้ยเวลาเขาอัดก็ต้อง
0: มี
1: ตบมือ
0: ต้องเฮ้ยเหรอ
1: เออ
2: เอาเริ่มต้นหน่อยนะ
1: นี่ก็ต้องมีมั่งดิ
0: ตอนนี้ผมกับป๋าเทศนะครับแล้วก็หมอแสง
1: เอาอยู่แบบพอแล้วนะ
0: อยู่ที่ไหนเนี่ยป๋าตรงเนี้ย
1: ตรงนี้คลองมหาสวัสดิ
0: ์จะบอกมาเที่ยวก็ไม่เชิงนะหมอนะวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมป๋าป๋าอยู่แถวนี
1: ้มาเยี่ยมไม่ได้เป็นอะไรต้องมาเยี่ยมหรอกเอาตรงที่ว่ามีอะไรก็
0: คิดถึง
1: ของมึงเออคิดถึงไม่ต้องมาเยี่ยม
0: คนก็คิดถึงว่าเออ
1: ไอเยี่ยมนี่กูฟังแล้วมันเหมือนเราไปนอนอยู่โรงพยาบาลเออนอนโรงพยาบาลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เอางี้ผมสัญญา
2: จะถึงมหาละกัน
0: ผมสัญญาว่าคืนแรกผมเป็นเจ้าภาพ
1: เออโอเคนะ
0: มีช็อตมีช็อตด้วย
6: คุณใหญ่พาซ่า

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายในวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสในการที่จะได้เพิ่มเติมความรู้ทางธรรมอันถือว่าเป็นคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สืบทอดกันมาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมในหลักการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ถูกต้องก็เนื่องจากว่าเราได้มีความรู้ในทางธรรมให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการได้สดับตรับฟังจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตของเราเพราะการสดับตรับฟังนั้นเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในขณะที่เราได้ปฏิสนธิเกิดมาในท้องของแม่เนี่ยเรายังไม่ได้ลืมตาดูโลกหรอกพ่อแม่เนี่ยก็ได้พูดแล้วให้ความรู้เราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเราจะเห็นได้ว่าหลักทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยบางที่เขาก็ให้เปิดเพลงให้ทารกให้เด็กที่อยู่ในท้องฝังเป็นการพัฒนามันสมองเป็นการพัฒนาร่างกายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนี่แสดงว่านี่การฟังเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตของเราการฟังเนี่ยถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในลักษณะที่หนึ่งที่เราเรียกว่าสุตตมยปัญญาแต่คำว่าสุตตมยปัญญาเนี่ยเป็นคำรวมอันหมายถึงว่าเป็นคำที่เป็นกิริยาใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับความรู้อันที่จริงแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยทางตาก็เกิดขึ้นได้ด้วยการเห็นด้วยการมองที่เราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้เรียกว่าทัศนศึกษาคือการศึกษาให้เกิดความรู้ทางการมองการได้เห็นการมองการเห็นเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันหรือการที่เราท่านทั้งหลายรับรู้ทางด้านการดมกลิ่นแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอายตนะก็คือช่องทางเนี่ยทำให้เกิดความรู้แต่ว่าความรู้โดยส่วนมากเนี่ยเกิดทางการได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าสุตตมยปัญญาท่านจึงเรียกสุตตมยปัญญาเนี่ยเป็นกิริยาใหญ่หรือว่าเป็นช่องทางที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ความรู้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยจึงเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของเราเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาเนี่ยพิจารณาหาเหตุหาผลหาคุณหาโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็ลงมือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ละเสียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้นชีวิตของมนุษย์ของเราที่เกิดมาเนี่ยที่มีความอยู่สุขสบายตามฐานะของแต่ละคนเนี่ย
ก็เนื่องจากว่ามีปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องประคองชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นไปโดยราบรื่นดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการฟังที่ท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นประการต้นประการต่อมาเนี่ยที่เรียกว่าจินตามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดโดยพินิจพิจารณาด้วยตัวเราเองเราไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรอกในประเด็นตรงที่เราได้เกิดความรู้ด้วยตัวของเราเองเราอาจจะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วเราก็ประมวลสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนั่นแหละจากคนอื่นเนี่ยให้มาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาของเราเองที่เรียกว่าจินตามยปัญญาจินตะอันหมายถึงความคิดความคำนึงถึงหรือความระลึกนึกถึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระลึกการนึกถึงการตรีตรองเนี่ย

จึงทำให้ปัญญาของเรานี่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ศึกษาจากหลายๆที่จากหลายๆสำนักในครั้งนั้นแล้วก็พระองค์เนี่ยได้ความรู้จากสำนักต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากการฟังเลยนะสุดท้ายแล้ว

เป็นอย่างไรทำให้เราถึงความพ้นทุกข์หรือไม่วิธีการในการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรพระองค์ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมาได้ยินได้ฟังมาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยก็นำความรู้ที่พระองค์ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นมาทดลองปฏิบัติเมื่อเห็นว่าพิธีการเหล่านั้นเนี่ยไม่ทำให้พระองค์ได้เกิดความพ้นทุกข์พระองค์ก็หาวิธีการด้วยพระปัญญาของพระองค์เองจนสุดท้ายแล้วพระองค์เนี่ยก็ได้หาหนทางด้วยการพิจารณาสุดท้ายแล้วเนี่ยพระองค์ก็ดำเนินตามวิธีการที่เกิดขึ้นจากจินตามยปัญญาของพระองค์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทำให้เข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานและพระองค์เนี่ยก็ยังจำแนกแจกจ่ายอันหมายถึงว่าประทานคำสั่งสอนเนี่ยอันเป็นวิธีการที่พระองค์ได้พิสูจน์แล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยให้แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราเองของตนเองประการต่อมาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจปัญญาชนิดนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องอบรมจิตใจของเราเองอบรมอันได้แก่การฝึกฝนตนเองทันโตเศรษฐโถมนุษเสสุในหมู่มนุษย์เนี่ยบุคคลผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะทำตนเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่ประเสริฐในหมู่มนุษย์ได้ด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองอันมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาซึ่งปัญญา3ประการเนี่ยอันปรากฏอยู่ในสังคีติสูตรถ้าเราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าเมื่อปัญญาทั้ง3ประการนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะนำปัญญานั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองเพราะปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำทางนำชีวิตของเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอันเป็นตัวนำชีวิตของเราเนี่ยให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีก็เพราะว่ามีปัญญาเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยปัญญาเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตและในสังคีติสูตรอีกหมวดหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสถึงปัญญาที่เรียกว่าโกศลโกศลเนี่ยหมายถึงความรอบรู้ซึ่งความรอบรู้ในที่นี้เนี่ยมีอยู่3ประการอันได้แก่อายะโกศลอปายะโกศลและอุปายะโกศลอายะโกศลเนี่ยหมายถึงว่าความรอบรู้ในความเจริญรู้เหตุที่ทำให้อกุศลนั้นเสื่อมและรู้เหตุที่จะทำใ

กุศลธรรมนั้นเจริญอันหมายถึงว่ารู้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนั่นเองคือเรารู้ในฝ่ายที่ดีเนี่ยเราก็เจริญขึ้นอันหมายถึงว่าเราก็ประพฤติปฏิบัติให้มันมากยิ่งขึ้นส่วนในสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเราก็รู้เอาไว้เพื่อละไม่ใช่ว่ารู้เอาไว้เพื่อปฏิบัติส่วนกุศลธรรมนี่รู้เพื่อปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอายะโกศลเนี่ยจึงมีความสำคัญอันเป็นเครื่องรอบรู้ในความเจริญของกุศลธรรมและเป็นความรอบรู้ที่จะทำให้เหตุแห่งอกุศลธรรมเนี่ยลดน้อยถอยลงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตัดขาดได้นี่เรียกว่าอายะโกศลส่วนอปายะโกศลเนี่ยอันหมายถึงว่าความรอบรู้ในความเสื่อมในความเสื่อมเนี่ยเราก็รู้เพราะเราจะได้มีวิธีการในการป้องกันได้อย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็รู้ความเสื่อมของมนุษย์เมื่อรู้ความเสื่อมของมนุษย์แล้วเนี่ยพระองค์ก็หาวิธีการในการที่จะป้องกันความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมทางด้านจิตใจเนี่ยพระองค์ก็มีวิธีการในการที่จะป้องกันไม่ให้ความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นจนสุดท้ายแล้วพระองค์เนี่ยก็ค้นพบวิธีการที่เรียกว่าการเข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอันเป็นหนทางที่จะเข้าถึงความป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมอีกต่อไปคือการไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอปายะโกศลเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยประการต่อมาคืออุปายะโกศลเมื่อเรารู้ทั้งสองประการในเบื้องต้นแล้วเนี่ยอันได้แก่อายะโกศลรู้หรือว่ารอบรู้ในความเจริญแล้วเนี่ยอปายะโกศลเนี่ยรอบรู้ในความเสื่อมประการต่อมาคืออุปายะโกศลรอบรู้ในวิธีการหรืออุบายที่จะทำให้ความเจริญนั้นน่ะเกิดขึ้นที่เรียกว่ากุศลธรรมและรอบรู้ในการที่จะตัดเสียซึ่งอกุศลธรรมอันได้แก่บาปต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอุปายะโกศลเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะบางคนบางท่านเนี่ยรู้เฉพาะความเสื่อมกับความไม่เสื่อมแต่ว่าไม่รู้วิธีการหรือว่าข้อปฏิบัติปฏิปทาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองเมื่อกับว่าเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการที่จะใช้อุปกรณ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์อุปกรณ์นั้นเนี่ยมันก็ไร้ค่าแต่ว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็รู้วิธีการในการใช้อุปกรณ์นั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์สุดท้ายแล้วเนี่ยอุปกรณ์นั้นเนี่ยก็อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวเราอำนวยสิ่งที่เราเนี่ยต้องการให้สำเร็จผลได้เนี่ยจึงทำให้ความสุขบังเกิดขึ้นแก่ตัวเราก็เนื่องจากว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวนำเหมือนกับว่าพระอรหันต์500รูป
ในสมัยก่อนเนี่ยท่านก็เป็นโจร500ท่านก็ไปปล้นสะดมบ้านเรือนของชาวบ้านต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยโจร500เนี่ยก็ไปปล้นบ้านเรือนของชาวบ้านเสร็จแล้วก็เดินทางออกตอนกลางคืนพอไปปล้นเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยโจรนี่ก็ต้องไปตอนกลางคืนน่ะเพราะว่ากลางวันเนี่ยคนก็มองเห็นบ้างเกิดอันตรายกับโจรบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยโจรทั้ง500เนี่ยก็ไปปล้นชาวบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้เนี่ยก็มีแผ่นศิลาหรือบางที่เขาเรียกว่าศิลาดาษก็แล้วแต่บางท้องที่ศิลาดาษนี่ก็จะมีลานที่อยู่บนภูเขาเอาไว้ให้คอยนั่งพักบ้างอะไรบ้างเมื่อโจร500เนี่ยได้ปล้นสะสมทรัพย์สินของชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็พกแห่พกห่อแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็ถือกันมาแล้วก็ทูลหัวบ้างวางไว้บนหัวบ้างเดินมาบางคนก็สะพายแล่งบ้างถ้าเป็นคนอินเดียสมัยก่อนหรือว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้ทูลบนหัวขึ้นมานะก็เดินมาที่หินดาษเสร็จแล้วณขณะนั้นเนี่ยก็มีพระเถระรูปหนึ่งท่านก็นั่งเข้าฌานอยู่เมื่อนั่งเข้าฌานเสร็จแล้วเนี่ยคืนนั้นก็เป็นคืนเดือนหงายแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่พอมองเห็นเป็นเงาจนตั้ง500นิดมาถึงที่นั่นเนี่ยก็ด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็หัวหน้าโจรเนี่ยก็มองเห็นพระเถระที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยพอเป็นเงาๆนั่นแหละก็เห็นว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นตอไม้ก็เลยเอาห่อผ้าที่ตนเองปล้นเอามาเนี่ยก็เอาพิงไว้ตรงที่พระเถระนั่งนั่นแหละซึ่งตนเองสำคัญว่าเป็นตอไม้ก็วางพิงเอาไว้แล้วก็นอนพักส่วนโจรที่เป็นบริวารเป็นลูกน้องเนี่ยก็วางทับเช่นเดียวกันวางซ้อนๆกันไปนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยก็นั่งพักนอนพักกันไปเพราะความเหน็ดล้าในช่วงค่อนแจ้งพอจะเดินทางกันต่อโจรก็หยิบห่อพกของแต่ละคนของแต่ละคนเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางต่อห่อพกสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นห่อพกของหัวหน้าโจรเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้รุ่งแจ้งแล้วพอหัวหน้าโจรหยิบห่อพกของตนเองขึ้นมาเท่านั้นแหละก็เกิดความกลัวเนื่องจากว่ามองเห็นว่าที่เราสำคัญว่าเป็นตอไม้เนี่ยเป็นคนนั่นแหละเป็นอมนุษย์หรือเปล่าที่เราเอาวางห่อผ้าตั้ง500นิดทำไมไม่ตายปกติวางก็น่าจะตายแล้วเพราะว่าตั้ง500อันเนี่ยพระเถระท่านก็เลยบอกว่าเราไม่ใช่อมนุษย์อย่างที่ท่านคิดเราคือบรรพชิตเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยโจรทั้ง500เนี่ยนำโดยหัวหน้าเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสในพระเถระโดยพระเถระท่านก็ได้เทศนาให้แก่โจรสุดท้ายแล้วโจรเนี่ยก็กลับใจขอบวชในสำนักของพระเถระตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระเถระรูปนี้เนี่ยเดิมทีท่านชื่อว่าโกณฑัญญะแต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้น
เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็ได้รับ

นามว่าขานุโกณฑัญญะขานุแปลว่าตอไม้ที่โจรทั้งหลายเนี่ยสำคัญท่านว่านี่เป็นตอไม้เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเถระรูปนี้เนี่ยซึ่งได้จากวัดพระเชตวันเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็นำโจรตั้ง500เนี่ยซึ่งณขณะนั้นเนี่ยบวชเป็นสามเณรแล้วเพื่อติดจะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสถามถึงความเป็นมาเป็นไปว่าการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างการเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างชีวิตแต่ละวันแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับว่าพระเถระนั้นก็ทูลถวายรายงานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาบทหนึ่งว่าโยเวโยจะวัสตตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังสยโยปัญญะปัญญตัสสะชายิโนหากว่าคนที่มีปัญญาสามเนี่ยไม่ได้มีความมุ่งมั่นทางจิตใจคืออัสมาหิโตเนี่ยคือไม่มีสมาธิเนี่ยพึงมีชีวิตเป็นอยู่ถึง100ปีเนี่ยก็สู้คนที่มีชีวิตวันเดียวเนี่ยของคนที่มีปัญญาแล้วก็มีฌานไม่ได้หลังจากท่านทั้ง500รูปได้สดับพระพุทธพจน์บทนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ได้พิจารณาตามแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง500รูปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยมีความสำคัญในชีวิตของเราปัญญานี่ถือว่าพลิกชีวิตของเราจากร้ายเป็นดีได้อะไรที่มันอยู่ไกลเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยก็ทำให้มันอยู่ใกล้ได้อะไรที่มันยากปัญญาของเราเนี่ยก็ทำให้มันง่ายได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาเป็นเครื่องนำทางแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเกิดความสวัสดีเพราะฉะนั้นแล้วการบรรยายธรรมในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของปัญญาเนี่ยให้เราทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาและนำปัญญานั้นเนี่ยเป็นเครื่องนำทางให้ชีวิตของเรานี่เพื่อที่จะเกิดความสุขความเจริญในชีวิตสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอเหมาะพอควรแก้เวลาก็ขออำนวยพร

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้จะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

มันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พึ่งมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั่นเราต้องตื่นเช้ากว่านกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกทองเท่าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมเขาจะว่าเสือกเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไรพ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านก็49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะฮะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจคำว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดพ่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข็งแข็งไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับอะไรท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่เขาถ่ายรูปเลยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนแล้วหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละต้องแข่งขันกับเขาท่านผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างมันสำคัญถ้าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสักสี่ห้าสายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่น
ใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายๆบีบกระจกเนี่ยมือสั่นโดนกระจกเสียงดังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อดารงดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันนี่นะอาตมาขอบคุณแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละและการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำไปสุขสนุกสนานไก่มันมีเหงาไหมท่านก็กิ๊กก็กิ๊กจิ๊กจิ๊กพอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บละแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บมันแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมาแล้วมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารทำเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศไหมพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารโดนนี่ช่วยฝากขนมให้เขา2ก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพชฌฆาตด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไอ้อมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กิน2ก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามเพชฌฆาตสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้ซ้ำซ้อนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่า
มันซ้ำซ้อนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาปะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงหรือเปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเอาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เราไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอก็คนมันบ้ากันแล้วนะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออเล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระหว่างคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นเหนือลิ้นที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำเป็นสุดสุดขันอาสานายไม่ยายานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากเอองานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะเออผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านบ้างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่อภัทไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งนี่ๆรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แฉบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าถูกไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ใช่อย่างขันติชื่นบานต้านแดดผลลมผลจะเดี๋ยวจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไก่ป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเออเสียงไม่กล่อมไพเราะสนอนักเสียงไม่ทักไพเราะสนอหวานไม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนพอจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกเออชื่นใจท่านแล้วเสียง
แม่ทัพพลอสนอหวานเสียงแม่ปลอบพลอสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เออเป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูก

นะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่ง อัดเต็มๆท่านออกเป็นยวงๆท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรัศมีเสียงแม่ขานพระรัศมีแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กองกำลังสงครามฐานชักคือมันถูกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกัลยาณเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกกระชากลูกมาเย็บชนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียๆผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียงอัดเข้าไปท่านเล่นปืนเก็บเสียงถ้าลูกมาปุ๊บกี่ไรลูกพอดีลูกคุยไปสิท่านอย่าร่องรอยเพราะถ้าลูกเห็นนะพ่อแม่ทะเลาะกันชีวิตจะไม่มีความสุขยิ่งกว่าสงครามยิ่งกว่าสงครามท่านอะไรนี่สำคัญอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังทุกยากอะไรอย่าไปบอกลูกเรื่องความลำเค็ญอย่าให้น้ำตาหยดลงบนหลังลูกกลืนครับวิธีกลืนน้ำตาอย่างนี้ท่านเหมือนไก่กลืนน้ำเดี๋ยวมันไหลลงคอเองนะท่านให้สตางค์ตั้งแต่สติมีเงินมีทองลูกขออะไรอยากให้นะพระเจ้าบอกว่าอะไรมอบทรัพย์มรดกให้ในเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมเวลาที่เหมาะสมไม่เหมาะสมให้มากเป็นภัยเป็นความเคยตัวเวลาเขาเหมาะสมไม่ให้เป็นปัญหาบางคนนะฮะแม่พ่อแม่ตายไปแล้วท่านลูกฆ่ากันตายเรื่องมรดกที่ดินไม่แบ่งวัดสุทัศน์วัดประยูนเขาแบ่งหมดเนี่ยตรงนี้เป็นเจ้าคณะเอาไป1คณะใช่ไหมพี่เป็นเจ้าคณะไหนนะคณะ1เอาไป1คณะมีลูกคณะไปหากินเอาเองแบ่งมรดกให้ใช่ไหมท่านกี่คณะพี่13คณะวัสุทัศน์15คณะพระประยูร13ก๊กวัสุทัศน์15ก๊กใช่ไหมก็แบ่งความรับผิดชอบกันไปแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อกันลูกเต้าก็เหมือนกันท่านไอ้คนปัญญาดีให้มันเยอะๆแล้วบอกมึงต้องสงเคราะห์พี่น้องมึงนะเพราะถ้าให้คนปัญญาด้อยฐานะด้อยกว่าเดี๋ยวมันโดนหลอกเอาไปใช้หมดต้องให้โอวาทเขาอย่างนั้นส่งเสริมความดำริเรื่องของลูกๆอย่าทำแทนลูกคนไทยมันเป็นคุณหนูหมดเด็กฝรั่งเนี่ยอายุ3ขวบว่ายน้ำเป็นไหมลูกจักรพรรดิเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยใครลากกระเป๋าท่าน

หลานจักรพรรดิอะอากิฮิโตะอย่าไปนั่นกับมันนะมันลากของมันเองมันโกรธนะท่านนะถ้าไปลากให้มันเนี่ยเขาฝึกอย่าไปบริการนี่ลูกอะไรนะท่านลูกอะไรของอังกฤษนะโตแล้วล่ะท่านฮะพระเจ้าจอร์จเหรอที่แต่งงานไปแล้วกันนะเจ้าฝ่ายชายวิลเลียมใช่ไหมลูกหกกลมบ้องชนะมันก็ไปนั่งของมึงไม่มีบริการมาล้อมรอบสละไม่ได้คุณหนูเดี๋ยวแม่โดนดูคุณหนูอย่างนั้นก็ไม่ได้คุณหนูเป็นภูเขาไม่ได้คุณหนูอย่าไปทำอย่างนั้นคุณหนูเดี๋ยวแม่ล้างชามให้คุณหนูจะทำแล้วคุณหนูจะอยู่ยังไงแล้วทำแทนไม่ได้ท่านพอยงเข้าใจนะใครจะรวยไม่รวยไม่รวยยิ่งรวยยิ่งต้องให้ลูกเก่งกาจแล้วเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมไปเรียนต่างประเทศป่ะหนูสองคนเนี่ยเธอไปป่ะลูกสองคนนี้ไปเรียนต่างประเทศป่ะเป็นไงทรมานไหมทำกับข้าวก็ทำกินเองใช่ไหมสารพัดอยู่กับพ่อกับแม่เมืองไทยสบายคุณหนูพอไปอยู่นึงใช่ไหมฮะจากคุณหนูก็ต้องไปละเพื่อแอดเวนเจอร์ใช่ไหมต้องไปขึ้นภูเขาเล่นสเก็ตไม่เล่นเพื่อด่าไต่หาคุณหนูไม่ได้นะเพราะนั้นส่วนสวรรค์เราเรียกของลูกทำชอบทำถูกต้องชมเชยลูกทำดีชมเชยทำไม่ดีอย่าไปบอกญาติไอคนไทยเราเป็นอย่างนั้นท่านบางบ้านอ่ะลูกทำดีไม่ชมอ่ะได้รางวัลมาเฉยแม่ผมได้รางวัลมาเฉยครูเขาฉลองให้ทางโรงเรียนแล้วเมื่อวานเนี่ยเอารางวัลมาให้พ่อแม่ตอนเย็นแม่เฉยทำไมไม่สร้างบ้านเก็บรางวัลให้ลูกเราภาพของภาพเขียนท่านมาลูกฉันเด็กมันเห็นนะที่แสดงความเก่งกล้าสามารถของมันต่อหน้าคนมันแต่นี่ลูกทำไม่ดีไหมไปบ่นกับป้ากับน้ากับอากับอะไรแล้วถามว่าไอเด็กคนนี้ถ้าตกต่ำจะไปพึ่งใครก็ในเมื่อพ่อแม่มันบอกว่าเด็กเลวอย่าทำนะท่านนะท่านผู้ชมอย่าทำนะอาตมาเห็นมาเยอะแล้วกอดลูกเคยเป็นกิจวัตรกอดมันโตแล้วกอดมันเหมือนอะไรเหมือนสมเด็จย่ากับในหลวงใช่ไหมท่านถ้าไม่ใช่งานแล้วท่านไม่ใช่งานราชการใช่ไหมท่านถ้าเจอกันแม่กับลูกต้องกอดกันเพราะเขากอดกันตั้งแต่เด็กท่านกอดตั้งแต่เด็กอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์ศึกษามีอะไรจะใช้จ่ายนะถ้าลูกจะต้องศึกษาให้ลูกดีกว่านี่คือตำราเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นนะเสียงแม่กอดพระรัศมีสิบทักพระเสียงแม่ปลอบพระรัศมีเสียงแม่ขานพระรัศมีแล้วตำราเลี้ยงลูกพ่อนะนี่น้ำลายท่านน้ำเสียงน้ำมือใครทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกแม่ทำอร่อยที่สุดในโลกเพราะอะไรใส่ความเป็นแม่เข้าไปใส่ภูมิวัฒนธรรมปรุงสุดท้ายน้ำแรงทำงานมือเดียวเวลามีลูกทำงานมือเดียวถ้าลูกสองคนสามคนแล้วท่านเป็นนักรบดาบเดียวท่านมือเดียวนะน่าเห็นใจท่านเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่อยากมีลูกลำบากไม่มีลูกนะลำบากตอนหนุ่มตอนสาวถ้ามีลูกลำเค็นเอาไหนเอายังไงสองคนนี้เอายังไงฮะตกลงกันซะก่อนมีเลี้ยงไม่ได้กับวัดสุทัศน์ก็บอกแล้วอะที่ตั้งใจให้วัดประยูนกับวัดประยูนไปโรงเรียนส่งได้ไหมพี่วัดประยูนมีโรงเรียนไหมโรงเรียนวัดสุทัศน์มีโรงเรียนไหมมีไม่ต้องไปเซนนู่นเซนเนี่ยเซนมันพระองค์เดียวนี่แหละแทมเพิลพระทั้งวัดนะแล้วจำว่าครูที่สอบได้รัฐบาลคือครูเก่งที่สุดระดับประเทศที่ตกไปสอนเอกชนไปถูกไหมฮะหนึ่งตำแหน่งต่อ 2,000 คนจำไหมฮะสอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่สอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่จนอายุ35จึงหมดโอกาสสอบแล้วท่านส่งเรียนอย่าไปรังเกียจโรงเรียนวัดเด็กต้องให้อยู่ใกล้บ้านที่สุดมีลูกเนี่ยใครก็ให้อยู่ใกล้บ้านอย่าเสอะถ้าเด็กเล็กไม่รู้จักคนในบ้านเลยนะท่านไม่มีทางมีเพื่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีเพื่อนเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละท่านนี่คือการศึกษาหันมาดูพ่อหลักกินน้ำพ่อก็สีน้ำน้ำเหงื่อน้ำคำน้ำหนักน้ำใจน้ำเหงื่อบอกแล้วน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่แต่เพลงเรื่องน้ำเหงื่อไม่มีใครกินเพราะเหงื่อมันเหม็นมันเค็มเพราะเหงื่อมันเหม็นมันเค็มลูกจึงไม่ค่อยอยากกอดพ่อกอดหอมพ่อเพราะกลับมาก็ตัวเหม็นหมดรู้ไหมว่านั่นคือคุณค่าของพ่อสองน้ำคำแม่สอนลูกใช้น้ำอะไร
น้ำนอง

น้ำเสียงแต่พ่อน้ำคำเป็นคำคำไม่เหมาะนะลูกนะไม่ควรนะลูกไม่เอานะอย่างนี้ถ้าไปทำอีกต้องตีกันนะต้องวางโทษเป็นคำคำแม่สอนลูกเหมือนฟ้าร้องแล้วฝนตกพึมพำพึมพำบ่นยืดแฉะบ่นมากแฉะมากเอาอีกแล้วปลาหลอกแม่อีกแล้วปลาหลอกอีกแล้วก็เขานั่นเอาไปแม่นะรำคาญแฉะถ้าพ่อล่ะไม่ได้ตกลงมาว่าไงเนี่ยเอานะวันนี้ผิดใช่ไหมรู้ผิดใช่ไหมตกลงมาว่าไงให้ทำโทษไหมเกลียดพ่อไหมท่านเกลียดไหมไม่ชอบพ่อไม่ชอบพ่อแต่รู้ไหมว่าลูกที่ไม่ผิดกฎหมายทุกวันนี้เพราะมีพ่อที่พูดเป็นคำคำไม่พูดมากพ่อคืออะไรพ่อคือนิติศาสตร์ของบ้านคือตุลาการของบ้านแต่ตุลาการต้องไม่มีข้อบกพร่องนะถ้ามีข้อบกพร่องปุ๊บลูกมันจะเถียงในใจแล้วมันจะเดือดดาลพ่อมันเพราะนั้นน้ำคำน้ำหนักแม่อุ้มไม่ไหวแล้วก็พ่อแบกใช่ไหมท่านที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉาน อย่าว่าแต่พ่อธรรมดาเลยท่านพ่อเป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานให้ลูกทุกคนพระเจ้าอังรีของฝรั่งเศสขึ้นบัลลังก์ท่านพูดสเปนจะมานี่อ่านในหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการแต่งองค์ทรงเครื่องฝรั่งเศสมันใหญ่ใช่ไหมท่านเป็นนักล่าอาณานิคมทูตสเปนมาขอพบเพื่อจะเจริญสัมพันธไมตรีขึ้นนั่งบนบัลลังก์เลยท่านแต่งตัวสง่างามมีพระวิสุทธิ์กั้นพูดยังไม่มาแต่มีเสียงเด็กร้องงอกองขี่อยู่ข้างหลังพระเจ้าอังรีที่ไหนก็ไม่รู้นะท่านจำไม่ได้ลูกเราร้องทำไมนะเราถามว่าลูกร้องทำไมขอเดชะเพคะพระกุมารจะขี่พระองค์ให้พระองค์เป็นม้าเพคะมันเห็นพ่อมันแต่งตัวสวยท่านแต่งตัวเท่มันก็มาหาพ่อมาเห็นพ่อแต่งตัวเท่อยากขี่ม้าอ้าวก็ทำไมไม่เอาลูกมาให้เราล่ะเพคะเพราะทูตกำลังจะมาเดินลงจากบัลลังก์เลยเอาลูกมานี่ถามลูกนะลูกอยากให้เราไปอะไรเป็นม้าก้มลงคานสี่ขาเลยท่านจับลูกขึ้นหลังเราจับหัวขยุ่มด้วยเดี๋ยวตกเพราะไม่มีบังเหียนใช่ไหมท่านนะแล้วก็เริ่มเดินเสียงเครื่องประดับมาดังครอกแครกครอกแครกพ่อร้องหน่อยสิร้องมาหน่อยฮี่ฮี่อย่างนั้นขารอบบัลลังก์คุณน้ำคุณนางทั้งสองประเทศในนั่งอย่างนี้ขณะที่กำลังเดินเป็นม้าท่านซึ่งลูกมีความสุขเริ่มพอร้องเอ๊ะเก๊ะเก๊ะเก๊ะเก๊ะร้องดังยิ่งได้ยิ่งขยโยกนะยิ่งชอบมีความสุขเสียงเจ้าหน้าที่บอกพูดฝรั่งเศสขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะตรงกับประตูพอดีทูตถือราชสารมาขบวนกิตติยศยาวใช่ท่านพอมาถึงพลอยพระจางรีกำลังเป็นม้าให้ลูกขี่เอามือขยุ้มหัวก้มจางรีก็ถามทูตท่านทูตมาถึงแล้วเหรอพระเจ้าค่ะทูตมีเมียหรือยังล่ะมีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วมีลูกหรือยังมีแล้วพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเป็นม้าให้ลูกขี่ก่อนให้มันหายร้องไห้งานราชการว่ากันทีหลังหลวงจิตท่านสรุปว่าทำไมพระเจ้าอังรีจึงถามว่ามีลูกหรือยังเพราะคนที่มีลูกทุกคนมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกคนนั่นแหละท่านมีแต่พระอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมท่านเพราะมันลูกศิษย์มันขี่คอพระไม่ได้แต่ถ้ามีนะเสียคนผู้บวชพระนานๆนะท่านถ้า15ภาษากันไปมีลูกนะตามใจลูกตายหงไม่มีสติแล้วสอนเขาแฉะๆๆมีลูกหลงตายเลยท่านเด็กมันน่ารักเสียงใครจะน่ารักถ้าเสียงเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักน้ำใจพ่อไม่เรียกร้องต่อลูกแล้วที่ท่านเจ้าคุณท่านพาโยมร้องเพลงถึงจะร้องเพลงแม่คำเดียวสะท้อนถึงพ่อบ้างสะท้อนถึงพ่อบ้างว่าเราเป็นลูกพ่อลูกแม่นะถ้าพ่อแม่มีปัญหากันล่ะก็ยังดีท่านที่ได้เกิดมาเป็นคนป
ปัญหาส่วนตัวมันเรื่องของเขาอย่าเอามาเป็นข้อมูลข้อแม้อะไรเลยท่านสร้างความแข็งแรงสิท่านในชีวิตถ้าเรากำพร้าโดยพ่อแม่เลิกกันเขามีเหตุผลอยู่กันไม่ได้ก็อย่าอยู่ใช่ไหมท่านคนเราอยู่กันไม่ได้อย่าตะบันอยู่ท่านอึดอัดจะอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้ศีลไม่ตรงกันทิฏฐิไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ความช่องความชั่วท่านอยู่ไม่ได้นะฝ่ายเลวต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเลิกเพราะเราอยากจะเลวไม่ใช่ไปบุกยิงทางศูนย์การค้าอย่างนี้ท่านโดนเด็กเข้าไปเลยใช่ไหมท่านแล้วมายิงตัวตายมึงจะตายทั้งทีเนี่ยชีวิตเขาเป็นของมึงเหรอมีสิทธิ์อะไรไปฆ่าเขาท่านผู้ชมจำไว้นะถ้าเขาขอเลิกนะเลิกกันโดยดีแต่อย่าหยามน้ำหน้ากันบอกคู่ครองคนมาว่าอย่าเหยียดหยามกันผู้ชายที่มันฆ่าผู้หญิงตายหรือผู้หญิงที่มันฆ่าผู้ชายตายเพราะนะตัวผู้หญิงหรือผู้ชายที่เลิกไปนั้นเหยียดหยามเมื่อเลิกกันแล้วสองเอาคู่ครองใหม่มาเหยียดหยามถมถุยกันมันจึงต้องฆ่ากันลำพังไม่มีฆ่ากันแล้วท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่ดูทีวีถ้าผัวเมียเขาเลิกกันอย่ายุยงส่งเสริมอย่าเหยียดหยามพอตามแม่ยาพี่ปานาอย่าให้เขาเกิดประทุต่อโทสะไม่งั้นแล้วนะฮะถ้าจะยิงอย่ายิงคู่ครองเรายิงไอ้คนที่มันยุจริงๆนะฮะทำไมจึงรู้ล่ะก็ตอนฉันอกหักท่านตอนอายุ19อกหักไม่ได้เสียดายผู้หญิงอันนี้เรื่องจริงนะท่านนะท่านผู้ชมเรื่องจริงทำไมเป็นเนรต้องชอบผู้หญิงก็ผู้หญิงมันมาชอบฉันก่อนน่ะหน้าตานี้จะเหลืออะไรล่ะท่านนี่ขนาด60แล้วยังฟรุ้งฟริ้งพอหักแล้วรู้ท่านน้ำมันยังแข็งเลยนะท่านนะเคยอกหักไหมพี่คุณเคยอกหักไหมไม่เคยโป๊ะเดียวเช็ดเลยใช่ไหมแต่หากอกผู้ชายมันเยอะแล้วใช่ไหมผู้ชายอกหักก็รู้ใช่ไหมท่านคือน้ำยังแข็งไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชายก็สุภาพบุรุษถ้าเขาไปแล้วเขาท้องมาก็จะรับเป็นพ่อใช่ไหมท่านผู้ชายทุกคนนะถ้ารักครั้งแรกนะถึงเขามีท้องมาถ้าผู้ชายคนนั้นทิ้งกูจะรับเป็นพ่อนี่พระเอกพระเอกโคตรเลยอะแต่มันโมโหตอนนึงที่ไอ้เพื่อนมันมาเยาะเย้ยฉันกลับไปบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านเอาปืนมาถ้ามึงเยาะเย้ยกูอีกทีมึงตายจริงๆนะป้องเนี่ยไม่พลาดท่านฉันมันจอห์นเวนคริสอีสต์วูดฉันมันแม่นท่านแล้วลูกโดดไม่ใช่ลูกซองลูกซองเนี่ยมันกระจายไปโดนคนอื่นแต่มันนั่งนึกตั้งแต่นั้นได้ความรู้โอ้ที่มันฆ่ากันตายเพราะมีคนไปเยาะเย้ยยุยงเพราะนั้นใครเขาเลิกกันแล้วกรุณานะท่านผู้ชมอย่าได้กระทำอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้คนไปฆ่ากันตายนะเขาเลิกแล้วไปเลิกกันให้เขาสงบสติอารมณ์ให้เขาสงบสติอารมณ์เสียเมื่ออยู่กันไม่ได้อย่าอยู่ท่านนะเพราะนั้นวันนี้ก็ขอคุยกับท่านเรื่องอะไรหัวใจคนดีต้องมีความกตัญญูกตเวทีบอกเสมอหัวใจคนดีนะท่านกตัญญูมีบวกด้วยนะกลัวพ่อแม่สัก6เรื่องไม่ใช่กลัวแบบขาดกลัวท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลกลัวอย่างเงี้ยได้ดีทุกคนท่านหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนจะมีความกตัญญูบวกวิริยะคือความเพียรมันจะขยันเรียนหนังสือขยันทำงานขยันเพราะพื้นฐานมันกตัญญูนิมิตตังอะไรนะพี่อะไรนะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีหัวใจของคนดีตั้งแต่เด็กมาเลยหัวใจของความกตัญญูถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะฮะในโอกาสข้างหน้าซึ่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแม้จะมีฐานะจะมีความกตัญญูบวกความเพียรวิริยเยนะทุกขมัจเจติพลังมันจะมากกว่าคนปกติถ้าเรียนนะทำงานด้วยพลังของความทยานอยากเวลานั่นมันจะสุดเวลาไม่ได้มันจะสุดแต่ถ้ามีพ่อแม่อยู่กลัวพ่อแม่อับจนไม่มีพลังตกท่านพิสูจน์ตัวเองได้เลยในที่นี้ว่าไอ้ที่เรามานั่งได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่กลัวพ่อแม่อับอายมีความกตัญญูบวกหิริโอตตัปปะไม่มีเด็กคนไหนรักษาศีลท่านแต่ศีลที่ลึกกว่าศีลธรรมดาคืออายชั่วกลัวบาปกลัวพ่อแม่อับอาย
ถ้าเราทำชั่วไปแม้แต่รับหลังถ้าเขาจับได้พ่อแม่เอาหน้าไปที่ไหนท่านเสียใจและเสียหน้าคนเราจะไม่ทำความชั่วซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แก่ใจโอกาสทำความชั่วมีทุกคนไหมมีแต่ทำไมไม่ทำเดี๋ยวพ่อแม่เสียใจแต่คนที่มันชั่วเพราะอะไรมันไม่กลัวพ่อแม่เสียใจแล้วตัวมันก็เสียใจเองกลัวพ่อแม่อับเฉา

แม่อปางนะไม่เอาเงินของพ่อแม่จะมีความมัธยัสถ์อดออมจะสร้างฐานะได้เร็วโกพ่อแม่อับโชครีบเรียนรีบประสบความสำเร็จแล้วหารถหาลาไปรับพ่อแม่ไปซ่อมบ้านไปสร้างบ้านให้พ่อแม่กินดีๆไปไม่อายบ้านนั้นเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินพ่อแม่เงยหน้าไม่อายฟ้าตามฝักเขาไปมองคนสูงกว่าเราเป็นลูกถ้าพ่อแม่สู้หน้าได้รวยไม่เท่ากันแต่มีมวลแห่งความสุขเท่ากันก้มหน้าไม่อายดินฐานะที่ต่ำกว่าแม่เราพ่อเราแต่เขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เราดีพ่อแม่เขาดีเราจะได้พ่อแม่เราไม่อับอายนะวันสงกรานต์ลูกมาหรือเปล่าล่ะไม่มาไอ้ลูกบ้านคนจนมาหมดไอ้ลูกบ้านคนฐานะปานกลางบ้านนอกไม่มารวยแบบบ้านนอกไม่มาอายไหมท่านอายอายลูกบ้านเขาอย่าทำกูพ่อแม่อับโชคอาตมาบอกเสมอว่าตั้งแต่พอเป็นนักเทศนะซึ่งหลวงพี่เขานิมนต์สมัยก่อนเขานิมนต์บ่อยแต่ก่อนตะลุยนะท่านนะสั่งไปล่าเมืองขึ้นกันก่อนพอได้เงินมาในท่านนะไปหาแม่ที่อยุธยาทีไรนะท่านอาตมาไม่เคยซื้อของที่มีภาษาไทยเลยนะเอาเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆพ่อแม่ไม่ได้เรียนหนังสือภาษาอังกฤษแล้วไปตั้งแม่นี่ของแม่นะนี่นี่อะไรล่ะลูกอะไรล่ะท่านเปิดแม่อ่านเอาเองสิอ่านเป็นที่ไหนเล่าจบป.2 มาก็ดูมันสิมันลูกอะไรอ่ะมันอะไรในกระป๋องมาอะไรอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกก็อยากก็ดูรูปร่างอยากจะทานกินอะไรแม่ก็เปิดเองเปิดกระป๋องแรกยาวเท่านี้โถเอ้ยก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละมันมีค่านะแม่นะฉันต้องนั่งคือบินไป3วันไปภูเขาหิมาลัยใช่ป่ะมันอยู่ที่หิมพานต์นะแม่ไม่ใช่ที่บ้านเรานะผลที่สุดพอเปิดกระป๋องทุกกระป๋องเปิดกล่องขนมขนมเสร็จแล้วอะไรมาท่านหลานเหลินมาขอกินให้หมดแต่กระป๋องยาของกูไปนะลูกกูซื้อมาใส่หมากใส่ภูท่านใส่เครื่องประดงประดับอะไรจะทำแกใส่แค่ไม่หมดใส่กระตุกตังนะลูกให้มาของต่างประเทศเราไม่ได้ไปก็ฝากแอร์ไปซื้อใช่ไหมท่านอาที่มันภาษาแตกต่างฝรั่งเศสบ้างเยอรมันบ้างอาที่มันมีพิมพ์ภาษาอังกฤษนะมันหลากหลายให้เขาภูมิใจบ้างกูพ่อแม่ตายไปรกแล้วจะไม่เป็นขตบุญที่กุศลคิดว่าวันหนึ่งพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายจัดงานศพพ่อแม่อย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่าคิดคำว่าประหยัดอย่าให้คนเกลียดศพพ่อแม่อย่าให้คนกลัวศพพ่อแม่การจัดศพพ่อแม่ที่ใช้จ่ายเงินมากในเมื่อเรามีโอกาสจ่ายนั่นคือบุญกุศลที่จะสงเคราะห์จัดวันเดียวหน้าเมรุนะท่านบางคนบอกอะไรฮะสิ้นเปลืองใช่ไหมท่านสิ้นเปลืองไหมถ้าไม่มีคนจัดเนี่ยดอกไม้ขายได้ไหมท่านต้นน้ำยันปลายทางเนี่ยขายได้ไหมท่านแต่มันจะขายได้ในงานศพเพราะมันมีลูกกตัญญูไอ้ลูกเป็นกตัญญูเหรอท่านรีบไปเผาไปซื้อดอกไม้ก็สิ้นเปลืองถวายพระก็สัก500พระเทศก็สัก3,000มันหัวมากท่านแต่มันมียศศักดิ์นะท่านนะมันกลัวว่าจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองไม่สิ้นเปลืองท่านเนี่ยอาตมาอนุโมทนานะที่ท่านสั่งดอกมกดอกไม้มันไม่ได้คิดว่าสิ้นเปลืองไม่ได้บอกโอ้นี่นะเธอสองคู่นะตาหลังก็ลดดอกไม้มานะเอาเป็นเงินใส่ซองให้พระดีกว่าแต่ถามว่าคนปลูกดอกไม้เนี่ยมันจะได้ตังค์ไหมท่านคนประดับดอกไม้จะมีงานไหมดอกไม้เหี่ยวเร็วเท่าไหร่คือเศรษฐกิจของชาติเท่านั้นท่านจำว่านั้นในเมืองไทยเนี่ยเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยพระและพิธีกรรมเท่านั้นนั้นอย่าด่าพระรวยอย่างไรงี้พระมีรวยเหรอท่านในกฎหมายบอกใช่ไหมท่านพระเมื่อตายไปแล้วถ้าเงินทองเขาไม่ได้ฝากไว้เป็นของวัดหมดแม้แต่ที่ดินท่านพระไม่มีพินัยกรรมพระรวยอะไรล่ะท่านเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ถามสิเนี่ยมีคนมาขอให้สร้างโบสถ์เนี่ยยังคาหนี้เขาอีกกี่หลังสร้างศาลาก็ถือว่าคนราชบุรีมาได้ดีแล้วใช่ไหมพี่ต้องกลับไปสร้างทุกองค์เนี่ยมานั่งที่เนี่ยตามอายุท่านอาตมาก็ยังค้างอีกเท่าไหร่อำเภอเสนา11ล้านหอประชุมไม่เคยเรียนแล้วท่านแต่เป็นลูกบ้านนั้นเคยเราไปสร้าง11ล้านบางทีก็ต้องสร้างก่อนมีแค่3ล้านไปโยมไปจัดแจงออกแบบสร้างไปก่อนเงินผ่อนทีหลังผ่อนทีหลังเวลาพระจ่ายมันไม่เห็นสะพานใช่ไหมท่าน
สาธารณอนามัยลงร่ำโรงเรียนพระรวยทางนั้น

สมเด็จปากน้ำรวยดูสิสมเด็จในประเทศไทยเนี่ยว่าปากน้ำบริจาคมากที่สุดเงินที่ท่านได้เนี่ยไม่ได้ไปเรียกอะไรใครนั่งอยู่หน้าหลวงพ่อสดเขาบริจาคเอาไปเซ็นเช็คไปทำโครงการมาเอาไปเอาไปเอาไปเขาไม่รู้ซึ่งน่าสงสารเขามากไอ้คนที่ด่าพระว่าไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีเนี่ยแหละหันกลับไปดูตัวเองซะหน่อยท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจเข้าใจอย่ามาอะไรกับพระนักหนาก็อยากจะได้ภาษีอีกอ้าวอีกเท่าไหร่ท่านอีก3อีก150เท่าของราคารถเอาไปสิเพราะเวลาเซ็นเนี่ยเลขาเป็นฝ่ายทําท่านเราเป็นฝ่ายเซ็นใช่มั้ยท่านเลขาทําผิดพลาดเอาตังค์ไปแต่อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าหวั่นไหวไม่ได้แก้ตัวแทนท่านนะแก้ตัวก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกท่านไม่ได้ดีอะไรแต่อยากให้เราเข้าใจว่าคณะสงฆ์เป็นอย่างนี้เพื่อท่านจะได้ครองละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล่อยหล่อลงไปใช่ไหมท่านจะล่อยหล่อไปแล้วท่านก็ต้องเข้าใจว่าคนเสียภาษีคนไม่เสียภาษีคนหลบภาษีก็คือเจ้าใหญ่นายโตบ้านเมืองเราที่ซื้อของมาฝากเพื่อนซื้อของมาให้เมียเมียซื้อของมาให้พวกนั่นแหละเสียภาษีถ้าคุณเคยประพฤติอย่างนั้นคุณไปคิดเอาใหม่กับพระอย่าว่าพระและเราก็จะได้สงบสงบกันท่านแล้วปฏิบัติธรรมกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ฝากหัวใจของคนดีอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีตึงต่อบิดามารดาสองก็ขยับมาเป็นครูอาจารย์ใช่ไหมท่านทุกคนที่ทำคุณต่อเรามีโอกาสไปตอบแทนพระคุณท่านเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตแม่จอดเรือที่ไหนสร้างพระใช่ไหมพี่สร้างพระนอนใหญ่บ้างจอดวัชตือก็สร้างกลับไปสร้างพระนอนยาวท่านอยู่ที่ไหนก็ตามถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิและถิ่นที่เคยพักอาศัยท่านไม่เคยลืมความกตัญญูเพราะถ้าจะหาพระสักรูปหนึ่งที่กตัญญูสุดยอดท่านจงมองเสด็จพุทธาจารย์โตแบบไม่ใช่พระขังแต่แบบพระยอดกตัญญูของประเทศเพราะฉะนั้นท่านจึงอมตะจึงของเงินงดเลื่อนลดคำพีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจะได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสภณผู้คนเลื่อนลือเกียรติก้องระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังอย่างพญาช้างสารเจ็ดกระหารปาราชสีผิวผ่องยองใยไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสมราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

ค่ะคุณผู้ชมคะคนกตัญญูนะคะย่อมเป็นคนที่เจริญรุ่งโรจน์ด้วยลาภยศสรรเสริญคนกตัญญูย่อมเป็นคนมีเสน่ห์คนกตัญญูย่อมได้ไปสวรรค์นะคะและที่สำคัญคนที่กตัญญูย่อมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผล

รมชาติของมนุษย์เรามักจะพัฒนาจากสิ่งที่ใหญ่ไปสู่สิ่งที่เล็กเสมอได้แก่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนจะไปพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแขนขาแกนกลางลำตัวก่อนที่จะไปพัฒนาสู่การใช้นิ้วมือเพื่อเขียนหรือทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นหากเราเรียนรู้ว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาเช่นไรเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนนึงสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของเขาซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สมองแล้วก็พัฒนาการต่างๆทางด้านความคิดสังคมแล้วก็เรื่องของการที่กว่าเด็กคนนึงจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและสรีระเนี่ยเป็นเช่นไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในหัวข้อที่1เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการร่างกายและความคิดกันนะคะในส่วนของการพัฒนาความคิดเด็กก็ต้องเริ่มจากการที่ร่างกายของเขาได้รับการพัฒนานั่นก็คือการให้เด็กๆได้ใช้งานกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะขั้นแรกเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆพัฒนาร่างกายของเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการคืนออโตโนมีหรือการให้เขาใช้ร่างกายของเขาลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นการกินข้าวการอาบน้ำแปรงฟันล้างมือหรือถอดใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าทุกอย่างที่เขาได้ลงมือทำร่างกายของเขาก็จะได้รับการพัฒนาค่ะที่สำคัญยิ่งฝึกฝนยิ่งทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันกล้ามเนื้อของเขาก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็เริ่มเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆมากขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเผื่อร่างกายได้ใช้งานแล้วเนี่ยเด็กๆ เองยังได้พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาด้วยเด็กๆ เขารู้สึกว่าเมื่อเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาทำมันได้สำเร็จเนี่ยแปลว่าตัวตนหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าแล้วเขาก็สามารถที่จะแผ่ขยายคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมแล้วก็มีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองว่าถ้าทำเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อกินข้าวให้เสร็จก่อนจะไปเล่นหรือแม้กระทั่งแปรงฟันก่อนที่จะลงมาข้างล่างเมื่อเด็กๆรับรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากขึ้นพวกเขาจะกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆมากไปกว่าเดิมในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนอกจากนี้ถ้าหากเรารู้สึกว่าเด็กๆทำมันได้ไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นพาเขาทำไปด้วยกันแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำเองเมื่อเขาทำซ้ำๆเด็กๆจะพัฒนาไปสู่การทำได้ด้วยตัวเองโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเขาก็จะทำได้ค่ะถ้าหากเราไม่ให้ออโตโนมีเด็กๆเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่เขาจะรู้สึกว่าแล้วตัวเขามีศักยภาพตรงไหนบ้างเขาจะไม่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพเท่าที่ควรนะคะดังนั้นถ้าหากมีโอกาสมอบออโตโนมีให้เด็กๆและให้เขาลงมือทำอย่างมากที่สุดค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าการที่ใช้อวัยวะต่างๆมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายของมนุษย์เราที่ใช้พื้นที่ในสมองในการควบคุมแล้วก็การรับรู้มากกว่าอวัยวะอื่นๆอวัยวะเหล่านั้นบางคนอาจจะทายออกแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนของมือทั้ง2นิ้วทั้ง10นิ้วแล้วก็บริเวณใบหน้าอันนี้มาจากแนวคิดที่ชื่อว่าโฮมอนคูลัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีนี้ด้วยกันค่ะทฤษฎีโฮมอนคูลัสเนี่ยเชื่อว่ายิ่งอวัยวะส่วนใดครอบครองพื้นที่สมองมากก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่มากในการวาดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ตามภาพนี้เลยนี่คือภาพสมองที่วาดอวัยวะต่างๆตามพื้นที่ในการครอบครองและการควบคุมโฮมอนคูลัสเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนนะคะคือส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของทางร่างกายหรือที่เรียกว่าโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์จะเห็นได้ว่ายิ่งมีขนาดของอวัยวะใดใหญ่แปลว่าสมองเนี่ยจะต้องใช้ในการควบคุมในบริเวณนั้นเยอะเห็นชัดว่ามือเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาและเท้าเสียอีกหรือบริเวณใบหน้าที่ใหญ่กว่าขาและเท้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาและเท้าของเราอะใหญ่กว่าใบหน้าหรือบางครั้งใหญ่กว่ามือของเรานะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบริเวณมือเรามีความละเอียดในการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆถ้าเราโดนเข็มจิ้มบริเวณนิ้วมือจะรู้สึกเจ็บกว่าบริเวณเท้านั่นก็เป็นเพราะว่าสมองในการควบคุมสั่งการตรงนี้ค่ะมันเยอะกว่านั่นเองในการควบคุมมือแล้วก็ที่สำคัญบริเวณใบหน้าของเราก็มีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างเยอะทำให้เรารับรสดมกลิ่นการมองเห็นหรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสที่บริเวณใบหน้าก็จะมากกว่าค่ะทีนี้ก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่าประสาทสัมผัสสั่งการหรือเรียกว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์นะคะ
บริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะว่าบริเวณใบหน้าของเราเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่เยอะมากกว่านิ้วเท้าของเราจะแยกออกจากกันบริเวณหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวทั้งยิ้มหน้าบึ้งร้องไห้หรือแม้กระทั่งการขมวดคิ้วเราใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากนิ้วมือก็เช่นกันค่ะถ้าหากให้เท้าของเราเนี่ยไปเย็บผ้าก็อาจจะสู้มือของเราไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติดังนั้นสมองของส่วนนี้ก็เลยควบคุมบริเวณมือที่เยอะมากๆกินเนื้อที่มากกว่าเท้าเสียอีกนะคะซึ่งหากเรานำแผนที่สมองตามแนวคิดของโฮมุนคูลัสเนี่ยไปวาดเป็นมนุษย์หรือวาดครีเอทออกมาเป็นตัวมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์โฮมุนคูลัสแบบนี้มานะคะจะเห็นได้ว่าจะผิดแผกไปจากมนุษย์เราปกติบริเวณตรงพื้นที่สมองส่วนใดที่ต้องใช้การควบคุมแล้วก็ใช้การรับสัมผัสที่มากอวัยวะนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากจะเห็นได้ว่ามือจะมีขนาดใหญ่พอๆกับใบหน้าแต่เท้าขาแล้วก็ส่วนแกนกลางลำตัวเนี่ยค่อนข้างเล็กนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราปวดท้องเราก็จะหาได้ยากว่าเอ๊ะเราปวดที่ลำไส้กระเพาะหรือว่าบริเวณลิ้นปี่เพราะว่าการรับสัมผัสบริเวณนี้น้อยกว่าบริเวณมือหรือว่าหน้าของเราเสียอีกค่ะบริเวณปากจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับบริเวณอื่นในใบหน้าเพราะว่าปากของเราเนี่ยต้องรับรสชาติแล้วก็รับความรู้สึกร้อนเย็นหรือว่าเป็นความแข็งความอ่อนความนิ่มดังนั้นโฮมุนคูลัสก็เลยทำให้เรารู้ว่ายิ่งอวัยวะใดที่มีขนาดใหญ่ในภาพก็แปลว่ายิ่งครอบครองพื้นที่สมองในการควบคุมในการรับสัมผัสมากเท่านั้นถ้าอยากให้เด็กๆพัฒนาสมองได้ไกลเราก็ต้องเริ่มจากที่การใช้มือที่เยอะมากขึ้นการที่จะกระตุ้นบริเวณใบหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือการรับสัมผัสต่างๆในส่วนของมือแล้วก็ใบหน้าค่ะนอกจากจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรับสัมผัสแล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนั่นเองค่ะมีงานวิจัยของจอห์นฮัตตันซึ่งเขาอยู่ที่ศูนย์ Leading Legacy Discovery Center ที่โรงพยาบาลเด็กซินซินเนติได้ศึกษาเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือเป็นประจำหรือฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำเนี่ยกับเด็กๆที่ใช้เวลากับการดูหน้าจออย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสมองของเด็กๆกลุ่มไหนจะมีการพัฒนาที่ดีกว่ากันซึ่งผล MRI ของสมองของเด็ก2กลุ่มนี้เราพบว่ากลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำเนี่ยสมองส่วนของ White Matter ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการอ่านเขียนเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นที่เข้มข้นแล้วก็มากกว่านะคะดูจากบริเวณตรงบริเวณสีแดงนี้ได้เลยค่ะในขณะที่เด็กอีกกลุ่มนึงที่ดูหน้าจอเฉลี่ยวันละ2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะมีการทำงานที่กระจัดกระจายแล้วไม่มีการตอบสนองในส่วนของ White Matter เมื่อเทียบเท่ากับเด็กส่วนของการที่ได้รับการอ่านหนังสือจากคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันเป็นประจำนะคะอย่างไรก็ตามการที่เด็กๆใช้เวลาไปกับหน้าจอเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆในชีวิตที่สำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็การสื่อสารดังนั้นในระยะยาวแล้วสมองของเด็กๆที่ได้รับการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในด้านการเขียนอ่านซึ่งเป็นผลดีด้านวิชาการแล้วก็การเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะมีผลในระยะยาวในเชิงของการเข้าใจเหตุและผลนอกจากนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เวลากับลูกด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับเขามากกว่าที่จะทิ้งเขาไว้กับหน้าจอนะคะ

จากหัวข้อแรกเราก็ได้ทราบว่าสมองของเด็กๆเนี่ยจะพัฒนาจากการทำกิจกรรมอะไรดังนั้นต่อยอดในหัวข้อที่2เลยค่ะว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนจะช่วยบ่มเพาะเด็กๆให้เติบโตเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกในชีวิตของเขาจริงๆแล้วหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่สำคัญมากๆกว่าการเขียนอ่านหรือการคัดลายมือก็คือการที่เขาได้เล่นนั่นเองค่ะการเล่นในวันนี้ครูเมย์จะขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการเล่นอะไรที่ส่งเสริมการรับรู้ตัวตนของตัวเองแล้วก็การรับรู้ว่าพ่อแม่ของเขามีอยู่จริงนะคะการเล่นอันนี้จะส่งเสริมให้เขาเกิดทักษะที่เรียกว่า object permanent หรือว่าการรับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงนั่นเองตอนที่เด็กๆเกิดมาพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะที่รับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถือของ1ชิ้นเช่นมีตุ๊กตาอยู่ในมือของเราแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าวตุ๊กตาหายไปแล้วแล้วเราเอาไปซ่อนด้านหลังเราเด็กจะไม่รู้แล้วนะคะว่าตุ๊กตาเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาจะเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าตุ๊กตามีหายไปแล้วเป็นเหมือนมนต์วิเศษเลยดังนั้นการเล่นที่จะทำให้เด็กๆเริ่มรับรู้ว่าอ๋อของอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขามันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ย้ายที่หรือมันอาจจะถูกซ่อนอยู่การเล่นรูปแบบนี้ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะนั่นก็คือการเล่นจ้าเอ๋แล้วก็การเล่นซ่อนแอบนั่นเองเล่นจ้าเอ๋เล่นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะแค่ปิดตาแล้วก็จ้าเอ๋เด็กๆจะรับรู้ว่าเอ๊หน้าตาของคุณพ่อคุณแม่หายไปไหนนะอ้าวโผล่มาแล้วมันก็คล้ายๆกับการเล่นมนต์ให้กับเด็กเล็กๆเห็นนั่นแหละค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนแบบการเล่นแบบนี้ด้วยการอาจจะเอาผ้าห่มของเขามาปิดหน้าหรือเอาตัวเองเนี่ยไปซ่อนหลังผ้าม่านเพื่อให้เรามาจ้าเอ๋เขายิ่งเล่นเด็กๆยิ่งรับรู้ว่าอ๋อการที่หน้าหายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยหน้าไม่ได้หายไปนะคุณพ่อคุณแม่แค่ซ่อนหน้าไว้กับมือของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองส่วนการเล่นจ้าเอ๋เนี่ยจะพัฒนาไปสู่การเล่นซ่อนแอบเด็กๆที่โตขึ้นมาหน่อยเริ่มสื่อสารได้เริ่มพูดได้การเล่นซ่อนแอบเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับการเล่นจ้าเอ๋เลยแต่เป็นการที่เขาต้องใช้ทั้งตัวเองเนี่ยไปซ่อนและให้อีกคนหนึ่งหาเมื่อเด็กๆเรียนรู้ว่าการซ่อนแล้วก็ต้องหาเจอเนี่ยก็จะรู้ว่าวัตถุก็มีอยู่จริงนะถ้าเขาเอาวัตถุไปซ่อนและทุกคนก็เจอเหมือนกันมันแค่หายไปแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้หายไปตลอดกาลซะหน่อยซึ่งทักษะนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆจะไปโรงเรียนและเราต้องส่งเขาไว้ให้เขาอยู่กับคุณครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนคุณพ่อคุณแม่แค่กลับบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมารับใหม่แล้วพวกเขาก็จะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่หายไปนะไม่ได้ทิ้งเขาไว้และก็คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงตัวเขาก็มีอยู่จริงเช่นกันค่ะรูปแบบการเล่นที่2ที่สำคัญพอๆกับการเล่นรูปแบบแรกเลยก็คือการเล่นกับธรรมชาตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆมีโอกาสได้สัมผัสน้ำสัมผัสหญ้าสัมผัสดินสัมผัสทรายเด็กๆจะรับรู้ได้ว่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันและเขาก็สามารถที่จะปรับตัวกับความแตกต่างในแต่ละแบบได้ถ้าเขาเดินบนทรายนุ่มๆเขาก็อาจจะย่ำเต็มแรงถ้าเขาเดินบนหินเขาก็ต้องคอยทรงตัวถ้าเขาเดินบนหญ้าเปียกๆก็ต้องระวังลื่นตรงนี้เด็กๆได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะคะกับเด็กๆที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมถ้าหากเขาได้เรียนรู้การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากธรรมชาติแล้วเขาก็จะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆที่มีความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าเด็กๆบางคนที่ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซนซอรี่หรือประสาทสัมผัสตามมาเช่นอาจจะรู้สึกว่าไวต่อสภาพแวดล้อมแค่เพียงได้ยินเสียงของเพื่อนๆหรือว่ามีคนเยอะๆมากๆเขาอาจจะรับมือกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่ไหวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าความร้อนความเย็นหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเด็กๆอาจจะหลีกหนีมากกว่าที่จะพยายามปรับตัวเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมนั้นดังนั้นยิ่งเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้เขาก็จะนำไปใช้กับคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนต่อไปค่ะสุดท้ายคือการเล่นรูปแบบที่3การเล่นอิสระเด็กๆควรจะได้รับอิสระในการเลือกของเล่นหรือเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อจากร้านของเล่นเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนส้อมหรือหม้อก็สามารถเป็นของเล่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาสนใจนั่นก็คือการเล่นแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วถ้านอกเหนือไปจากการระวังความปลอดภัยเราควรจะให้อิสระเด็กๆในการเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นบางอย่างเราคิดว่าเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเพียงอย่างจริงๆแล้วของเล่นทุกอย่างค่ะ

สามารถที่จะให้เด็กหญิงและเด็กชายเล่นได้หมดโดยเฉพาะของเล่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจหรือความใส่ใจเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือตุ๊กตานั่นเองค่ะตุ๊กตาอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตุ๊กตาหมีอาจจะเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาคนทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกว่าตุ๊กตาเนี่ยค่ะสามารถช่วยพัฒนาเด็กๆในด้านนี้ได้มีการวิจัยที่ศึกษาเด็กๆอายุ 4-8 ขวบจำนวน33คนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายว่าถ้าหากเล่นตุ๊กตาแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเด็กๆ เล่นตุ๊กตาค่ะสมองส่วนที่ชื่อว่า posterior superior temporal sulcus หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมไม่ว่าจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจผู้อื่นหรือว่าการที่รับรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกยังไงเนี่ยได้รับการกระตุ้นค่ะดังนั้นถ้าหากเด็กชายเล่นตุ๊กตาหรือเด็กหญิงตุ๊กตาพวกเขาอาจจะพัฒนาความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจเข้าใจและที่สำคัญก็คือเรียนรู้ว่าการที่เราอยากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีควรจะทำยังไงนะคะการที่เราเห็นตุ๊กตาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะเหมือนน้องคนเล็กๆหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเราเด็กๆจะรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะดูแลและปกป้องตุ๊กตาเหล่านั้นมากกว่าที่จะทำให้ตุ๊กตาเหล่านั้นบาดเจ็บนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสถ้าเด็กชายหรือเด็กหญิงขอเราเล่นตุ๊กตาก็ให้พวกเขาได้เล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นถ้าเขาไม่ได้อยากเล่นตุ๊กตาหรือเล่นอื่นๆเด็กหญิงอาจจะอยากเล่นรถยนต์เด็กชายอาจจะอยากเล่นทำกับข้าวก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในวัยเยาว์แต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสในวันนี้ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยก็ให้เขาได้เลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจเมื่อเด็กชายเล่นทำกับข้าวพวกเขาอาจจะอยากกลายเป็นเชฟหรือเด็กหญิงอยากจะเล่นรถพวกเขาอาจจะกลายเป็นวิศวกรหญิงที่เก่งกาจก็ได้ค่ะขอเพียงเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเล่นอิสระและเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในแบบที่พวกเขาเป็นก็เพียงพอแล้วค่ะพัฒนาการการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยสามารถแบ่งออกเป็น6ขั้นค่ะขั้นที่1เรียกว่า unoccupied play หรือว่าเป็นการเล่นแบบที่ยังไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองค่ะจะพบในเด็กวัย 0-3 เดือนการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจำเป็นจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่จะเล่นไปกับเขา 0-3 เดือนเนี่ยพวกเขาก็ยังหยิบจับคว้าของหรือว่าวิ่งเดินยังไม่ได้นะคะดังนั้นการเล่นจะอยู่ในรูปแบบของการสัมผัสร่างกายหรือการเคลื่อนไหวไปมาในบนเตียงง่ายๆเช่นการเล่นจ๊ะเอหรือว่าการเล่นนวดจั๊กจี้ปูไต่อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สามารถเล่นได้กับเด็กในกลุ่มอายุ 0-3 เดือนค่ะส่วนการเล่นในขั้นที่2เรียกว่า solitary play จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 0-2 ปีนะคะการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจะเล่นเพียงลำพังสนใจสิ่งไหนเขาก็จะไปหาสิ่งนั้นหยิบคว้าเข้าของปาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ร่างกายในการเล่นค่ะเขาจะอยากรู้ว่ามือของเขาสามารถกำได้แน่นแค่ไหนดึงได้แรงแค่ไหนหรือว่าของชิ้นนั้นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆเนี่ยจะยังใช้ปากในการสำรวจโลกอยู่ดังนั้นการเล่นของเด็กวัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการเล่นในลักษณะที่อยากจะสัมผัสอยากจะรับรสอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าที่บ้านมีปลั๊กไฟมีอะไรที่เป็นรูหรือว่าแม้กระทั่งหูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเด็กๆ เขาก็จะอาจจะอยากใช้นิ้วเล็กๆของเขาเนี่ยแย่เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรและก็เป็นการเล่นในรูปแบบของการสำรวจค่ะในขั้นที่3เรียกว่า onlooker behavior หรือว่า spectator นะคะตามชื่อเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆเนี่ยใช้การสังเกตการดูว่าใครเล่นยังไงมักจะเกิดในเด็กอายุประมาณ2ขวบค่ะซึ่งเด็ก2ขวบเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีภาษาแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องนักเมื่อเทียบกับเด็กวัยอื่นแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามีเด็กคนไหนอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาเล่นแบบไหนนะบางทีเขาสังเกตและเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะแล้วก็ไปเล่นด้วยตัวเองที่บ้านเขาอาจจะเห็นพี่คนนึงกำลังหยิบของมาโยนเล่นเขาอาจจะดูไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่เล่นแบบนั้นทันทีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วทำไมอยู่ดีๆไปหยิบของมาโยนเล่นในรูปแบบเดียวกับพี่เลยมันก็คือการเล่นในลักษณะของการสังเกตนั่นเองค่ะดังนั้นในเด็กวัยนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมการเล่นให้เขาด้วยการนั่งเล่นข้างๆเขาไม่ต้องไปบังคับนะคะว่าเอ้ยทำตามแม่นะหรือทำแบบเดียวกันแต่แค่เพียงเล่นให้เขาดูค่ะสักพักถ้าเขาสนใจเด็กๆจะมานั่งดูใกล้ๆหรือจ้องเลยก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเก็บเป็นข้อมูลแล้วไปเล่นได้ด้วยตัวเองยิ่งเขาไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆหรือว่าเด็กวัยเดียวกันที่อาจจะมีขนาดตัวใกล้เคียงกันเด็กๆจะยิ่งสนใจและอยากเล่นแบบเป็นพิเศษนะคะ
ดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆในวัย2ขวบเนี่ยพาเขาไปที่สวนหรือพาเขาไปในที่ที่มีเด็กๆวัยเดียวกับเขาแล้วก็ให้เขาลองสังเกตเพื่อนๆเล่นดูค่ะขั้นที่4เรียกว่า parallel play จะเกิดในเด็กอายุ2ปีขึ้นไปในขั้นนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะเข้าไปเล่นด้วยตัวเขาเองได้แล้วท่ามกลางเด็กคนอื่นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปหาเด็กคนอื่นเพื่อจะเล่นด้วยเขาแค่อยากนั่งเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ถ้าเขาสนใจมากจริงๆเขาก็อาจจะเล่นคล้ายกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีสกิลคล้ายๆกับทักษะในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการสังเกตเขาก็จะเก็บทักษะนี้มาใช้ใน parallel play ด้วยก็คือสังเกตเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มาเล่นแต่ถ้าเล่นใกล้ๆกันแล้วก็เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนเล่นเขาก็จะเล่นของเขาไปคนเดียวแบบนี้ค่ะแล้วขั้นต่อมาคือขั้นที่5เรียกว่า associate play มักจะเกิดในเด็ก 3-4 ปีในช่วงวัยนี้เด็กๆเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนมากขึ้นแต่ยังเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะคะในวัยนี้เราควรจะส่งเสริมการรอคอยการผัดกันเล่นการที่เขาจะแบ่งปันการเล่นกับเพื่อนแต่ก็เป็นธรรมดานะคะที่เด็กวัย 3-4 ปีจะทะเลาะ กับเพื่อนวัยเดียวกันหรือพี่น้องของตัวเองเพราะว่าการรอคอยของเขาอาจจะยังน้อยอยู่และการสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองอาจจะไม่ทันใจเด็กๆเลยใช้การยื้อแย่งฉุดแย่งมาเลยทันทีโดยที่ไม่พูดบอกขออนุญาตก่อนดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องให้การสอนเขาว่าที่ควรทำอย่างไรดีแล้วก็การต่อคิวการแบ่งปันค่อยเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการที่เขารู้ว่าแบ่งปันคือการที่เขาผัดกันเล่นกับเพื่อนต่อคิวคือเขาไปต่อแถวยังไงนะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นค่ะและขั้นสุดท้ายเรียกว่า cooperative play อย่างชื่อที่บอกไปเลยค่ะว่ามีการเล่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นมากๆในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเขาจะเริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียนเล็กๆอาจจะเป็นอนุบาลแล้วเขาก็เริ่มจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนเริ่มชวนมาเอ้าเรามาทำกับข้าวกันเถอะเริ่มแบ่งหน้าที่กันใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครทำกับข้าวเป็นแม่ค้าลูกค้าหรือแม้กระทั่งการที่เขาอยากจะเล่นไล่จับเล่นซ่อนแอบทุกคนเริ่มแบ่งกันได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนก่อนการที่เขาเริ่มเรียนรู้ว่ามีกติกาเป็นแบบไหนแล้วทุกคนควรจะทำตามกติกาเนี่ยก็จะทำให้เขาเล่นสนุกมากขึ้นแล้วในวัยนี้เนี่ยค่ะเขาเริ่มสนุกกับเพื่อนมากกว่าที่จะเล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วและสุดท้ายทำไมขั้นพัฒนาการการเล่นถึงสิ้นสุดแค่ช่วงขั้นที่6ก็เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็คือระยะเวลาที่ยาวนานต่อจากนั้นไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเนี่ยก็จะนำไปสู่ทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการเข้าสังคมเราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาเล่นกันในแบบเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมวัยแล้วแต่คือการเข้าสังคมนั่นเองก็คือรูปแบบการเล่นรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเด็กๆจึงเล่นเพื่อเรียนรู้ตัวเองผู้คนรอบข้างแล้วก็โลกใบนี้งานของเด็กคือการเล่นเมื่อเด็กเล่นแล้วสนุกจึงเกิดความสุขเด็กๆจึงเรียนรู้ความสุขผ่านการเล่นค่ะในหัวข้อที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าผู้ใหญ่แบบไหนที่จะสามารถเปิดกว้างแล้วการเปิดกว้างจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กๆค่ะก็คือผู้ใหญ่ในรูปแบบข้อที่1คือเราจะไม่ใช้คำพูดในลักษณะห้ามอย่าหยุดไม่แต่เราจะใช้คำพูดในรูปแบบของการบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องการให้เขาทำอะไรเนี่ยก็จะพูดตรงไปตรงมาเลยว่าอยากให้ทำอะไรเป็นแบบไหนหรือเรามีทางออกอะไรบ้างเพราะว่าบ่อยครั้งที่เวลาเด็กๆ เล่นผู้ใหญ่มักจะพูดคำพูดเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกติกากับเขาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ปล่อยให้เขาเล่นแล้วมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันกำลังจะเกิดอันตรายเรามักจะพูดคำพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็พูดบ่อยๆด้วยค่ะเช่นอย่าวิ่งสิระวังนะอย่าถือแบบนั้นกลับมาได้แล้วหยุดทำแบบนี้สักทีเราก็เลยจะพบว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆแทนที่เขาจะฟังเรามากขึ้นเขากลับรู้สึกว่าเอ๊ะพูดบ่อยจังเลยถ้าอย่างนี้ฉันควรจะฟังเมื่อไหร่ดีล่ะแทนที่จะได้ผลดีคือเด็กๆฟังก็กลายเป็นว่าเขาแทบจะทำหูทวนลมแล้วก็เล่นต่อไปแบบนั้นและเราก็อาจจะหงุดหงิดมากขึ้นเราเลือกมาใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกน่าจะง่ายกว่าค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเวลาเด็กๆเล่นทรายในบ่อทรายแล้วเขาเริ่มเอาทรายตักออกมานอกบ่อทรายแล้วแทนที่จะพูดว่าอย่าเอานอกบ่อทรายหรือว่าอย่าตักทรายออกมาสิเราก็อาจจะใช้คำว่าทรายอยู่ในบ่อให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการให้ทรายเนี่ยอยู่แค่ในบ่อนะถ้าเราเล่นแบบนี้น่าจะเหมาะสมดีแล้วก็เล่นต่อไปค่ะ
หรือการที่เราพูดกับเด็กๆว่าอย่าวิ่งแทนพูดว่าอย่าวิ่งเราอาจจะพูดว่าเราเดินกันหรือมาจูงมือเดินไปด้วยกันนะเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการคืออะไรแม้ว่าเราจะลดการพูดว่าอย่าหยุดไม่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยปะละเลยเด็กๆให้ทำอะไรตามใจชอบจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองผู้อื่นหรือข้าวของเสียหายนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ระหว่างปล่อยอิสระกับปล่อยปะละเลยอยู่นั่นก็คือการที่เราต้องมีกติกาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นกติกาที่แนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกฎ3ข้อค่ะได้แก่การไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทำให้เข้าของเสียหายถ้าเด็กๆกำลังจะทำให้ตัวเองไปสู่การผิดกฎ3ข้อนี้เราสามารถเตือนเด็กๆได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งบอกเขาว่าถ้าลูกยังทำแบบนี้แปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นนะเรากลับบ้านกันก่อนหรือว่าเราหยุดเล่นสิ่งนั้นกันเถอะเด็กๆต้องเรียนรู้ว่ากติกาเนี่ยมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะข้อที่2คือกติกาในรูปแบบของเวลาหรือการกำหนดของว่าเขาควรจะเล่นได้แค่ไหนหรือว่าเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าเรากำหนดไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอิสระที่เด็กๆได้รับเนี่ยก็อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมตั้งแต่แรกค่ะเราก็จะไม่ต้องมาบ่นเขาบ่อยๆหรือว่าคอยพูดว่าจะหมดเวลาแล้วนะเพราะว่าเราตกลงกับเขาไว้อยู่แล้วเราแค่เพียงเตือนเขาว่าอีก5นาทีก็หมดเวลาแล้วนะหนูอยากเล่นไรเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บของกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระกับเขาแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตัวเองหรือเข้าของด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆโตพอที่จะเริ่มออกไปสำรวจโลกก็คือเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วรู้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเชื่อใจกับลูกว่าเขามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากแค่ไหนแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำโดยมีเราเฝ้าดูอยู่ห่างๆเนี่ยลูกก็จะรับรู้ว่าเราเชื่อใจเขาและวางใจในตัวเขาที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองเมื่อเราให้ความเชื่อใจกับลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่มั่นใจในตัวเขาเด็กๆจะเชื่อใจในตัวเองมากขึ้นและลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่ในแบบที่เขาอยากจะเล่นและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเด็กเล่นอย่างเต็มที่เขาจะได้เรียนรู้ศักยภาพและข้อจำกัดของตัวเองค่ะ

ฐานกายที่มั่นคงของเด็กๆก็จะนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ขั้นที่สูงต่อไปฐานกายในที่นี้ก็หมายถึงสมองกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าหากเขาได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านการลงมือทำการเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ร่างกายของเขาอย่างเต็มที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็ศักยภาพที่เขามีเพื่อนำมาใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการการเขียนการอ่านหรือการเข้าใจเหตุผลค่ะการเล่นจึงช่วยเติมเต็มวัยเยาว์ของเด็กทุกคนหากเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยปราศจากการเล่นบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดหายไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของเราแม้ว่าเราจะพยายามเติมเต็มเท่าไหร่มันก็อาจจะสายเกินไปเพราะเราทุกคนต่างเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นเด็กจึงจำเป็นต้องเล่นและเล่นเดี๋ยวนี้ค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยสนับสนุนปกการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จนกระทั่งประชาธิปไตยพุทธองค์ไม่เคยสนับสนุนแต่พระพุทธองค์จะระบบการปกครองอย่างไรพระพุทธองค์ทรงให้คำแนะนำว่าถ้าประเทศนี้พอใจการปกครองแบบนี้ก็ควรจะเป็นในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคือให้มันดีที่สุดภายในกรอบที่กำหนดเอาไว้อย่างพุทธองค์อบรมพวกลิชวีซึ่งไม่มีพระราชา ปกครองแบบ เป็นประชารัฐตัวองค์ก็ให้หลักอย่างเช่นให้มีการประชุมเนืองนิดพร้อมเพรียงการประชุมพร้อมเพรียงกันจัดธุระในที่ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมเน้นความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนด้วยความเคารพให้มีความเคารพในผู้ใหญ่ไม่เบียดเบียนผู้หญิงให้มีความเคารพผู้หญิงให้เคารพผู้นำทางศาสนาเป็นต้นแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลประเทศต่างๆปกครองโดยพระราชาและมีพระราชาซึ่งมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนดิโกศลเป็นต้นและในประเทศเหล่านั้นพระพุทธองค์ให้หลักการปกครองโดยเป็นคุณธรรมสำหรับพระราชาคนไทยรู้จักหลักนี้ซึ่งมีทั้ง10ข้อที่มีชื่อว่าทศพิธราชธรรมในประเทศไทยก็ถือว่าหลักการปกครองของพระราชาตลอดมาคำว่าทัสพิษก็บอกอยู่ในตัวว่ามี10ข้อว่าทัสสะแปลว่า10ข้อแรกเป็นคุณธรรมข้อแรกในเกือบทุกหมวดธรรมไม่ว่าของใครนั่นคือการให้ทานเพราะการให้ทานมีหน้าที่ระงับหรือเปลี่ยนเปลี่ยนความตรณีและเป็นวิธีผูกไมตรีสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันสร้างความผูกพันโดยเฉพาะในเมื่อทรัพย์สินมีการแบ่งปันกันที่ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอกันหมายถึงว่าบางคนมีมากบางคนมีน้อยก็ถือว่าในสังคมที่ดีผู้มีมากก็ควรจะแบ่งปันให้ผู้มีน้อยบ้างเพราะถ้าผู้มีมากเกินจำเป็นจะเก็บไว้ทำไม
เป็นศูนย์เกินก็ให้กับคนที่เขาขาดไปก็ถือว่าเป็นบุญอาตมาเคยอ่านในเรื่องสังคมเอสกิโมสมัยก่อนในสมัยนั้นทุกวันนี้ไม่ทราบแต่ในสมัยนั้นพอถึงวันปีใหม่คนที่ค้าขายได้ดีทำมาหากินได้ดีจนกระทั่งมีเงินมีทองมากกว่าเพื่อนก็ต้องเป็นเจ้าภาพปาร์ตี้แล้วก็ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาเกินเพื่อนเลี้ยงหมู่บ้านพอขึ้นปีใหม่ทุกคนก็กลับมาเสมอกันอีกทีหนึ่งคือไม่อยากให้มีคนบางคนบางบ้านบางตระกูลมีมากจนเกินไปถือว่าทำให้สังคมไม่สมดุลทำให้เกิดการอิจฉาไปปาดการเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ง่ายอย่างไรก็ตามในประเทศที่ปกครองด้วยพระราชาถือว่าพระราชาที่ดีก็ใช้ทรัพย์สินของพระองค์เพื่อประโยชน์ของของประชารัฐของประชาชนอย่างดูในประเทศไทยมหากษัตริย์ของเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีโครงงานมากมายที่พระมหากษัตริย์ใช้ทุนส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนอาชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ยากจนเพื่อสนับสนุนสิ่งดีงามในประเทศชาติ ก็เป็นสิ่งที่นานุโมทนาอย่างยิ่งทีนี้ถึงแม้ว่าทศพิธราชธรรมเน้นที่คุณธรรมสำหรับพระราชาถ้าเรามองกว้างไปอาจจะถือว่าเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองทั่วไปผู้มีอำนาจเรื่องการให้ทานจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ

ประพฤติดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีพอเมื่อเรามีตำแหน่งสูงเช่นเป็นชาเป็นต้นทุกคนก็มองเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าศูนย์ตัวทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างถ้าคนอยากทำความชั่วถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียบร้อยในบางประการก็เอาเป็นตัวอย่างเลยว่าเอาท่านก็ยังไม่ทำทำไมเราจึงต้องทำแต่ถ้าผู้ใหญ่รักษาศีลมีการแสดงออกทางกายทางวาจาที่เรียบร้อยไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรความกดดันความยั่วยุเป็นอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับคนทุกคนแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เราจะทำตามนั้นเวลาเราอยู่เราอยู่ในระบบสมมติว่าเราอยู่ข้างล่างการรักษาศีลของเราก็ถือว่ามีผลกระทบต่อคนอื่นน้อยไม่ว่าในทางดีและทางชั่วก็มีต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มมีกำลังเริ่มมีตำแหน่งเริ่มมีอำนาจเริ่มอยู่ในสายตาคนอื่นศีลของเราก็จะมีผลต่อคนอื่นมากขึ้นและผู้ทรงศีลก็ได้บุญอยู่ในตัวหมายความว่าผู้ทรงศีล นั้นความรังเกียจตัวเองความเดือดร้อนใจความเสียใจความวุ่นวายใจเพราะการผิดศีล จะไม่มีหรือจะน้อยแต่ก็ได้ความสุขได้อานิสงส์จากการรักษาศีลเรียกว่าได้บุญแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วคนก็มองแล้วอยู่ตลอดเวลาการทรงศีลเนี่ยเป็นกำลังใจกับคนอื่นด้วยก็ได้บุญอีกระดับหนึ่ง การเป็นผู้ใหญ่นี่มันจะสำคัญมากอย่างเช่นก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเนี่ยก็กำลังมีปัญหาเรื่องการเลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่แล้วก็มีความเป็นห่วงมากว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่จะไม่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วประเทศแล้วถ้าเป็นผู้นำเหมือนเป็นพระราชาของสงฆ์ไม่น่าเคารพมันก็จะมีผลกระทบต่อสถาบันมากแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อชาวพุทธในประเทศไทยทั้งหมดแต่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งแล้วทุกคนก็สบายใจว่าโอ้เรามีผู้นำที่น่าเคารพน่ารักแล้วพระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ธรรมดาเหมือนท่านอาจารย์แล้วมีความอุ่นใจว่าผู้นำสถาบันของเราเป็นพระที่มีคุณธรรมเป็นพระที่ดีที่เราเคารพนับถือมากดังศีลหรือความซื่อตรงความดีของผู้ใหญ่มีผลต่อเราจิตใจเรามากเป็นกำลังใจถึงแม้ว่าสถาบันมีปัญหามากมาย

ในการที่เรามองผู้ใหญ่ผู้นำว่าดีก็ยังช่วยความรู้สึกยังทำให้เรามีความหวังข้อที่3ของคุณธรรมของผู้นำและผู้เป็นพระราชาเรียกว่าบริจาคะซึ่งก็ตรงกับคำว่าบริจาคที่เราคุ้นเคยเหมือนกันทีนี้หลายคนอาจจะสับสนเอาคำว่าทานนี่คือการให้กับบริจาคก็คือการให้ไม่ใช่แล้วมันจะไม่ซ้ำกันแต่ในหมวดนี้บริจาคะบริจาคะอาจจะเน้นการเสียสละสิ่งที่ให้กับเราเสียสละความสะดวกสบายเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละแม้จนกระทั่งสุขภาพเสียสละแม้จนกระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติในผู้เป็นพระราชาที่จริงพระราชาจะทำอะไรจะสั่งอะไรทุกคนก็ต้องเกรงใจอยู่แล้วแต่ท่านต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจมีความรักมีความเป็นห่วงทุกคนในประเทศรักชาติจริงๆจนกระทั่งยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็คือข้อที่3คือบริจาคะแล้วมีคำข้อที่4เรียกว่าอาชวะอาชวะนี่เหมือนกับเป็นศูนย์หนึ่งหรือขยายความของศีลการประพฤติแต่เน้นที่ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตการทำอะไรก็ไม่ได้ เอาสิ่งที่หรือว่าเอาของที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะเอาคือเป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์เพราะยังว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นอย่างไรผู้น้อยก็ต้องเอาอย่างนี่ถ้ามีคอร์รัปชันในชั้นสูงยังไม่ต้องสงสัยข้างล่างต้องมีแน่นอนเพราะคนเลือกชนะความรู้สึกของตัวเองได้ยากอยู่แล้วยิ่งถ้าเห็นผู้ใหญ่ก็ทำก็จะเป็นข้ออ้างอยู่เสมอเป็นอาชวะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตเรียบร้อยเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่มีที่ตำหนิแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยใช้เงินของประชาชนในทางที่เหมาะสมถูกต้องดีงามไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือมีความรับผิดชอบ ข้อที่5นี่ก็เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำเกี่ยวกับบุคลิกบุคลิกของพระราชาคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทำอะไรได้พูดอะไรได้หมดแต่พระราชาผู้ทรงธรรมจะมีความเรียกว่ามัทธวะแปลว่าอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยละมุนละไมคือถ้าเราลองจินตนาการถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการอะไรก็สั่งได้จะพูดยังไงเขาก็ต้องให้อยู่แล้ว

จะด่าจะว่าจะพูดภาษาหยาบคายไม่มีใครว่าอะไรจะไม่มีเสียงสะท้อนมีแต่ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อันตรายเนาะอันตรายมันคือกลายเป็นว่า พูดยังไงถึงจะพูดหยาบพูดยังไงพูดเขาก็ให้ทั้งนั้นตามหน้าที่เขาเพราะเราเป็นผู้มีอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นมันสำคัญมากที่มีการฝึกตนผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนแม้แต่ในครอบครัวเองถ้าอยู่เรามีอำนาจแบบที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่าประพฤติตัวอย่างไรมันก็ไม่มีผลกระทบกลับมาสู่เราง่ายๆเราก็ต้องฝึกตนในข้อนี้ให้เป็นคนสุภาพถ้าเราเคยเจอผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากแต่ท่านยังสุภาพพูดกับใครแม้แต่ลูกน้องแม้แต่ผู้ไม่มีอำนาจเลยแต่โดยความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเราจะงามมากใช่ไหมพอถึงไม่ว่าเราจะแบ่งปันโดยสมมติว่าสูงว่าต่ำว่าสำคัญว่าไม่สำคัญว่ามีอำนาจว่าไม่มีอำนาจจริงๆแล้วในโดยหลักธรรมชาติเราเป็นเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตายพระราชากับขอทานมีความแตกต่างกันมากทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันโดยธรรมชาตินั้นในการประพฤติต่อคนอื่นถ้าไม่แต่ว่าพวกเราไม่ใช่พระราชาแต่มันจะบางทีมันจะมีบางกรณีที่เรารู้ว่าเราพูดอะไรเขาทำอะไรเราไม่ได้เรามีอำนาจเหนือเขาต้องกลัวเราเขาต้องเกรงใจเราอันนี้ในขณะนั้นเหมือนว่าเป็นเราเป็นพระราชาเราเป็นพระราชนีใช่ไหมกรณีไหนในชีวิตที่เรารู้สึกตัวว่ามีอำนาจแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใครไม่เกรงใจเขาก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับเราตรงนี้แหละที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือมัทธวะให้เป็นผู้ ที่มีความสุภาพมีการเอาใจเขาใส่ใจเรามีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาขอต่อไปก็คือตัปปะตัปปะนี่ก็คือความเข้มแข็งความฝึกตนความพยายามทำสิ่งที่ทำยากทั้งที่มีอุปสรรคมากมายใจสู้มุ่งมั่นในการฝึกตนมุ่งมั่นในการในงานในหน้าที่พอใจในการขัดเกลาตัวเองที่จะชนะกิเลสในใจเราสิ่งไหนที่มันยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยต้องสู้เพื่อชนะปัญหาในบ้านเมืองปัญหาในครอบครัวเราก็ต้องสู้เพื่อจะได้ชนะเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หลุดพ้นนั่นก็เป็นทัปปะคือมัทธวะจะเน้นที่ความโอนโยนแต่พร้อมกับความโอนโยนนี้จะต้องมีความเข้มแข็งถ้าโอนโยนอย่างเดียวก็คงไม่ดีเดี๋ยวคนจะไม่อาจจะไม่เกรงใจเราแต่พร้อมกับความโอนโยนต้องมีทัปปะต้องมีการฝึกตนต้องมีอุดมการณ์

0: ในการพัฒนากายวาจาใจของตนให้ชนะให้ปล่อยวางกิเลสในความมุ่งมั่นอยู่ที่การชนะกิเลสเพราะถ้าเรามีการทำงานแต่ยังไม่รู้เท่าทันกิเลสยังเป็นเหยื่อของกิเลสการงานของเราก็คงกระท่อนกระแท่นคงไม่ค่อยจะสม่ำเสมอต่อเนื่องพอกิเลสจะแทรกแซงเข้ามาครอบงำย่ำยีจิตใจอยู่เป็นระยะระยะดังนั้นต้องมีตปะแล้วก็มีความสุขในการสู้ในการ ในการชนะสิ่งไม่ดีในตัวเรา ข้อต่อไปคืออาโคทะอาโคทะคือไม่โกรธคือปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่กับคนรอบข้างทุกคนมุ่งที่จะเอาใจเราถ้าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเอาใจเราเนี่ยเราก็จะชินกับการได้อยากสิ่งที่อยากได้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครขัดใจนิดเดียวได้อะไรไม่พอใจนิดเดียวเนี่ยมักจะโกรธหรือว่าเราก็มีความรู้อะไรๆสำหรับเรามันชัดเจนมากพูดกับคนที่เข้าใจอะไรช้ากว่าเรานิดหน่อยก็โกรธนี่ก็เป็นปัญหาในการที่เราอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมที่ส่วนมากส่วนใหญ่เราจะได้สิ่งที่อยากได้แต่ถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นพระราชาจะเป็นจักรพรรดิจะกระให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไอ้ผู้ใหญ่ผู้เป็นพระราชาผู้มีอำนาจผู้นำต้องไม่ดูอำนาจเกิดความโกรธคือความโกรธนี่มันเหมือนของเสพติดเหมือนกันถ้าเราแสดงอาการเกรียวกราดแสดงอาการโกรธนะถ้าเราเป็นผู้มีกำลังอยู่แล้วมีพลังมีตำแหน่งมันก็ยิ่งทำให้คนกลัววิ่งไปวิ่งมาที่จะรับใช้แต่ถ้าเราใช้ความโกรธในการบริหารก็ทำให้คนกลัวเราคนที่กลัวนี่เขาไม่ค่อยจะใช้สมองทำอะไรเพราะเขาจะไม่เป็นผู้ต้องเจอความโกรธผู้ที่จะไม่ ไม่เป็นอันตรายผู้จะปลอดภัยซึ่งจะทำให้คนลูกน้องเนี่ยไม่คิดสังสรรค์ไม่คิดจะทำอะไรเอาแต่ปลอดภัยไว้ก่อนร่างความโกรธเนี่ยทำให้เป็นส่วนสิ่งที่ทำให้ระบบการปกครองปกพร่องไปไม่ดีเพราะใช้ถ้าผู้ใหญ่ใช้อารมณ์ให้ทุกคนกลัวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปรึกษาหาเรื่องเรื่องปัญหาในการใช้ความริเริ่มเพื่อจะแก้ปัญหาจะไม่มีทุกคนก็กลัวดังความโกรธก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ไม่ว่าระดับไหนยิ่งจะเป็นพระราชาแต่ก่อนมีพระราชาของอังกฤษชื่อว่าเฮนรี สองแล้วก็ มีที่ปรึกษาเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์ชื่อโทมัสเบเกตวันหนึ่งพระราชาโกรธเพราะอยากนโยบายของพระราชา ผู้นำศาสนาไม่เห็นด้วยมันโกรธโกรธที่ไม่ได้ดังใจแล้วก็อุทานออกมาบอกกับพวกอัศวินโอ้ถ้าใครมัน ได้จัดการกับพระองค์นี้สักทีมันก็จะดีอัศวินเลยเข้าใจว่าพระราชาต้องการให้ฆ่าพระก็เลย ก็เลยตามพระไปที่โบสถ์แล้วไปสังหารพระผู้ใหญ่องค์นั้นตอนหลังพระราชาก็ร้องไห้ร้องห่มว่ารักเขามารักท่านมากนี่เคารพท่านมากไม่ได้ตั้งใจโกรธเฉยๆไม่ใช่ว่าจะให้ฆ่าหรอกแต่เพราะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแค่ว่ารำคาญไม่อยากให้คนนี้อยู่อย่างเงี้ยคือเวลาเราโกรธแล้วมันจะพูดอะไรเกินพอดีเนาะแล้วผู้ที่อยู่รอบข้างก็ฟังแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งทีนี้นอกจากความไม่โกรธแล้วก็มีอวิโรธนะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งไม่โกรธก็ตรงกับคำว่าเมตตาใช่ไหมอวิโรธนะอวิหิงสาโทษไม่ใช่อวิโรธนะอวิหิงสา อวิหิงสาก็คือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหมายถึงความกรุณาบางที่โกรธก็ ตวาดโกรธก็ กับระบายอารมณ์แต่ถ้านำไปสู่การเบียดเบียนมันก็อันตรายมีอคติมีชอบใครก็ไปเบียดเบียนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วไป บุกรุกประเทศนั้นประเทศนี้เพราะอยากได้อำนาจเพิ่มมากขึ้นเพราะอยากได้ทรัพยากรของเขาอยากได้อะไรของเขาเพราะมีกิเลสอยู่ในใจและมีอำนาจก็เปลี่ยนเปลี่ยนใครไม่ถูกใจก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ ดันในโอกาสที่เมื่อกี้นี้ในโอกาสที่เราทำอะไรได้แล้วสิ่งแวดล้อมจะปีบบังคับให้เรียบร้อยไม่มี ความเรียบร้อยจะมาจากไหนต้องมาจากข้างในในเมื่อไม่มีใครเรียกร้องให้เมตตาเรียกร้องให้กรุณามันต้องมาจากตัวเราเองต้องเมื่อมาจากการฝึกตนนี่เราจะไปหวังถึงยังไม่ใช่พระราชาจะไปหวังให้ใครมีคอยเตือนให้เมตตาให้อภัยนี่มันยากมันต้องฝึกจากภายในตัวเราเองข้อที่9ใน10ข้อคือขันติความอดทนความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยหน่ายในการทำงานการทำงานกับคนเนี่ยมันยากแล้วก็ผลจะไม่ค่อยปรากฏเป็นงานในระยะยาวอุปสรรคก็เยอะบางทีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ที่ทำบ้างไม่อยู่ที่ทำบ้างมีชอบมีไม่ชอบ มีก้าวหน้ามีถอยหลังบางทีก็มีคนสีทักทางมีสารพัดอย่างแต่ผู้มีความอดทนเมื่อกำหนดว่าสิ่งนี้ถูกต้องต้องทำต้องฝึกให้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่หวั่นไหวด้วยความยากลำบากความเด็ดความเหนื่อยต้องอดทนอดทนอดทนเราจึงจะได้ประสบความสำเร็จถ้าเจอความยากลำบากเมื่อไหร่หยุดพอแล้วอันนี้เราก็คงไม่มีผลงานนะไม่ว่าใครก็ตามข้อที่10ใน10ข้อคืออวิโรธนะที่พูดเมื่อกี้นี้อวิโรธนะคือตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในยุติธรรมตั้งมั่นในนิติธรรมนิติธรรมไม่ถึง แบบแผนนโยบายสิ่งที่ควรจะทำตามหน้าที่แล้วก็ยังมีธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศธรรมมันมีหลายประเภทมีธรรมะคือความถูกต้องมีความยุติธรรมมีนิติธรรมมีธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างผู้เป็นพระราชาต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ให้คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่กำหนดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นคุณธรรมที่เป็นหลักการปกครองของพระราชาของมหากษัตริย์ของไทยตลอดมาเนี่ยที่ท่านจะเรียนท่านจะศึกษาท่านจะเอาเป็นอุดมการณ์ในการปกครองก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทราบและไม่ใช่ว่าคุณธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวก็เป็นคุณธรรมที่เหมาะสมกับผู้มีอำนาจผู้เป็นผู้นำทั้งหลายในทุกๆองค์การนี่เราก็โชคดีในหลายสิบปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยชกาลที่9เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมยังเป็นที่ยอมรับของคนไทยทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักยิ่งของคนทุกคนนั้นก็จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่จะทบทวน10ข้ออีกรอบหนึ่งข้อแรกคือทานข้อที่สองคือศีลข้อที่สามคือปริชากะคือการเสียสละข้อที่สี่อาชวะความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่ห้ามัทธวะความอ่อนโยนสุภาพละมุนละไมที่หกตัปปะความสู้การมุ่งมั่นในการชนะสิ่งที่ไม่ดีในตนอาโกธะความไม่โกรธอาวิหิงสาไม่เบียดเบียนคันติความอดทนอวิโรธนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็จะลองเพียงแค่นี
1: ้อันธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทา
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควร

เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเรายืมเงินใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทั้ง จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้

หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเป็นจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่หน้าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าดูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: รรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้าบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงาน

0: รถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีก
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
1: ่
4: ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะก็อาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
2: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวี พิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับ
2: แม่

0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไง
3: บ้าง
4: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
4: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริม

พื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
4: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
3: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
4: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
3: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
4: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
3: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
4: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
3: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวน

0: ก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มีแต่คนที่เขารักและเคารพเพราะเราเป็นคนให้

0: ให้ความรู้แก่คนมันภูมิใจและทำให้เรามีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้นี่แผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นต้นแบบให้แก่นักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเขาคนนี้ก็คือชินกรลาด

ต้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูพยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลจันทร์ทันทีที่ครูพยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละผมก็ไปหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องเป็นคนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาหะพยายามเขาก็ชวนให้ไปขนของในเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารอองานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นลองอัดดูสิในอัดที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังมาก่อนก็ร้องไปตามภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้บันทึกเสียงคือสมัยนั้นเนี่ยค่าเพลงค่าอะไรมันค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นักประมาณสัก 5,000 ก็จะทำได้2เพลงทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้แหละครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมไม่คนขายอ่ะก็เชียร์เพลงตัวเองที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็เอามาทำต่อคือที่ถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยยศพลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

0: จากเอกลักษณ์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ชินกรไกรลาศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาแล้วตามโรงเรียนตามวัดตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันถ้าเราจะอยู่ยังไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

0: เธอ
1: เพราะเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่จบเราก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ยเขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปต้องไปถวายขวัญพระก็มีนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสม
2: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
1: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ชินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนนะน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยแต่จะได้มีกักน้ำไม่ใช้คุณชินกรสร้างบ้านประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนๆเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
3: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ

0: ปัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเขายังเป็นที่ยอมรับนับถือและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
1: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการตามมหาวิทยาลัยตามวัดอะไรอย่างเงี้ยการที่เข้ามาเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเขาก็เชิญไปร้องเพลงในสถานการศึกษาเขาเห็นว่าเราพูดจาเป็นภาษาวิชาการเขาเลยไปบรรยายเมื่อบรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละหมวดวิชาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบและสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้ต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
0: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
1: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากแต่อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากทีนี้เราเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ให้ลูกเราดีกว่าฝึกลูกเราเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแล้วจากการที่เราสอนนาคสอนคนอื่นเนี่ยลูกไปด้วยลูกได้ฟังก็เท่ากับได้สอนลูกไปในตัวเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าก็อยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
2: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามต่อไปว่าทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้

แล้วปัจจุบันนี้อายุ68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลงนะคือการทำอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวแต่ถ้าขาดระยะสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกฝืดอารมณ์ฝืดฉะนั้นผมก็คิดไปออกรายการอะไรเช่นรายการอย่างเงี้ยถ้าถามว่ารายการอะไรนะพอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไว้เนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝันสื่อสัมพันธ์อันนี้ดีหนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเหมือนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์แล้วเอาอย่างทางที่ดี

0: พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคการร้องเพลงพื้นบ้านแก่คนรุ่นใหม่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้
1: สวัสดีค่ะพี่น้องและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะ
2: สวัสดีครับพูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัดเจนแล้วภาษานั้นต้องมีความหมายให้ความหมายที่ลึกซึ้ง
3: อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
2: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกรุงที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วมาเราได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกรุงเรือนแพมองสุดตาเลยนะ

0: ตรีคือมันต้องขยายฐานความหมายมันให้เต็มให้มันเต็มความหมายนี่คือเทคนิคลงเรือน้อยลอยวนทุกทุ่งนะในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่ถือเทคนิคเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นมันสวย
1: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแถมปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำอยู่ไงนะพี่เขาพูดจริงนะเมื่อฟังพี่ก็พูดแล้วเราจะหาวิธีอะไรที่มันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล่

0: กันกำแพงกันป้องกันภัยดนตรีลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ได้คือแหลของผมเนี่ยแต่เป็นแหลคนอื่นแต่บั้มบั้มบั้มบั้มบั้มบั้มนั่นคือแหลของเขาแต่ถ้าแหลชินกรก็เป็นอย่างนี
1: ้อาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ต้องรู้หน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญอ่าน

0: มันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยเงี้ยหูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงี้ยหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหูเงี้ยหูฟังลองไปเงี้ยหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าอย่าอยู่ตรงนี้เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กกลัวอยู่นะเหมือนคนเขียนหนังสือแบบยังไม่ตัวไม่สวยอะ
1: สวัสดีคุณครูด้วยนะครับคือเบิร์ดเป็นนักแสดงลิเกครับปัญหาที่พบของเบิร์ดคือการแหลครับก็เลยอยากจะร้องให้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเบิร์ดด้วยครับผม

0: ติบโตมาด้วยนมแม่แพ้จุนเจือ
1: ไปห่วงเอื้อนมากไปแล้วไอ้ตอง
2: เอิงเอ๋ย
1: อย่าให้มันเป็นคำนะอย่าให้มันเป็นคำเพราะมันยังไม่เป็นคำ

ฮะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันโชว์ความเก่งของฉันมันเป็นคำเลยใช่ไหมครับมันไปเอิงเงยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเสพาเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อจะสะกดก่อนศิลปะอันใดไม่ไว่าจะเป็นภาพเขียนตัวหนังสือที่เขียนหรือน้ำเสียงที่ได้ฟังถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

0: ก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรลาศ

0: หนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
2: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
0: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
2: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
2: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะ
2: นี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรถใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเน้นสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนคุณผู้ชมในการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงท่อน้ำตาอุดตันท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยถือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในตาของเราถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับน้ำตาเนี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างเนา
0: ะ
2: มีตั้งแต่ร้องไห้เนาะเอาไว้แสดงอารมณ์นะครับแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งคนไม่รู้แล้วก็นึกไม่ถึงก็คือว่าน้ำตาเนี่ยมันเป็นตัวหล่อลื่นลูกตาใช่ครับนึกภาพดูเรากระพริบตานาทีนึง10ถึง15ครั้งนะครับเหมือนเครื่องยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่นป่านนี้กระจกตาเราคงพังไปหมดแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยนอกจากน้ำตาจะทำหน้าที่แสดงอารมณ์เป็นตัวหล่อลื่นลูกตาแล้วก็ยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากดวงตาต่อมที่สร้างน้ำตาคนเราเนี่ยอยู่บริเวณใต้หางคิ้วนะครับแล้วก็มีการปล่อยน้ำตาเข้ามาบริเวณดวงตาแล้วก็ไหลล้างสิ่งสกปรกฝุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไหลมาลงท่อน้ำตาที่อยู่บริเวณมุมหัวตาม
0: ุมหัวตา
2: แล้วก็ไหลไปลงที่จมูกนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราร้องไห้แล้วน้ำมูกไหลเพราะว่าท่อมันต่อกัน
0: อ๋อในส่วนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ทราบมาก่อนเลย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากในนั้นแล้วเนี่ยในจมูกเองเนี่ยก็มีท่อต่อกับคอเนี่ยหลายๆท่านฟังเสร็จก็นึกภาพออกว่าอ๋อเวลาเราหยอดยาถึงว่าทำไมมันไปขมไปถึงในค
0: อ
2: เพราะ
0: ท่อมันต่อกันไม่น่าบางทีเราร้องไห้จะน้ำมูกจะไหลด้วย
2: ก็คือเป็นน้ำที่ออกมาจากตา
0: ค่ะมันเป็นส่วนที่ต่อกันใช่ไหมคะ
2: ก็คือเป็นท่อระบายน้ำตาต่อมน้ำตาอยู่ตรงใต้หางคิ้วแต่ว่าท่อระบายน้ำตาทิ้งออกจากตาเนี่ยจะอยู่ตรงหัวตาแล้วก็ไหลซ่อนมาตรงบริเวณปีกจมูกแล้วก็มาเปิดในจมูกเรา
0: อ๋อค่ะสาเหตุที่จะทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันคืออะไรคะ
2: ครับงั้นสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุที่เราเจอบ่อยนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็อายุสัก 5-60 ปีขึ้นไปไอ้ท่อที่ว่าเนี่ยท่อระบายน้ำตาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเนาะถ้าเป็นท่อประปาก็คงมีสนิมกินมีอะไรอย่างเงี้ยท่อที่อยู่ในท่อระบายน้ำตาของมนุษย์ก็เหมือนกันพอนานๆไปก็อาจจะมีหินปูนมาเกาะมีอะไรก็ทำให้เกิดการตีบแล้วก็ตันในที่สุดงั้นคนไข้อายุมากๆที่น้ำตาไหลอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้น้ำตาหยดแหมะๆเลยเพราะว่ามันไม่สามารถไหลลงท่อที่บริเวณหัวตาได้อันนี้ก็พบได้บ่อยๆนะครับแต่กลุ่มอีกกลุ่มนึงพบได้เยอะกว่าอีกก็คือเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยตอนที่เกิดมาเนี่ยก่อนที่เราจะมีท่อน้ำตาแบบปกติเนี่ยธรรมชาติจะมีว้าวหรือเป็นเยื่อบางๆปิดรูท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกหมายถึงตอนเด็กอยู่ในท้องนะครับธรรมชาติตั้งใจว่าพอคลอดออกมาเนี่ยเด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยไอ้เยื่อบางๆที่บังท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกเนี่ยก็จะค่อยๆสลายไปเพราะฉะนั้นถึงมีเด็กมีการสร้างน้ำตาก็จะทำให้น้ำตาไหลลงจมูกแล้วก็ลงคอไปเหมือนผู้ใหญ
0: ่
2: แต่ว่าเราพบว่าเด็กประมาณ 8-10% นะคะที่เกิดมาเนี่ยเนื่องจากเวลาจะคลอดเนี่ยไม่ได้นัดกันกับไอ้เยื่อบางๆนี
0: ้
2: แล้วบางทีคลอดก่อนเยื่อบางๆนี้ยังไม่ทะลุเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีอาการน้ำตาไหลนะครับใช้คำว่าน้ำตาคลอดีกว่าอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ก็จะพบตั้งแต่เด็กอายุได้สัก 2-3 สัปดาห์คุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยทำไมลูกดูเหมือนร้องไห
0: ้ตลอดเวลา
2: หรือหนักกว่านั้นก็คือเวลาท่อน้ำตาตันเนี่ยน้ำตาที่มันเอ่อออกมาบางทีมันติดเชื้อก็จะกลายเป็นเหมือนขี้ตาสีขาวๆเขียวๆคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งกังวลใหญ่เพราะฉะนั้นสมมติว่าลูกเรามีน้ำตาเอ่อคลอหรือมีขี้ตานะครับในช่วงอายุสัก 2-3 สัปดาห์หลังคลอดเนี่ยอาจจะเป็นท่อน้ำตาอุดตัน
0: ถือว่าร้ายแรงไหมคะถ้าเป็นท่อน้ำตาอุดตันนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วธรรมชาติตั้งใจจะให้มันสลายเยื่อที่ปิดเนี่ยสลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้ายังไม่ครบ1ขวบ1ขวบเนี่ยคุณหมอจะยังไม่เอาไปผ่าตัดทำอะไรแต่ว่าจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าให้นวดหัวตา นะครับก็คือเป็นวิธีการรักษาถ้าสมมุติว่าเด็กเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับมาพบคุณหมอตาในช่วงก่อนขวบหนึ่งจริงๆแนะนำให้รีบไปพบนะครับ
0: ค
2: ุณหมอก็จะสอนการนวดหัวตาการนวดหัวตาก็คือเป็นการนวดบริเวณมุมหัวตาแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดไปที่ตรงปลายจมูกก็คือเป็นความตั้งใจที่จะดันให้น้ำหรือลมที่ค้างอยู่ในท่อน้ำตาเนี่ยไปกระแทกไอ้เยื่อบางๆเนี้ยให้มันทะลุแล้วก็ล้างมือให้สะอาดตอนลูกดูดนมหรือตอนนอนก็คึงๆหัวตาแล้วก็ลูดอย่างเงี้ยทำอย่างงี้นับเป็น1ครั้ง20ครั้งวันละ4รอบ
0: ค่ะ
2: นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วภายในเดือนนึงก็มักจะหายถ้าไม่หายคุณหมอก็จะมาดูต่อว่าจนครบขวบนึงแล้วยังไม่ยอมหายก็อาจจะต้องเอาไปทำการผ่าตัดหรือช่วยแยงท่อน้ำตาอันนั้นคุณหมอจะช่วยแนะนำอีกทีนึง
0: แล้วในผู้สูงอายุอะค่ะอาการนี่จะเหมือนกับอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กไหมคะ
2: ครับในผู้สูงอายุเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นทีหลังเนาะหลังจากที่อายุ50ปีแล้วอยู่ๆเอ๊ะทำไมน้ำตามันหยดนะครับต้องแยก2โรคออกจากกันในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่เราเจออยู่บ่อยๆก็คือจะมาบอกว่าเหมือนมีน้ำตาไหลต้องแยกว่าน้ำตามันคลอเฉย
0: ๆ
2: หรือมันหยดเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดแสดงว่าท่อน้ำตาท่านตันมันเลยไม่มีที่ลงก็เลยทำให้น้ำตาอาจจะหยดมาทางหางตาหรือหัวตาแต่ถ้ากรณีที่เขารู้สึกว่ามันมีน้ำตาไหลเฉยๆแต่มันไม่ได้หยดเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นอีกด้านนึงเลยนะครับก็คือเป็นโรคตาแห้งซึ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากเพราะน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเนี่ยปกติต้องมีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นน้ำปนกันอยู่ถ้าคนปกติที่ที่ไม่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยทั้งสองส่วนจะผสมกันแล้วก็ไหลลงท่อน้ำตาไปคนไข้ก็จะไม่รู้สึกเหมือนมันมีน้ำมาเกาะตาแต่คนที่เป็นโรคตาแห้งก็คืออาจจะเป็นในผู้สูงอายุอาจจะเป็นในคนใช้คอมพิวเตอร์มากเลยทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ส่วนที่เป็นน้ำที่มันหล่อเลี้ยงลูกตาอยู่เนี่ยมันหายไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นเมือกเขาเลยรู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำตาคลอแต่ไม่หยดให้สงสัยว่าเป็นตาแห้งแต่ถ้าน้ำตาหยดเลยเนี่ยให้สงสัยว่าท่อน้ำตาตัน
0: แต่อย่างหนูเนี่ยเคยทำเลสิกมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตาแห้งมากอย่างนี้หนูมีโอกาสที่จะเป็นท่อน้ำตาอุดตันไหมอะคะ
2: ก็เป็นความเสี่ยงตามปกติตามอายุไม่ได้การทำเลสิกไม่ได้ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันมากขึ้นแต่ทำเลสิกจะทำให้ตาแห้งมากขึ้นเพราะงั้นก็เลยบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนตาแห้งบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนมันมีน้ำเกาะตาก็คือเมือกมันเกาะที่ตา
0: โอเคแสดงว่ายังไม่เข้ากลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะอาการอาจจะเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่างกัน
2: คนไข้อาจจะมาบ่นเหมือนกันบอกเหมือนน้ำตามันไหลแต่เราอาจจะต้องลองเป็นหมอเองดูก่อนลองถามดูซิว่าคำว่าน้ำตาไหลของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นน้ำตาหยดลงมาเลยหรือว่ามันเป็นแค่รู้สึกเหมือนมีน้ำเหนียว
0: ๆ
2: เอาที่ชู้ไปแตะก็จะได้เหมือนเป็นเมือกๆติดมาอันนี้ไม่ได้เป็นท่อน้ำตาอุดตันอ
0: ัน
2: นี้เป็นเรื่องของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตามันแห้ง
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการวินิจฉัยด้วยการสังเกตกับตัวเรายังไงบ้างอะคะ
2: ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้ารู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาเกาะอยู่ตลอดเวลาเนี้ยก็ต้องแยกว่าน้ำตามันหยดหรือว่าน้ำตามันแค่มันเป็นเหนียวๆกับตานะครับถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดก็แน่นอนก็คงต้องไปพบคุณหมอหรือแม้แต่ตาแห้งจริงๆก็ไม่ควรจะเริ่มด้วยการไปซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดเองควรจะไปตรวจซะให้สบายใจว่าไม่ได้เป็นโรคอื่นแล้วก็คุณหมอให้น้ำตาเทียมมาก็อาจจะถามบอกถ้ามันหมดไปซื้อเองต่อได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นท่อน้ำตาตันจริงๆนะครับในผู้สูงอายุเองเนี่ยก็พอไปพบคุณหมอหลังจากตรวจสภาพตาทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการลองล้างท่อน้ำตาดูว่ามันตันจริงหรือไม่ถ้ามันตันจริงก็คุณหมอก็อาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดรักษาอีกทีนึงส่วนถ้าเป็นในกลุ่มเด็กทารกที่แบบเป็นตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคุณหมอก็เช่นกันครับคุณหมอมาตรวจฟังจากประวัติเสร็จปุ๊บคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให
0: ้
2: ถ้าล้างแล้วมันตันก็อาจจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้นวดหัวตาต่อไปถ้าเกินขวบหนึ่งส่วนใหญ่นวดไม่หายแล้วทีนี้คุณหมอก็จะอาจจะเอาไปผ่าตัดหรือดมยาสลบแยงท่อน้ำตา
0: อ๋อค่ะถ้าเกินขวบหนึ่งนี่โอกาส
2: ในเด็กใช่ครับโอกาส

0: ที่จะหายเองจะยากแล้วฮะ
1: อ๋อเพราะว่าถ้าก่อนขวบหนึ่งเนี่ยเราสามารถนวดแล้วก็เยื่อก็จะสลายไปเองใช่ไหมคะที่คุณหมอบอกว่ามีการล้างตรงนี้คือวิธีการทำยังไงเหรอคะสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมเอ่ย
0: ไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นลักษณะของเข็มทู่ๆนะครับที่มีขนาดเล็กหน่อยแล้วเขาก็จะต่อกับไซลิงน้ำเกลือแล้วเขาก็จะเอาเข็มเนี้ยแยงเข้าไปในรูท่อน้ำตานะครับถ้าใครลองไป
1: ส่องกระจก
0: ลองดึงเปลือกตาล่างลงหน้ากระจกเนี่ย

0: ครับแล้วก็มาแยงเข็มเข้าไปก็ลองฉีดน้ำเข้าไปถ้าน้ำเกลือเนี่ยไหลลงคอคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันเค็มแต่ถ้ามันไม่ไหลลงคอก็แสดงว่าท่อน้ำตาตัน
1: หยอดน้ำเกลือเข้าไปอย่างนี้คุณหมอบอกว่าใช้เข็มคือรูที่เห็นท่อน้ำตาเนี่ย
0: มันเล็กนิดเดียว
1: มันเล็กมาก
0: แล้วไม่บอกว่าทำเองที่บ้านไม่ได้แต่ว่าเข็มเนี่ยมันเล็กกว่ารูท่อน้ำตานี้อีก
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้จะเจ็บไหมอะคะ
0: เขาหยอดยาชาก่อน
1: หมายถึงใช้ยาชาหยดลงไปที่รูนี้
0: ใช่ครับแล้วค่อยแยงส่วนใหญ่ไม่เจ็บครับก็คือแค่ก็อาจจะรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรเพราะว่าใช้ยาชาหยดอยู่แล้ว
1: พูดถึงเข็มก็คุณผู้ชมท่านอาจจะเป็นตัวนิดนึง
0: บอกว่าอย่าทำเองเลยครับ
1: แล้วสำหรับคนที่บางคนรู้สึกว่าเคืองตาค่ะแล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็ซื้อตัวมาล้างตาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นช่วยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องตา
0: จริงๆน้ำยาล้างตาเนี่ยทางการแพทย์ไม่ได้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละชนิดเนี่ยเป็นสารเคมีต่างๆกันนะฮะซึ่งดวงตาของเราอ่ะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางงั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าสารเคมีชนิดไหนจะปลอดภัยกับตาเราธรรมชาติเนี่ยให้น้ำยาล้างตาที่ดีที่สุดไหนก็คือน้ำตาสังเกตไหมครับว่าอยู่ๆเวลามีอะไรเข้ามาตาปุ๊บหรือฝุ่นเฟิร์นอะไรเนี่ยน้ำตาจะออกมาล้างออกไปทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องแนะนำไว้ว่าเวลาฝุ่นเข้าตาเนี่ยห้ามเริ่มด้วยการขยี้ตาเพราะว่าถ้าเราเมื่อไหร่เราขยี้ตาเนี่ยฝุ่นนั้นมันจะไปกดฝังอยู่ในกระจกตาดำแล้วก็เอาไม่ออกแต่ถ้าเรากระพริบตาน้ำล้างตาธรรมชาติก็คือน้ำตาเรามันจะออกมาแล้วก็ล้าง
1: ฝุ่นจะไหลออกมา
0: ใช่ครับ
1: แต่บางคนเนี่ยที่มีฝุ่นเกาะที่ตาเนี่ยค่ะถ้าไม่ขยี้ก็จะไปซื้อน้ำยาล้างตามาล้างอันนี้คือไม่ดีใช่ไหมคะ
0: คือบอกไม่ได้เพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละยี่ห้ออาจจะเป็นสารเคมีไม่เหมือนกัน
1: ส
0: มัยก่อนเราก็จะบอกว่างั้นใช้น้ำสะอาดลืมตาในน้ำสะอาดซ
1: ึ่
0: งจริงๆอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าภาชนะกับน้ำนั้นสะอาดจริง
1: คือถือว่าใช้น้ำสะอาดก้มลงไปลืมตาอาจจะสะอาดกว่าใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าต้องเริ่มด้วยการไม่ขยี้ตานะครับถ้าฝุ่นเข้าเพราะถ้าขยี้ไปเนี่ยฝุ่นมันไปฝังอยู่ในเนื้อตาแล้วเนี่ยมันเอาออกไม่ได
1: ้
0: ต้องไปพบคุณหมอแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ขยี้ตาเนี่ยฝุ่นมันก็จะอยู่ตามขอบๆเนี่ยเวลาเราลืมตาในน้ำสะอาดมันก็จะหลุดออกไป
1: อย่างนี้การรักษาค่ะสำหรับผู้ที่เป็นท่อน้ำตาอุดตันวิธีการรักษามีวิธีการกินยาหรือทำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับถ้าในกลุ่มที่เป็นในเด็กนะครับเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือในการนวดหัวตาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้ออยากแก้อักเสบไปหยอดก็จะทำให้การนวดมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนใหญ่ก็จะหายฮะ 95% ขึ้นไปก็จะหายภายในขวบหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่หายจริงๆคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการไปแยงท่อน้ำตาให้อะไรนะครับส่วนในผู้สูงอายุก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าท่อน้ำตาตันในผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพิจารณาว่ามันเป็นแค่การอักเสบหรือมันตันเลยนะครับถ้าการอักเสบเฉยๆก็อาจจะให้ยาแก้อักเสบทานหรือหยอดนะครับก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันหลังจากลองแยงท่อน้ำตาแล้วมันตันแน่นอนคุณหมอก็อาจจะนัดมาผ่าตัดท่อน้ำตาให้
1: คือต้องผ่าตัดเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ความรุนแรงที่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเนี่ยจะมีอาการบ่งบอกหรือว่าจะมีการตรวจยังไงเหรอคะคุณหมอถึงจะบอกได้ว่าอันนี้คือเป็นความรุนแรงที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดอะไร
0: ก็คือในผู้สูงอายุที่น้ำตาไหลเยอะมากๆมีที่ตาเยอะมากๆแล้วก็รักษาโดยการใช้ยาหยอดแล้วยากินแล้วไม่ดีขึ้นก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าเอ๊ะรำคาญมันไหมไม่งั้นก็ไปผ่าตัดก็ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับเพราะว่าถ้าอาการมันไม่รุนแรงคนไข้รู้สึกอยู่บางคนบอกไม่เอาละไม่ทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: อ๋อคือไม่จำเป็น
0: มันก็ทำให้น้ำตาไหลรำคาญตาเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้ตาบอดอะไร
1: คือการผ่าตัดเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวก
0: มาก
1: ปกติมากยิ่งขึ้นอ๋อแต่ถ้ารู้สึกรำคาญน้ำตาเพราะว่าน้ำตามันจะไหลตลอดใช่ไหมคะก็เลือกที่จะผ่าตัดได้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหมคร
0: ับแน่นอนก่อนที่จะทำการผ่าตัดส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้มีการติดเชื้ออยู
1: ่
0: คุณหมออาจจะให้ยาแก้อักเสบไปทานหรือไปหยอดให้มันหายติดเชื้อแล้วก็นัดถ้ามีโรคประจำตัวที่จะมีผลกับการผ่าตัดเช่นโรคเบาหวานที่จะทำให้แผลหายยากเขาก็แนะนำให้ควบคุมให้ดีก่อนนะครับคุณหมอจะแนะนำให้ว่าสมควรจะทำเมื่อไรอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: ถ้าหนูอายุเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่อยากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยหนูจะต้องดูแลร่างกายหรือว่าดูแลตาของหนูเป็นพิเศษยังไงบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเรื่องท่อน้ำตาอุดตันเนี่ย มันไม่ได้เป็นทุกคนนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะพบไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณบุ๋มไม่ต้องกังวลไปที่เราจะเจอก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอาการผิดปกติเราก็รีบไปพบคุณหมอการรักษาแต่ต้นๆอาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ก็ได้
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สังเกตว่าผู้บุคคลนั้น

0: ที่รักเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านสายตาเนี่ยความสำคัญที่จะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ครับสำหรับกรณีที่เรามีผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่ในบ้านเนี่ยดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตทั้งของเขาแล้วก็ของเราผู้ที่เป็นผู้ดูแลนะครับหลายๆโรคเนี่ยเจอในผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมหรือแม้แต่ท่อน้ำตาตันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการผิดปกติกับดวงตาอย่านิ่งนอนใจครับเพราะว่าปัจจุบันการพบโรคแต่ต้นๆของดวงตาเนี่ยมักจะสามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับ
0: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็เข้าใจแล้วก็ทราบถึงแนวทางในการป้องกันถึงโรคท่อน้ำตาอุดตันจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าย่ำเท้าค่ะเริ่มแรกนะคะในผู้ที่ยังไม่มีความมั่นคงหรือยังไม่มั่นใจนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งก่อนค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีพนักพิงแบบนี้นะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้โดยที่ไม่พิงพนักนะคะเท้าทั้งสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือทั้งสองข้างเราจะจับเก้าอี้ไว้แบบนี้จากนั้นให้เราย่ำเท้าซ้ายขวาสลับกัน20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแต่สำหรับในผู้ที่มีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งแล้วหรือว่ามีความมั่นใจแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นท่ายืนค่ะแต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็ยังเป็นเก้าอี้อยู่ค่ะเราจะยืนหันข้างให้เก้าอี้แบบนี้นะคะมือข้างใดข้างหนึ่งค่ะจับที่พนักเก้าอี้นะคะกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะแขนแนบข้างลำตัวจากนั้นนะคะย่ำเท้าอยู่กับที่20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะช่วยเรื่องการทรงตัวค่ะถ้าท่านใดที่มีความมั่นคงดีแล้วเราจะเพิ่มจำนวนครั้งเป็น30หรือ50ครั้งก็ได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือน้ำพริกผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะ

งั้นเราลองมาลงมือทำกันเลยนะคะน้ำพริกผักชีนะคะส่วนผสมก็มีกะปินะคะเราจะต้องนำกะปิมาเผาซะก่อนนะคะให้หอมนะคะทีนี้ถ้าเราไม่มีเตาเผาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการนาบนะคะก็ห่อใบตองนะคะห่อใบตองแล้วก็นาบไปในกระทะนะคะเพื่อการนาบเนี่ยคือเพื่อให้ได้กลิ่นหอมด้วยนะคะระหว่างที่เรารอนาบกะปิอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมกุ้งกันนะคะนี้วิธีการทำกุ้งนะคะกุ้งนี่

ที่เลือกนะคะก็คือจะต้องสดนะคะก็คือหัวเนี่ยจะติดกับส่วนตัวนะคะจะเป็นกุ้งขาวกุ้งกุลาดำก็ได้นะคะทีนี้วิธีการเอาเส้นดำออกเนี่ยก็คือข้อที่2ของตัวกุ้งนะคะใช้ไม้แหลมเนี่ยจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะก็จะมีเส้นที่หลังตัวกุ้งตรงนี้นะคะอันนี้กะปิเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็ตักกะปิออกมาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำกุ้งเลยนะคะนี้เราก็ถ้าเรามีฝาอบลมร้อนนะคะเราก็จะใช้ฝาอบลมร้อนในการย่างกุ้งหรือจะย่างเตาถ่านก็ได้ก็จะหอมดีนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเตาถ่านนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเอาไปเรียกว่าย่างในกระทะนะคะหรือนาบในกระทะนะคะก็สุกเหมือนกันนะคะก็ดูสังเกตสีกุ้งเวลาเราย่างเนี่ยนะคะก็คือเขาจะเริ่มแดงขึ้นมานะคะเริ่มแดงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเราถึงจะกลับนะคะกลับด้านย่างพอสุกนะคะเราก็นำกะปิใส่โคกนะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเราก็ควรจะปอกนะคะปอกแล้วก็ล้างเอาพวกเชื้อราต่างๆออกก่อนนะคะนี่เราก็โขกกับกะปินะคะ

ันนี้พอละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกขี้หนูนะคะอันนี้เวลาใส่พริกเนี่ยเราบุบแค่พอแตกนะคะเลือกสีทั้งสีเขียวสีแดงนะคะก็จะได้สวยงามนะคะถ้าเราบุบเราโขลกพริกแตกมากเนี่ยน้ำพริกเราก็จะเผ็ดเกินไปนะคะนี่เราให้แค่ให้มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยนะคะเพราะในพริกเนี่ยมันมีสารแคปไซซินนะคะที่จะช่วยให้เจริญอาหารนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ปอกกุ้งนะคะนะคะทีนี้ตอนนี้เราปอกที่หลังเนี่ยเมื่อกุ้งสุกแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาผ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเอาเส้นดำออกก่อนนะคะนะคะเสร็จแล้วเราใส่กุ้งนะคะโขกเข้าด้วยกันนะคะก็คือไม่ต้องแหลกมากนะคะแหลกมากก็จะไม่เห็นกุ้งที่ชิ้นกุ้งที่น่าทานเนี่ยนะคะให้กุ้งเข้ากับกะปินะคะเมื่อกุ้งเข้ากับกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะถ้าเกิดน้ำตาลปี๊บแข็งมากเนี่ยให้ละลายกันให้เรียบร้อยก่อนละลายกับน้ำปลากับน้ำมะนาวให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะใส่ลงไปนะคะแต่วันนี้น้ำตาลปี๊บเหลวก็จะผสมง่ายนะคะน้ำมะนาวบางทีใส่ไปก็ต้องชิมดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่มากแล้วก็จะเปรี้ยวแล้วจะแก้ยากนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะผักชีนี้หั่นใช้ทั้งก้านแล้วก็ทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่ภาชนะนะคะพร้อมเสิร์ฟ

ก็แต่งหน้าด้วยพริกเล็กน้อยนะคะจะได้ให้ชวนน่าทานนิดนึงนะคะแนมกับพวกปลาทอดแล้วก็ผักสดนะคะจะเป็นปลาทอดหรือว่าเป็นปลาย่างถ้าใครไม่ชอบปลาทอดก็ใช้ปลาย่างหรือว่าไข่ต้มก็ได้นะคะนี่ก็นะคะน้ำพริกผักชี

0: นะคะคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยนะคะก็คือจะได้จากผักชีนะคะที่จะช่วยในลดในเรื่องของความเครียดนะคะความดันที่เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังได้โปรตีนจากกุ้งแล้วก็ของที่เราจะรับประทานแหนมด้วยกันด้วยนะคะแล้วยังได้พวกกากใยอาหารที่เรากินจากพวกมะเขือแล้วก็ผักสดต่างๆนะคะสำหรับในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สปินยี่สิบห้าเมตรเชิญเลยค่ะ
2: ได้อะไรมีคนถามว่าทำเพื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได้เออเขามีความสุขคนหนึ่งเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจแล้ว

0: ัวเองเนี่ยเริ่มมาหัดว่ายน้ำตอนอยู่ป.7 2511นะคะประมาณ12ขวบอีก7เดือนก็ไปติดกีฬาเขตในนามของตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครติด4เกมซึ่งเมื่อสมัยก่อนเรียกว่าเสียบเกมที่พม่าก็ได้เหรียญทองแดงมาก็ความสำเร็จที่สุดก็คือการแข่งขันติดเอเชียนเกมและได้อันดับว่ายทีมได้อันดับที่5ที่6ซึ่งเราไปเจอญี่ปุ่นเจอสิงคโปร์เจอโอ้โหเจอหนักๆนั่นแหละแล้วเราเด็กหญิงอยู่คือชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นน้องคนเล็กแล้วก็พี่เขาอยากให้เดินไปไหนเขาก็บังคับนิติกับวิศวะพี่ก็บอกไม่เรียนพ่ออยากให้เป็นพยาบาลเข้าพยาบาลที่วิไลพยาบาลเกื้อกรุณปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาวิไลอะไรเงี้ยและหลังจากนั้นก็แต่งงานแล้วก็มาเข้าศูนย์อนามัยตอนที่เราอยู่ศูนย์อนามัยเราอายุ30กว่าเขามีการแข่งขันอย่างเงี้ยแล้วมีว่ายน้ำเขาก็มาชวนมาว่ายน้ำเราก็เลยมาว่ายพอมาว่ายเราเกือบตายหลังจากนั้นเราก็บอกแต่ละคนประสบการณ์นี้เรากลัวมากเราก็เลยเริ่มฝึกเขา
1: ผู้สูงอายุจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวมีการเตรียมตัวรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองยังไงบ้าง
2: โดยมากเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุรายนั้นๆเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าเราก็ไม่เคยออกกำลังด้วยในเช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้จะไปออกกำลังเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพกันก่อนให้แน่ใจว่าร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมออกกำลังกายค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามในการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มจากการออกกำลังกายแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างของข้อห้ามในการออกกำลังกายบางอย่างนะคะเช่นถ้าเรามีโรคหัวใจแล้วเรายังคุมไม่ได้ดีค่ะเรามียาบางตัวทานที่อาจจะทำให้เราเลือดออกง่ายหรือหยุดยาบางกีฬาที่เป็นการปะทะอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังพอเป็นผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีอีก 2-3 เรื่องในการออกกำลังกายอันแรกนี่ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
2: ยืดเหยียดใช่ก็คือการวอร์มอัพกับคูลดาวน์อันนี้จะจำเป็นมากอันถัดไปอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพราะโดยปกติเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะเล็กลงนะคะจะเล็กลงถ้าเราไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นนอกจากเราออกให้เหนื่อยแล้วเนี่ยเรายังต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเท่าๆเดิมหรือลดลงช้าที่สุด
1: ครับคราวนี้โฟกัสมาที่การว่ายน้ำ
2: ค่ะ
1: อาจารย์พีชครับการว่ายน้ำเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยอย่างนึงแล้วกับผู้สูงวัยนี่เหมาะสมกับการว่ายน้ำไหมฮะ
2: เหมาะนะคะอันที่การว่ายน้ำให้ประโยชน์กับผู้สูงวัยแน่ๆเนี่ยก็คือมันเหนื่อยมันพอเหนื่อยปุ๊บหัวใจกับปอดเนี่ยได้ออกกำลังได้ฝึกแน่ๆค่ะข้อดีของการว่ายน้ำอีกอันนึงที่เราจะแนะนำถ้าเขาสามารถที่จะมีสระว่ายน้ำไปว่ายได้เนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวเราไว้บางส่วนวันแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อสะโพกจะน้อยลงเมื่อเทียบกับการวิ่งบนบกข้อต่อต่างๆนี่ก็จะบาดเจ็บน้อยลง
0: ตัวเองอ่ะเริ่มมาว่ายแล้วก็รู้จักนักกีฬาเธอบอกเอาไหมเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่าเพราะเรารู้ว่าการฝึกว่ายน้ำถ้าเราเกือบตายในสระนี่คือการที่เราไม่ซ้อมเราก็เลยระดมนักกีฬามาหมดก็เป็นพวกวงการนักกีฬาค่ะเราไม่จำกัดสโมสรอ่ะมาอยากว่ายว่ายมาเลยลงได้เลยท่านจิตติเศรษฐบุตรนะคะอายุ90ปีนะคะเจ้าของจิตติประเทศไทยธุรการนะกำลังฝึกว่ายผีเสื้อ100เมตรซึ่งศักยภาพของท่านเนี่ยว่ายได้แล้วซึ่งเราจะส่ง

แข่งระดับโลกก็คาดว่าน่าจะติด1ใน2ของโลกเป็นนักว่ายน้ำของสโมสรจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นทีมของกรุงเทพมหานครด้วยคนที่เก่งค่ะเป็นเจ้าของสิทธิ์ประเทศไทยเยอะมากสมมติว่ามีคนสนใจมาปุ๊บเราบอกให้เขาว่ายก่อนพอเขาว่ายได้ถึง25เมตรเนี่ยเราพอใจแล้วแต่ถ้าว่าย25เมตรได้เรื่องการถูกหลักเนี่ยไม่กลัวละเราแก้สโตรกได้แก้ท่าได้ข้อที่สองเราตรวจดูชีพจรเขาแล้วก็ถามว่าเขามีโรคอะไรประจำตัวอันนี้เราถามแน่นอนและการที่ต้องมาใหม่ๆเนี่ยเราจะให้เขาใกล้ชิดกับเรา

0: ทจะค่อนข้างโหดแต่ทำให้เรามีการพัฒนาดีขึ้นรู้ตัวว่าตัวเองพัฒนาการว่ายน้ำได้ดีขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างเร็วมันเสริมครับมันทำให้สุขภาพแข็งแรงเราดีขึ้นมันทำให้พี่กลับไปเล่นจักรยานเล่นวิ่งทำให้ร่างกายเราอึดขึ้นอีก
1: เมื่อก่อนอ้วนนะคะแต่ตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์เอสหมดเลยดีๆค่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัว
2: เขามีเทคนิคการสอนที่ดีขึ้นคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่ายน้ำนี่มันได้ทุกส่วนแล้วก็คนที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุหรือใส่เหล็กอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปกระแทกบนถนนหรือลู่วิ่งได้ขนาดเราก็มาเคลื่อนไหวในน้ำ
3: ถ้าเราจะแข่ง50เมตรเพื่อแข่งทีมผลัดเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสามารถว่ายได้ระยะความเร็วขึ้นมันจะได้มีไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะให้ว่ายอย่างเนี้ย25เมตรเนี่ยประมาณอย่างน้อยก็5ครั้งละ15เมตรอีก5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละท่าด้วยนะคะโอเค

0: พาราชูตก็เรียกว่าเป็นร่มแต่ว่าเราใช้กับในน้ำเพื่อให้เกิดแรงดึงจะได้มีกำลังขากำลังแขนอย่างท่านทูตขาท่านไม่แข็งแรงเมื่อปีที่แล้วท่านยังใช้ไม้เท้าเดินยังไม่แข็งแรงพอเราฝึกด้วยพาราชูตเนี่ยขาท่านแข็งแรงขึ้นปกติท่านใช้2อันเกรงใจ
1: ผมจะไม่เข็มดู
0: ไม่เก่งมากค่ะคนนี้ไหว้ผีเสื้อหนึ่งอ่ะให้อันเดียว
1: มันอันเดียว
0: ให้อันเดียวเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะว่าโหดร้ายเกินไปต้องถามเขาเดี๋ยวเขาว่าโหดร้าย
1: สองอันด้วยกัน
0: นี่บอกเองนะคะเพราะว่าเขาสนุกขึ้นโอเคสองก็สองเดี๋ยวท่านไหว้กันเชียงโชซันเนี่ยเขาจะมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้เขาหืดหอบด้วยแล้วก็จะจับชีพจรเขาถ้าเราเช็คแล้วชีพจรผิดปกติเราให้พักพวกเราก็มีความรู้เรื่องปั๊มเรื่องช่วยเหลืออะไรพวกนี้แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีรถโรงพยาบาลรถของพยาบาลเขาตั้งรอไว้อยู่แล้วค่ะสำรองไว้เลยแล้วก็มีห้องของเขาโดยเฉพาะ
2: อาจารย์พิษอยากจะแนะนำยังไงครับในการที่เราออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำหนึ่งวัย
3: ถ้ายังไม่เคยออกเลยคือว่ายไม่เป็นเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาเริ่มฝึกทรงตัวฝึกลอยตัวให้ได้ก่อน
2: ค่
3: ะถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยสเต็ปถัดไปฝึกท่าต่างๆฝึกท่าต่างๆเสร็จแล้วเราก็ค่อยว่ายเก็บระยะแบบนี้ค่ะ
2: ค
3: แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออย่าลืมวอร์มอัพก่
2: อ
3: นแล้วก็หลังเสร็จแล้วต้องคูลดาวด้วย
2: ค่
3: ะรวมไปถึงเทคนิคในการหายใจอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะระมัดระวังในผู้สูงวัยเพราะว่าถ้าการหายใจเนี่ยมันผิดจังหวะเดี๋ยวเขาสำลักน้ำซึ่งถ้าเขาสำลักน้ำเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยภูมิต้านทานก็โดยอายุเองก็จะไม่แข็งแกร่งเท่าวัยผู้ใหญ่อยู่แล้วมันถ้าเผื่อแบบสำลักน้ำเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ค่ะเช่นปอดอักเสบ

0: ติดเชื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็ดูสุขภาพตัวเองโดยรวมด้วยว่าโรคต่างๆคุมได้ดีรวมไปถึงเนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันอาจจะมีคนเยอะเนี่ยมันผู้สูงวัยเองก็ต้องได้รับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหลายๆโรคด้วยเช่นเดียวกันก็คือเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยมาเริ่มฝึก
1: อาจารย์ที่จะเน้นมากเลยในเรื่องของหัวใจและกล้ามเนื้อ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะเรื่องของการว่ายน้ำ
0: ค่ะ
1: พี่มีอะไรอยากจะเน้นตรงจุดนี้อีกด้วยไหมครับทั้งเรื่องของหัวใจของผู้สูงอายุและกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าจะมีการว่ายน้ำเกิดขึ้น
0: คือถ้าเราจะเริ่มเนี่ยข้อสำคัญคือการเริ่มนั้นต้องไม่ทำให้เราบาดเจ็บค่ะพี่บอยเพราะว่า บางทีแบบสมมุติว่าเรามีโรคหัวใจอยู่โรคหัวใจเรา
1: ค
0: อนโทรลไม่ดียังคุมไม่ได้เราฝืนไปออกกำลังหนักๆอย่างเงี้ยหัวใจเราก็อาจจะโหลดเกินไปหรือเรามีปัญหาเรื่องข้อต่อเอ็นต่างๆอยู่แล้วแล้วเราไปโหมเพื่อให้ออกกำลังเพื่อให้ได้เวลาอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเกิดการบาดเจ็บ
1: บางทีอยากทำสถิติให้ชนะตัวเอง
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่ใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วฝึกได้
2: ช่วงบ่ายก็จะมาดูนักกีฬาที่ไม่สามารถไปประชาดิเวศได้แล้วก็นัดให้มาซ้อมที่นี่เป็นคอนโดที่ตัวเองซื้อไว้2ห้องเพื่อจะว่ายน้ำโดยเฉพาะห้องนี้ก็เด็ก2คนแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ 5-6 คนเราก็จะสอนให้ฟรีมาหัดว่ายสอนให้ฟรีแล้วเขาพัฒนาที่เขาจะไปแข่งได้เราก็ส่งเสริมให้เขาไปได้แต่ต่างมากคือพวกนี้นักกีฬาเขาแข่งแล้วแล้วเราฝึกขั้นแอดวานซ์ไปแล้วไงแต่ที่นี่ถ้าใครนั้นเราก็เบสิกง่ายอย่างเขาจะไปสอบโรงเรียนเตรียมอุดมในร้อยตำรวจเราสอนให้เขาฟรีค่อยสเต็ปเป็นช้าๆต้องช้าๆแล้วมีเด็กเล็กๆมาแล้วก็สอนให้
3: กายดีหัวใจดีสูงวัยก็แค่ตัวเลขนั่นแหละนา
2: จากการที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะว่ายเพื่อสุขภาพแต่นี้เราก็บอกว่าเราจะปั้นให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะร่วมมือกับเราไหมเราต้องถามก่อนเพราะเราต้องแต่เราก็ต้องดูศักยภาพของแต่ละคนถ้าคนไหนไปได้เราก็ต้องฝึก
3: สุขภาพดีสำคัญกว่าร
2: างวัลที่ผ่านมาที่ชนะมาตอนนั้นอยู่ทีมสโมสรจุฬาเราก็จะทำทีมของเราเนี่ยซ้อมกันเองก็จะได้ลงทั้งหมด12รายการก็ได้12เหรียญทอง

สำหรับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรายการ Thailand Master Swimming Championship นะคะสระสั้นคือสระ25เมตรนะคะเป็นการแข่งขันรูปแบบก็ทดสอบความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ว่าแค่สระ25เมตรปกติมันจะมีสระ50เมตรจะมีฟรีสไตล์25เมตรกบ25เมตรกระเชง25เมตรผีเสื้อ25เมตรทั้ง4ท่าแล้วก็ว่าย50ก็ต้องว่ายไปกลับอย่างเงี้ยค่ะเราส่งนักกีฬาเข้าทุกรายการค่ะ74ท่านก็ป่วยกันเยอะไม่ได้มาประมาณ12ราย

0: สึกก็ดีใจที่ว่าอยู่จนแก่ยังสามารถมาร่วมงานกับเขาได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ
1: รุ่นอายุ90กว่าจ้ะเป็นท่าฟรีสไตล์ครับรอบที่1ก็โอเคจ้ะที่ไม่ตายจ้ะ
2: วันนี้ลงฟรี100เมตรได้เหรียญทองไปแล้วครับภูมิใจเพราะว่าจริงๆเรา4คนนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับต้องขอบคุณคนนี้ก็เป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีในการทำงานของพวกเราให้สำเร็จนะ
3: เดี๋ยวเราฝึกเข้ามาเนี่ยโดนลากพาราชูต4อันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเราแค่60วันแล้วเราก็ฝึกกับเขาได้ที่1ก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยค่ะที่เขาประสบความสำเร็จ
4: สิ่งที่โค้ชแจ่มได้ทำเนี่ยพานักกีฬาผู้สูงอายุไปแข่งขันในรายการที่มันมีการชิงต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าการได้เหรียญหรือความชนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนะนักหรอกแต่เป็นเรื่องของการที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าและมีเป้าหมาย
5: มันใช้ใจมากนะพี่บอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณได้ลงไปแข่งในการแข่งขันนั้นเนี่ยต่อให้คุณชนะหรือไม่ชนะคุณชนะแน่ๆคุณชนะใจตัวเอง
4: โอ้โหสวยงามมากๆคำนี้มันก็เลยข้ามมาต่อเนื่องกับคำว่าการที่ทำให้ผู้สูงวัยนั้นมีคุณค่า ในตัวเองอาจารย์พิชคร
5: ับ ใช่ค่ะเมื่อเราออกกำลังร่างกายเนี่ยตัวร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเช่นแต่เดิมเราเดินไปไม่ได้เราเหนื่อยตอนนี้หัวใจปอดเราแข็งแรงขึ้นเราเดินไปตลาดได้แค่นี้มันก็รู้สึกดีกับตัวเราเองสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจในผู้สูงวัยที่แบบติดบ้านหรือติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะติดรถเข็นอย่างเงี้ยมากๆเลยก็คือการที่เราต้องพึ่งคนอื่นเราจะเข้าห้องน้ำต้องเรียกเขาเราจะกินข้าวต้องบอกเขาว่าเราจะกินอะไรมันบั่นทอนความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนึงเขาเคยทำไม่ได้มาก่อนวันนี้เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหมันกำลังใจมันมาเยอะมากค่ะพี่บอย
4: ในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในผู้สูงวัยผมว่ามีหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของการทำกิจกรรมส่วนตัวการเล่นกีฬาอย่างที่โค้ชจัดได้ทำหรือว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายที่เหมาะสมกับตัวผู้สูงวัยเอง
5: คิดเชื่อเสมอค่ะพี่บอยว่าผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นหามองตัวเองหาข้อดีคิดบวก
4: ครับ
5: ค่ะแล้วก็คุณทำอะไรก็ได้ค่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่ายน้ำค่ะหรือทำกิจกรรมที่แบบต้องมีการแข่งขันก็ได้ขอแค่ว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณทำแล้วคุณสบายใจคุณสนุกไม่เป็นอันตรายกับตัวคุณเองเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบคุณสนใจเนี่ยความมั่นใจค่ะในการใช้ชีวิตการรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเข้ามาดังนั้นในช่วงชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับในทุกๆวันกับกิจกรรมที่เราเลือกทำ

0: พานัก
1: เขาฝันจะไปเวิลด์เนี่ยเราดีใจกับเขาไงเราบอกเฮ้ยไปไหมเพราะว่าการที่ไปเวิลด์คุณไม่ได้ไปง่ายๆหรอกแต่เราจะผลักดันให้คุณไปเขาบอกโอเคนั่นเขาไปอย่างแซมเนี่ยเขามาจากอเมริกาแล้วฝีมือระดับเขาก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เราก็จัดให้เขาลงทีมเพื่อให้เขาได้ผ่านแมตช์ที่สำคัญเขาภาคภูมิใจในตัวเขาไงอายุเขา70ไงแล้วเขาก็เริ่มมีชีวิตแล้วเขามีความรู้สึกเขาสนุกกับเราแล้วเขาได้ไปแล้วเราก็ผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได
2: ้ถึงจะมีเงินทองกองเท่าภูเขา
1: เขาเก่งด้วยตัวของเขาเองอ่ะเพียงแต่ว่าเราจับจุดของเขามาว่าเราต้องแก้ไขอันนั้นค่ะถ้าถามว่าเราภูมิใจในตัวเราไหมเราภูมิใจที่เรามองปัญหาเขาออกถ้าเรามองปัญหาเขาไม่ออกเราก็แก้เขาไม่ได้แต่นี่เราดีใจที่เฮ้ยเรามองปัญหาเขาออกนะว่าเขาจะว่ายังไง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์กกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอร์มิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในเวลา 18:30 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธบวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27 มกราคม 2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกบวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568-2569ปลูกข้าวพันธุ์กข99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสมเด็จพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันลูกผสมกวกใส่นาด2เป็นพืชหลังนาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุงตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทาน

ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในรัฐพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงวัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจปร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข113วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข113เป็นพันธุ์ข้าวจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กบก.สุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนตั้งยืนผ่านกระบวนการ4ปคือปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีการไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดพ่อพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

พยาบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

และหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา7 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย

วัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดใส่ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัสราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาชนบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนมัชราวุฒิวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติ
บริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสฤทธิ์วงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมแม่เมืองสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชราชเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นดังนี้นำบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พินโยสุขสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้ศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้ศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่า

0: เชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
1: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าดูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
1: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว้
1: I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ

มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะ

0: สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังค

พระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ

สัทธายาตัสสะมัทุนโนตุมพันเจวาปะกะมิคัตตันทินจาทัตตวะเขทะเปตวะทินหัตถังอุคิปิตวา

ณวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งจะได้หยิบยกในกันที่6กันจุลพล35พระคาถาแสดงโปรดบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสผู้มีใจศรัทธาได้ร่วมกันสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในกันที่6นี้คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของขันกันเทศในกันนี้ซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาต่อเนื่องมาจากกันที่5เท่าชลาตาชูโชคเดินทางมาพบกับพานเจตบุตรแล้วท่านพบแล้วก็พักเสียหนึ่งคืนซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาสืบเนื่องไปณกาลบัดนี้

โรธมาลึกคารุธาพานไพรใจนี่กวดเก่งกลักครากาแข็งกำแหงห้าวขัดห่างนอนในบรรณสันลาวอารันดิกปาเทศ

ใจสุดตวาเมื่อได้สันดับคำเท่าชลาตาชูชงทานลิกาชาตไม่รู้กลที่ตาแก่แสนฉลาดด้วยเล่ห์ลิ้นหลักแหลมในเชิงลวงบอกว่าเป็นพระทูตหลวงอันลือชานำซึ่งสุภลักษณะราชสารแห่งพระผู้ผ่านพิภพสีพีให้ออกมาเชื่อ

ก็สิ้นสงสัยไม่เครือบแคลงสำคัญเนตแจ้งว่าจริงดังวาจาพระมนังโพชิตวานจึงยังพรามให้ทำภัตตกิจกินมัทุระมังสังย่างต่างกายาโพนพอกำลอดแรงปะเทยยังที่ยังเหลือเนื้อยางแห้งก็ห่อหิวให้เป็นพวงทางนำพึงก็ตักตวงใส่เต้าเต็มบริบูรณ์จัดให้ตาชีไปเป็นต้นทุนตามมัคคาพันนาเวททักขินหัตถังอุคีปิตวาจึงพาพรามไปสถิต

นจะแนบนำนิเทศทุมาบายและไพรข้าวอันเป็นที่สำนักหนาวนอนระเบิดเวสันดอนจึงกล่าวเป็นภาคาถาว่า

ชราตาชูชกเดินทางพอถึงบริเวณป่าก็พบกับพรานเจตบุตรซึ่งอาศัยอยู่ชูชกถูกฝูงสุนัขของพรานเจตบุตรไล่กวดแกก็หนีขึ้นไปยังคาคบไม้ขณะนั้นพานเจตบุตรก็วิ่งมาถึงพอดีพอเห็นชูชกก็เดาได้ว่าจะต้องไปทูลขอไม่พระมเหสีก็โอรสธิดาทั้งสองจึงคิดฆ่าตัดตอนเสียเจตบุตรฟ้าหน้าไม้หมายจะยิงเท่าชราตาชูชกชูชกตกใจแต่ก็ได้สติเลยตวาดด้วยอำนาจก็ว่าฮะเฮ้ยเจตบุตรหยุดก่อนอย่าร้อนแต่แรกเดี๋ยวแตกต่อไม่ติดทูโตพรามโนว่ากูนี่แหละเป็นทูตหลวงกระทรวงเมืองสีผีจะไปกราบทูลให้พระเวสสันดรคืนสู่เวียงวังเจตบุตรเป็นคนป่าก็หลงเชื่อคนโง่ก็ย่อมจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดก็จริงดังว่าเจตบุตรก็จัดแจงผูกฝูงสุนัขแล้วก็เชื้อเชิญให้พราหมณ์เท่าชราตาชูชกลงมาหาอาหารให้รับประทานจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็เลยให้พักเสียหนึ่งคืนพอรุ่งสางก็ชี้หนทางให้

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: แคทตี้แคทตี
1: ้ใครยาย
0: หนูเต้นอะไรอยู่อะลูก
1: อ๋อหนูฝึกเต้นงานโรงเรียนนะคะ
0: เอาเหรอไหนยายดูหน่อยสิงานโรงเรียนมีอะไรโอ้อะไรเนี่ยเต้นอะไรไม่รู้เรื่องเลย
1: เอาแล้วสมัยยายแล้วเขาเต้นเพลงอะไรกันล่ะคะ
0: สมัยยายเหรอเขาเต้นเพลงสุนทราภรณ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวยายจะเซิร์ชให้ดู
1: เออหนูซ้อมเต้นไปงานโรงเรียนค่ะเขาจัดงานนัดโชว์ค่ะ
0: โอ้ยปวดหัวค่ะอะไรไม่รู้ยุกยุกจักจัก
1: หนูเต้นเพลงชิงเกอร์เบลค่ะ
0: สมัยสาวๆยายก็ฟังเพลงของสุนทราภรณ์บ้างฟังออนอะไรนะออนอวีสัจจานนท์อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: วันนี้ยายเปิดเพลงของยายให้ฟังค่ะฟังแล้วจะหลับค่ะ
2: ก็น่าสนุกดีนะคะยาย
1: ไม่รู้จักค่ะตอนแรกก็คิดว่าเกี่ยวกับการเต้นแบบสลับแบบช่อช่อช่อช่อฟ้า
0: วันนี้เหรอคะจะพาเขาไปเต้นลีลาดสำหรับรุ่นยายๆเนี่ยค่ะเขามีเต้นลีลาดมีชมรมก็จะพาหลานไปดูแล้วก็ให้เขาเต้นด้วยเลยถ้าน่าสนุกอ่ะหนูอยากไปลองเต้นดูไหม
2: อยากสิคะยาย
0: มีชมรมอยู่ที่นึงสำหรับรุ่นยายๆนี่แหละ
1: ตอนยายสาวๆยายเป็นนักเต้นลีลาที่แบบเท้าไฟมากเลยค่ะเท้าจนติดไฟเลยค่ะหนูสู้ยายได้ง่ายค่ะเพียงแค่วันเดียว
0: สนุกแน่ค่ะวันนี้เราก็อยากให้หลานเราเต้นแล้วเราก็จะได้ดูหลานเราด้วยแต่เขารู้สึกเนี่ยเขาชอบมากค่ะหัวเขาไวอะไรเขาก็ไวเก่งคือเก่งในการที่อยากไปเต้นอยากเรียนรู้กับเราเขามาเต้นกันทุกวันนั้นถ้าอยากไปยายจะพาไปเอาไหม
2: โอเคค่ะ
0: นั้นไปเดี๋ยวเราไปกัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปตึ๊ก
3: เมื่อคุณหลานไปกระตุกต่อมสายแดนของคุณยายเข้าอย่างจังการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จึงเป็นการเดินทางไปเพื่อเรียนรู้ย้อนวัยรำลึกการเต้นลีลาดอีกครั้งต้องตามไปดูกันนะครับว่าจะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือชมรมลีลาดเพื่อสุขภาพศูนย์กีฬาประชานิเวศโดยชมรมนี้เป็นการรวบรวมผู้คนที่หลงใหลในเสียงเพลงและการเต้นลีลาดเข้าไว้ด้วยกันใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มาสอนเต้นให้กับผู้ที่สนใจได้มาออกกำลังกายขยับแข้งขยับขาสร้างจังหวะให้กับหัวใจได้ออกกำลังกันครับและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จ๋ากูรู้ด้านลีลาดคนนี้นี่เอง
4: วันนี้คุณยายมา
0: ก็จะพาหลานมาค่ะพอดีหลานเปิดให้หลานดูในโทรศัพท
4: ์ค่ะ
0: ดูเรื่องลีลาดอะไรเงี้ย
4: ค่ะ
0: แล้วเขาสนใจเขาก็เลยอยากจะมาดูอยากจะมาลองเต้นดูค่ะ
4: แล้วคุณยายเคยเต้นมาหรือยังคะ
0: อ๋อเคยค่ะเคยมานานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วตอนนี้ลืมหมดแล้วค่ะก็เลยจะได้มารื้อฟื้นด้วยค่ะ
4: แล้วหนูล่ะคะ
1: ไม่เคยเต้นค่ะ
4: เคยเต้นแต่อยากเต้นใช่ไหมคะ
1: อยาก
4: เต้นการเต้นลีลาคือการเต้นเป็นคู่ค่ะเราต้องเต้นเป็นคู่เพราะลีลาดเนี่ยถ้าเราไม่เต้นเป็นคู่เราก็จะไม่เรียกลีลาดนะคะเพราะลีลาดเราก็ต้องจับคู่ระหว่างหญิงชายหรือหญิงก็ได้จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมันเป็นศูนย์กีฬาเพื่อให้สมาชิกมาออกกำลังกายค่ะทีนี้กีฬาลีลาดเนี่ยมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งผู้สูงอายุอ่ะจะนิยมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ไม่จะต้องใช้แรงมากแล้วก็อยู่ในห้องมีเสียงเพลงฟังเพลงมันก็เพลินเนาะเพลินด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนมีกลุ่มมีเพื่อน
2: เริ่มเองกันเลยดีไหม
0: ได้ค่ะจะได้มารื้อฟื้นด้วยยาย
4: เริ่มเองกันเลยนะคะ
1: ไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
5: ค่ะก็สำหรับการเต้นลีลาดนะคะหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าสายตาเราปกติหรือเปล่าถ้าไม่ปกติเนี่ยเราก็ต้องมีการใส่แว่นสายตาหรือว่าพบจากจิตแพทย์ก่อนนะคะสองก็คือการเตรียมตัวเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแล้วก็เครื่องแต่งกายรองเท้าเนี่ยก็คือควรจะเป็นรองเท้าที่ไม่ลื่นนะคะเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะคะ อาจจะมีส้นได้นิดหน่อยนะคะสามก็คือเรื่องของการบริหารร่างกายเพื่อยืด เหยียดกล้ามเนื้อก่อนที่จะทำการเต้นลีลาดนะคะ

0: ดูท่าสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการฝึกเต้นลีลาดในวันนี้ก็คือการฝึกฟังจังหวะเพลงและขยับเท้าตามครับไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคนแอบมัวจังหวะหรือเปล่า
1: จังหวะที่วันนี้ที่พี่จ๋าตั้งใจจะสอนนะคะเป็นจังหวะยอดนิยม

0: ในบ้านเราเนี่ยคนไทยจะชอบเต้นกันมากเลยจังหวะยอดฮิตเลยนะคะจังหวะแรกก็เป็นจังหวะวอลนะคะจังหวะที่2ก็จะเป็นช่าช่าช่าเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เนาะแล้วจังหวะที่3ก็เป็นอเมริกันลุมบ้าง่ายง่าย
2: ลุมบ้า
0: ลุมบ้าใช่ถ้าพูดเพลงปุ๊บเนี่ยคุณยายต้องอ๋อเลยริมฝั่งน้ำเคยได้ยินไหมคะ
2: ได้ยิน
0: ริมฝั่งน้ำใช่ค่ะสามจังหวะนี้อ่ะเราเริ่มเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะเริ่มเต้นก็แค่ที่คู่กับพี่จ๋านะค่ะแล้วก็คุณยายคู่กับ
2: อาจารย
0: ์ค่ะดีไหมคะเราเริ่มจังหวะวอล์กกันก่อนดีนะคะอันนี้เป็นเวลาเราซ้อมนะคะเราจะจับมือกันแบบนี้แต่เวลาถ้าเราเต้นจริงๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนการจับมือเขาเรียกว่าเป็นโพสโฮนะคะผู้ชายก็จะยกมือผู้หญิงขึ้นนะคะส่วนมือขวาผู้ชายจะเอาไปไว้ที่สะบักหลังของผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็จะเอามือซ้ายวางไว้ที่แขนของผู้ชายแล้วค่ะมือนี้ก็อันนี้ค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโพสโฮใช่นะคะทีนี้ถ้าจะให้เต้นเวลาเต้นจริงๆจะให้สวยผู้หญิงก็จะต้องหันหน้าออกผู้ชายนิดนึงด้านนี้สวยมากค่ะแล้วจะต้องอยู่ท่านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เป็นเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโพสเจอร์ของการเต้นรำนะคะแล้วเราก็เริ่มเต้นเดี๋ยวเคที่ถอยเท้าขวาให้พี่จ๋านะคะถอยเท้าขวาเรานับ1แยกออกไปเรานับ2นะคะเคที่เอาเท้าซ้ายขึ้นมานะคะ1 2 3วิธีการนับนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ทีนี้จะให้สวยเคที่อยากก้มหน้านะคะมองผู้เต้นใช่1 2 3 1 2 3 1 2 3
3: ครับคือข้างหน้าโอ้เฉยพิ้งเฉยมองนี้มองนี้มองกลับมองนี้มองนี้เอ็นนี้ทิศอันนี้เป็นจังหวะของทิศสเต็ปที่ยากหน่อยเป็นแอดวานสำหรับที่คนเต้นเก่งแล้วก็ทำโทรโอเวอร์สเวย์แล้วก็โอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็ก้าวเฉยเอ็นอันนี้ง่ายๆอันนี้โอเวอร์สเวย์ที่โทรโอเวอร์สเวย์นี่จะต้องเอาเท้าซ้ายแล้วทะลุไปข้างหลังนู้นทะลุไปนะทิ้งวางไว้แล้วก็เอ็นตัวออกมือแล้วอย่าไปเก่งมากย่อลงไปเอ็นมองมาทางนี
0: ้โอเคนะคะเป็นยังไงคะได้นะคะคุณยายคุณหลาน
2: ค่ะก็ได้พอได้อะค่ะ
0: ไม่ยากนะคะ
2: ค่ะพอดีอาจารย์ก็ช่วยสอน
0: วอลเนี่ยของมันนะคะมันเป็นจังหวะที่เราเอามาจากต้นแบบเลยนะคะจากประเทศอังกฤษ
2: เหรอคะ
0: ใช่เป็นของประเทศอังกฤษนะคะส่วนใหญ่ที่เราเต้นกันอยู่มาจากประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเป็นในระดับของพวกในทหารหรือว่าสมัยก่อนอัศวินใช่ไหมคะพวกอัศวินค่ะอัศวินเขาจะชอบเต้นรำทีนี้เคที่รู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงจะต้องยืนข้างนี้ของผู้ชายเนื่องเพราะอัศวินสมัยก่อนเขาจะมีกระบี่กับมีดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ดาบเขาอยู่ข้างนี้ใช่ไหมคะถ้าข้างนี้มาดาบต้องแทงคู่แน่เลยเขาก็เลยต้องย้ายให้ผู้หญิงมาอยู่ด้านนี้จะมีดาบเอาไว้นี่ค่ะเหตุผลเนี่ยมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ยืนอย่างนี้ล่ะยืนไม่ได้เดี๋ยวดาบมันจะชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเข้าคู่ในลักษณะแบบนี้
4: สองขึ้นหน้ามาสามสี่และหนึ่ง
3: เวลาเราทิ้งจังหวะเนี่ยข้างหลังนี่หมอเองนั่งรวมเองมาแล้วถึงมันนี้ทิ้งไปปลายนี
2: ่
3: ดูครูนี่คิดจะเรียกว่าเนี่ยว่าอย่างเงี้ยมาเนี่ยมาที่มาที่เท้าครู
2: เอาเท้าไปทางไหนอ่ะ
3: เท้าซ้ายมานี่อย่างที่ครูบอกเนี่ยข้างหลังนี่
2: อ๋อเนี่ย
3: มีมาเยอะๆน้ำหนัก
2: อ
3: ๋อมาเยอะนี่ว่าทิ้งไปอย่างนี้ตรงๆมองไปทางโน้นมองนั้นโอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็การมานี้ทิ้งตรงๆนี้หยุดแค่นี้ตรงนี้ตรงๆนี่โอเวอร์สเวย์ธรรมดามองนี้มองนี้โอเวอร์สเวย์โทรโอเวอร์สเวย์ทิ้งถ้าทะลุออกไปเอ็นกลับขึ้นมาโอเวอร์สเวย์มองอันนี้

ราจะมาเปลี่ยนจังหวะนะคะตะกี้เราเต้นวอลแล้วตอนนี้เราจะมาเต้นในจังหวะช่าช่าช่านะคะช่าช่าก็เป็นจังหวะลาตินที่สนุกสนานนะคะอ่ะลองดูนะคะเราจะนับไม่เหมือนวอลแล้วนะเคที่ตะกี้วอลเรานับ1 2 3ใช่ไหมคะช่าช่าช่าเราจะนับ

2 3 4 and 1 2 3 4 and 1อ่ะนะคะงั้นเคที่เดินตามครูไปนะคะพอเวลาเราเดินทูใช่ไหมคะ2 3ตรงนี้เรานับชาชาชา2ขึ้นมา2 3ชาชาชา2 3ชา

างคนก็จะจับมือหลายแบบก็จะจับแบบนี้ก็มีจะจับมือแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้ก็มีวิธีการจับมือหลายแบบเนี้ยถ้าเป็นในจังหวะลาตินเนี่ยในการจับมือหลายแบบเนี่ยมันอยู่กับท่าเต้นนั้นๆด้วยลูกนะคะอย่างถ้าจับอย่างเงี้ยมันเป็นฟิกเกอร์ง่ายๆนะคะที่เราเคลื่อนไหวง่ายๆแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นท่าที่จะต้องใช้การดันอย่างเช่นอ่ะครูจะทำให้เคสที่ดูนะคะเคสที่ดันครูไว้นะคะมันจะมีฟิกเกอร์บางตัวที่เห็นไหมคะจะให้ผู้หญิงทำสวยแบบนี้เห็นไหมคะเห็นขาผู้หญิงไหมคะแต่ถ้าผู้ชายไม่ดันด้วยผู้หญิงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะหมุนไปเรื่อยๆเท้าอย่างเงี้ยในเคสที่ลองทำสิคะได้ไหมคะหมุนมาอย่างเงี้ยถ้าเคสที่ไม่ดันครูนะเคสที่ก็จะทำไม่ได้อันนี้เป็นการจับมืออย่างหนึ่งใช่เห็นไหมต้องมีดันแต่ถ้าโอเคนะคะแต่ถ้าจับอย่างนี้เคสที่ดันได้ไหมคะดันยากเนาะอันนี้ยากใช่ไหมคะยากวันนี้ก็เตรียมจังหวะไว้ให้3จังหวะใช่ไหมคะมีจังหวะวอลค่ะจังหวะช้าๆแล้วก็จังหวะอเมริกันลุมบ้า

็นจังหวะที่เคที่กับคุณยายต้องทำภารกิจด้วยนะจังหวะนี้คุณยายจะให้เต้นในจังหวะอเมริกันลุมบ้านะคะอเมริกันลุมบ้าค่ะเป็นเพลงสไตล์ของคนไทยที่มันก็สนุกเหมือนกันนะคะเราเต้นนี่ยากนะคะอันนี้มันก็เป็นจังหวะที่เอามาจากทางด้านของลาตินอเมริกันเหมือนกันแต่คนไทยเขาเอามาประยุกต์นะคะเอามาประยุกต์ให้เข้ากับที่คนไทยนิยมเต้นนะคะทีนี้ครูจ๋าจะให้เคที่ลองเดินดูนะคะจะนับเป็นวอล์กก็ได้นะคะเป็น1 2 3ก็ได้หรือนับเป็นสโลว์ควิกก็ได้นะคะถ้านับเป็น1 2 3เคที่ถอยเท้าขวาเหมือนเดิมนะคะนับเป็น1และแยกข้างค่ะ1 2 3 1แยกมา1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1ถ้าเราจะนับเป็นควิกสโลว์ควิกQuick slow, quick quick slow, quick quick slow, quick quick slow.

0: 1 2 3 1แล้วผู้หญิงก็หมุนใช่ไหมคะ2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1แล้วนะ2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2ทีนี้ครูจะพาไปตามดนตรีนะคะเห็นไหมหนูได้ยินเพลงลืมของน้ำไหมคะ
1: สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง
2: สองสามจังหวะค่ะมีวอลส์มีชาชาชาอเมริกันลุมบา
3: เมื่อกี้เราก็ฝึกเต้นลีลาท่าต่างๆค่ะมีท่าวอลแล้วก็ช่าช่าช่าแล้วก็อเมริกันรุมบ้าค่ะ
2: ยากตอนที่ว่ามันออกหลายท่าวอลนี่ยังเดิน4ใช่ไหม1 2 3 4ได้อเมริกันรุมบ้าก็ขยับไปขยับมาได้เพราะเราเคยแต่ช่าช่าเนี่ยเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยเก่งเราไม่ค่อยได้ค่ะ
3: อันที่ยากก็ไม่มีเลยค่ะง่ายมากค่ะ
4: ม
3: ั่
4: นใจในต
3: ั
4: วเอง
3: มั่นใจมากเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะ
4: และ
3: อะไรสนุกสุดก็คือทุกอย่างเลยค่ะทุกครั้งที่เราเอาทุกอย่างมารวมกันค่ะ
5: ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายประเภทลีลาศมากเท่าที่ควรนะคะได้เห็นมากับคุณยายกับคุณหลานก็รู้สึกมันเป็นภาพที่น่ารักน้องประทับใจก็คือกิจกรรมถ้าทำร่วมกันในครอบครัวมันก็โอเคอะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอย่างน้อยก็ได้การออกกำลังกายของคุณยายนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับของคุณหลานแล้วก็มันจะทำให้กีฬาลีลาศเนี่ยมันก็มีคนได้ต่อเนื่องสืบเนื่องไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่มีคนนิยมหรือให้ความสนใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆคนจะเริ่มน้อยลงไปน้อยลงไป
6: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยนะครับการเต้นลีลาศในประเทศไทยนั้น

ริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีปรากฏอย่างแน่ชัดแต่มีหลักฐานการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และเริ่มมาเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่7ต่อมาหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้มีการสมาคมลีลาศแห่งประเทศไทยและมาเป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้นในยุคของวงสุนทราภรณ์ที่มีการเต้นอย่างแพร่หลายและนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

0: คุณยาย59
1: 14ค่ะ
0: หลาน14ขวบเอออยากสุขภาพแข็งแรงอ่ะลูก
2: แล้วมันช่วยสุขภาพ
0: ช่วยค่ะช่วย
2: ช่วย
0: สมองคือเราจะได้คิดท่าต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยสมองร่างกายทุกอย่างเลยลูกแล้วถ้าสุขภาพดี
3: มันเต้นสองขยักเนาะสองรอบตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ช่วงทำงานก็หยุดไปแล้วเพิ่งมาเริ่มเต้นเมื่อปี52ก็นี่ก็เข้าปีที่8ค่ะ
4: เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรคกระดูกบางหมอบอกให้เดินเยอะๆทีนี้เดินก็เดินไม่รู้จะไปเดินที่ไหนค่ะก็เลยมาลีลาศ
5: ลีลาศเนี่ยมันทำให้เราออกกำลังได้สม่ำเสมอแล้วมันมีเพลงฟัง

0: าล่ะครับหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ดูแล้วอายุรวมกันน่าจะหลายร้อยปีมาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณยายและโดยเฉพาะคุณหลานจะเต้นได้ตามที่เทรนเนอร์จ๋ามอบภารกิจให้หรือเปล่าซึ่งภารกิจนั้นก็คือต้องเต้นให้จบเพลงดังต่อไปนี้ครับ
1: ต่อไปก็ภารกิจของเคที่กับคุณยายนะคะเราจะเต้นอเมริกันลุมบ้ากันนะคะตามฟิกเกอร์ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็จะมีพี่ๆค่ะจากฟอร์ประชานิเวศมาร่วมเต้นกับเราด้วยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ3 1แล้วก็2 3 1ใช่ไหม
2: ขึ้นขวาพิษแตะหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองแตะเวทีขึ้นช้าๆ
3: อาจารย์เดี๋ยว
2: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขึ้นขวาซ้ายหนึ่งสองแตะหนึ่งสองแตะหนึ่ง

0: แหมผิวไหวไม่ทำให้เทรนเนอร์ที่สอนเสียชื่อเลยทีเดียวนี่ถ้ามีการให้คะแนนการเต้นเต็ม10คุณผู้ชมจะให้เท่าไหร่ดีครับ
1: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0: ายขึ้น
1: รู้สึกดีใจค่ะได้มาสาวขึ้นเพราะเราไม่ได้มาแล้ว10กว่าปีหลานเรียนรู้ได้เร็วมากเขาเต้นเป็นสมองเขาฉับไวหาเด็กแบบนี้ยาก
2: แต่จริงแล้วง่ายมากเลยค่ะ
3: ง่ายจริงอ่ะ

0: หัวไวมากค่ะเรียนรู้ได้เร็วนะคะส่วนคุณยายก็มีพื้นฐานมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นของคุณยายก็โอเคอยู่เพราะว่าเคยเต้นมาบ้างแล้วก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่มีเวลาว่างนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรนะคะก็อยากเชิญชวนให้ลองมาสัมผัสกับกีฬาลีลาดนะคะการเต้นลีลาดถึงเราจะไม่เต้นเป็นแนวสปอร์ตแต่ว่ามันเป็นการเต้นลีลาดที่ระดับมันมีหลายระดับเรามาเรียนระดับพื้นฐานก็ได้ค่ะเรามาเรียนระดับพื้นฐานเพื่อ1เราได้การออกกำลังกายนะคะ2เราก็ได้กลุ่มเพื่อนนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
1: ์สำหรับผู้สูงอายุถ้าเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากระยะเวลาที่น้อยๆก่อนจะเริ่มวันละ5นาที10นาทีดูตามความเหนื่อยแล้วก็ความไหวของร่างกายของเราก็คือความเหนื่อยในระดับที่เรายังสามารถที่จะพูดเป็นประโยคยาวๆได้แล้วก็หลังจากออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อไม่เมื่อยล้าเกินไปหรือว่าเมื่อยล้าไม่เกิน 1-2 วันนะคะถ้าทำไหวเนี่ยก็คือค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนถึง 20-30 นาทีต่อวันอย่างที่บอกไปนะคะ
2: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลาก

ออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียะมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสโกอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณีมัทธสูตรต่อจากตอนที่แล้วซึ่งให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำคือเป็นคนกล้าสักโกเป็นคนกล้าหมายความว่าพึ่งตนได้เป็นที่พึ่งพาได้ประการที่สองอุชุเป็นคนที่มีพึ่งพาได้ก็อัจฉริยะใสใจซื่อตรงอุชุแปลว่าตรงคนที่จะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขได้ด้วยตนเองและสร้างความสงบสุขทางจิตใจและสังคมให้คนอื่นได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ซื่อตรงอาตมาภาพได้กล่าวถึงความไม่ซื่อตรงว่าในตอนที่แล้วว่าคนไม่ซื่อตรงนั้นบางทีก็คิดว่าเลยตามเลยเฮ้ยไอ้นี่มันเลยตามเลยเว้ยแต่ความไม่ซื่อตรงมันจะเป็นเข็มแทงใจท่านผู้ชมลองเชื่อเถอะอะไรที่เราประพฤติผิดไปเนี่ยว่าคนสุจริตเขาพูดสิ่งนั้นๆไปเนี่ยมันจะแทงใจเราเราเป็นคนเป็นโจรเป็นขโมยเป็นโจรเป็นเพื่อปล้นเพื่อจี้ทำการโจรกรรมช่อฉนสุจริตในภาษีอากรว่าเราได้ยินพระท่านพูดให้แค่ให้ศีลว่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมันจะแปรดูโทรทัศน์ฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์เห็นบทวิพากษ์วิจารณ์หรือการรณรงค์การไม่เป็นคนขี้โกงคำพูดเหล่านั้นก็จะเสียดแทงใจบุคคลที่เป็นคนขี้โกงให้รู้สึกเจ็บปวดรดร้าวโอดโอยในใจแล้วก็ผ่านเกลียดคนที่พูดเพราะฉะนั้นได้กล่าวได้ว่าที่เรารณรงค์กันเนี่ยเอาเด็กออกมาเอาเด็กออกมาพูดสอนสังคมไม่ให้ทุจริตถามว่าคนทุจริตในบ้านเมืองเราแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเคยดูเด็กบ้างไหมเคยมาพูดกับเด็กบ้างไหมพูดสิท่านชื่นชมเด็กให้รางวัลเด็กได้ไหมที่เขาไปสรรหาตัวอย่างมาถ้าเราสุจริตไปเรียกเด็กคนนั้นมาเลยหนูพูดดีมากพูดดีมากปปง.ให้รางวัลหนูรัฐบาลให้รางวัลหนูมาช่วยกรณรงค์แล้วถ้าหนูไปเจออะไรไม่สุจริตนะไม่สุจริตนะหนูพูดไปเลยแล้วส่งคลิปมาแต่นี่ไม่ท่านด้วยความเป็นจริงและเกลียดอีเด็กคนนั้นมากเกลียดไอเด็กคนนั้นมากเกลียดนักเขียนคนนั้นมากรวมทั้งเกลียดพระด้วยเอาความไม่ซื่อตรงเรื่องคู่ครองมันก็แทงใจคนความไม่ซื่อตรงเรื่องคำพูดก็แทงใจคนแล้วจะสะท้อนย้อนไปย้อนมาอยู่อย่างนี้ท่านเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเทศมันจึงมีน้อยคนฟังเทศเนี่ยหนึ่งประพฤติอยากประพฤติดีอยากมีวิธีปฏิบัติจึงฟังเทศสองเอาการเทศเอาการเทศของพระที่น่าเชื่อถือนั้นมาทำอุชุ
มาทำอุทุเขาเรียกทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุกรรมแปลว่าประคองจิตให้หันกลับมาให้เป็นผู้อะไรประพฤติตรงแนวทางคำสอนของพุทธเจ้าเรียกทิฏฐุชุกรรมถ้าไม่มีทิฏฐุชุกรรมนะท่านทุกอย่างหายนะหมดเขาเรียกการทำลายตัวเองทำลายความน่าเชื่อถือสร้างความยุ่งยากให้กับคนอื่นการที่เราได้ยินได้ฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญและประคองมันไปเลยส่วนท่านใดที่มีความซื่อตรงดำรงมั่นในศีล3ประการไม่มีอบายมุขและท่านสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้แม้ท่านถูกโกงถูกรังแกถูกเรียกทรัพย์สินใต้โต๊ะถูกกันแกล้งถูกกีดกันเพียงเพื่อเขาจะราชการหรือนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่จะเอาผลประโยชน์ท่านท่านควรภูมิใจว่าโบราณคนจีนเขาบอกขออภัยท่านผู้ชมเก๋าเจี๊ยให้สุนัขมันกินบ้างเขาดูถูกอย่างนั้นนะเขาเรียกเก๋าเจี๊ยเก๋าเจี๊ยแปลว่าแปลเป็นไทยขออภัยให้หมามันแดกบ้างเราเป็นข้าราชการถ้าไม่เบียดเบียนเขาเขาก็ไม่จำเป็นต้องหายเป็นการส่งเสริมสิท่านแม้แต่การเชิญคนมาลงทุนในประเทศไทยเขาจะซื้อที่ดินเนี่ยท่านเบียดเบียนเขาเท่าไหร่จะต่อถนนเข้าไปจะทำสนุปการสนุปโภคเพื่อจะได้มาสร้างงานทั้งที่นะเราไปเชิญเข้ามาลงทุนถ้าทุกคนก็ไปรวมกินเขาหมดและการลงทุนนั้นเป็นนักธุรกิจระดับชาติของประเทศต่างๆและเป็นไงท่านใครก็อยากจะอยู่กับเมืองที่มีการทุจริตโกงกินแล้วก็ไปดูอันดับสิว่าเราอันดับของเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ามันถูกเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เอาเถอะท่านท่านระดับตัวเลขนะฮะถ้าสูงกว่า100มาหลายก็หายนะท่านไม่มีใครมาลงทุนหรอกแล้วก็มีบทวิเคราะห์มีเชิงวิเคราะห์อยู่แต่ถ้าไปเบียดเบียนเขาแล้วก็พอสิ้นยศหมดวาสนาท่านอย่าหันหน้าไปหาเขาเลยท่านจะได้ว่าท่านมีบุญคุณกับเขานะเพราะท่านเป็นตัวกีดกันเป็นตัวเบียดเบียนเขาแล้วบางคนเบียดเบียนตลอดชีวิตเกษียณไปแล้วเนี่ยนะเกษียณไปบางตำแหน่งเนี่ยยังไปกินอยู่กับเขายังไปเรียกทรัพย์สินจากเขามาเรารู้ไหมว่าเขาอึดอัดใจเท่าไหร่ตัวเองนะหาอาชีพไว้อาตมาจึงบอกราชการเสมอเมื่อเราอายุทำราชการแล้วจงมองหาอาชีพที่สองสำรองชีวิตจะเป็นข้าราชการระดับก็ตามเพราะคนเขามีอาชีพของเขาเราต้องมีอาชีพที่สองสำหรับชีวิตและอาชีพของเรานั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่แต่ถ้าเขาสนับสนุนให้เราประกอบอาชีพนั้นได้โดยที่เราไม่ได้เอาของอะไรจากเขาไปก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตเพราะฉะนั้นจะไปตีกอล์ฟได้ยังไงท่านค่าสนามกอล์ฟเท่าไหร่เกษียณแล้วเนี่ยคุณได้บำนาญเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในบ้านของคุณซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เท่าไหร่ค่าลูกที่เรียนหนังสือค่าลูกเกเรค่าลูกที่ไม่ได้ทำงานเป็นเงินเท่าไหร่ค่าออกงานสังคมที่ไม่ยอมหยุดหย่อนเป็นเงินเท่าไหร่แต่มีคำถามว่าแล้วเอามาจากไหนล่ะคำถามที่ชาวบ้านเขาถามเอามาจากไหนเขาก็รู้เขาก็รู้ว่าเอามาจากไหนแล้วศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่ไหนเลิกๆสักทีเถอะไอ้การไปตีกงตีกบอะไรเนี่ยปีหนึ่งก็สังสรรค์กันสักนิดหน่อยเจอเพื่อนฝูงกันอดีตข้าราชการดีๆเขาก็ทำแล้วเวลาเลี้ยงเนี่ยนะก็ย้ายใครเขาเห็นว่าเรากินอะไรท่านเด็กมันสะเทือนคนจนมันสะเทือนใจพระยังโดนโจมตีเลยท่านโอ้โหกับข้าวพระบานแบะเด็กไม่มีจะกินเขาจะเอาภาพมาเปรียบเทียบพระคุณเจ้าก็เหมือนกันนะบ่โยมไอ้ถ่ายรูปกับโต๊ะอาหารนี่ขอร้องเถอะอย่าถ่ายได้ไหมจะถ่ายรูปไปถ่ายหมูหน้าบ้านเลยไปโยมรวยก็จริงแต่อาหารมันสะเทือนใจคนจน อย่าว่าแต่อาหารคนเลยท่าน อาหารสุนัขยังสะเทือนใจคนจนเลยท่านยังสะเทือนใจคนจนท่านเลี้ยงสุนัขไม่มีใครว่าอะไรก็เป็นเงินของท่านเองแต่อย่ามาโพสต์ว่าอาหารท่านมื้อนั้นเท่านั้นเท่านี้
เอออย่าเอาทองมาห้อยคอสุนัขมันสะเทือนใจคนจนนะท่านนะแล้วแสดงว่าเขาจะน้อยใจการแสดงความร่ำรวยอะไรเนี่ยให้แสดงตัวว่าสังคมมีประโยชน์กับท่านเป็นการให้เกียรติต่อสังคมเป็นการประกอบคุณประโยชน์สังคมถ้าท่านไม่ประดับไม่ได้งานทุกอย่างเมื่อเชิญท่านไปแล้วท่านต้องตกแต่งแต่ถ้าเรื่องการกินการอยู่เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นอย่าไปอวด คนจนสะเทือนใจอาตมาก็สะเทือนใจท่านสะเทือนใจเรากินอาหารจานเดียวกินอาหารรวมแค่แกงสำรวมแต่ถ้าเป็นเด็กเป็นเนนมาเชียวนะเห็นข้าวต้มมาแล้วเขาไปซื้อเนื้อต้มมาเขาเหลาเนื้อเนี่ยเนื้อต้มเนี่ยท่านเอามาเลี้ยงสุนัขบ้านเขานี่เราแย่ยิ่งกว่าสุนัขอีกเหรอฐานะเราไอ้คิดน้อยใจก็คิดน้อยใจอยู่แล้วท่านไอ้คิดสร้างตัวก็อยากจะสร้างแต่น้อยใจมันมาคิดก่อนจะสู้สิท่านนี่ก็คือสิ่งที่พระคุณเจ้าท่านหลายก็อย่าไปโพสต์ไปกินอะไรกันตามน้องอาหารยาท่านอย่าให้โยมเขาเห็นว่าเราไปฉันอะไรกันเยอะแยะไปหมดกุ้งกล้ามกรามเนี่ยท่านถ้าเอากล้ามมาดีดนะหน้าพังนะท่านนะนะก็อย่าให้โยมเขาเห็นสิถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็พระคุณเจ้าช่างเจริญพระตาหารกันดีเหลือเกินนะฮะพระคุณเจ้าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยมิน่าละการบวชพระมันเป็นอย่างนี้คนคิดในทางตรงนั้นก็มีกับเราอยู่แต่เรื่องอาหารถวายพระก็ขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าก็ไม่ไปโจมตีแล้วเพราะว่าบ้านละอย่างและอาหารในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยตรุษสงการงานประเพณีเข้ามาคนละอย่างละอย่างเหลือแล้วเขาก็ใส่เป็นโต๊ะกลับบ้านหรือเขากินรวมกันคนที่มาทำบุญเขากินรวมกันไปเฉพาะไปฉันหมดโอ้โหท่านกระดกก้นแล้วก็ยังเอื้อมไม่ถึงนั่นท่านนะแต่บางทีเขาก็ใส่คู่ไงเขาเรียกเครื่องคู่ฝั่งกันโน้นกับฝั่งกันนี้ก็อย่าไปน้อยใจแต่ก็ไม่ควรจะไปละไปลงสื่อที่นี่กลับมาถึงเรื่องความไม่ซื่อตรงว่าการรบกวนนักธุรกิจผู้ประกอบการร้านค้าของส่วนที่เป็นราชการนั้นอย่าไปทำเพราะอะไรเพราะมันการแสดงถึงความไม่ซื่อตรงของเราไม่ควรมีรถอย่ามีมีแล้วเขาคำนวณเงินเดือนได้สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกที่ที่มาไม่ได้แสดงว่าไม่ซื่อตรงเอื้ออำนวยบ้านช่องก็เหมือนกันชาวบ้านก็เหมือนกันไอคนนี้มันไม่ได้ทำงานอะไรมันไปมาให้มันผุดบ้านมา20ล้านเฮ้ยมันใช่รถราคารถเบนซ์แต่ไม่มีหลักแหล่งในการทำงานเลยมันก็ว่าตั้งสำนักงานกลวงๆหลอกๆไว้ข้างในไม่มีอะไรเลยท่านตั้งชื่อลงชื่อร้านเอาไว้สุดท้ายมันขายยาบ้าท่านขายยาเสพติดขายสินค้าปลอมสินค้าเถื่อนและความไม่ซื่อตรงเหล่านี้อยู่กันได้สักคนไหมเราสินค้าปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะที่ไม่ซื่อตรงท่านดูสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ที่ไม่ซื่อตรงซึ่งสหกรณ์ที่ไม่ซื่อตรงเนี่ยตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามองค์กรต่างๆแล้วเป็นไงฮะผู้บริหารเอาเงินไปเล่นการพนันผู้ชายเอาไปมีเมียน้อยหาคนมากู้แล้วก็โกงท่านหอบเงินหนีแล้วเป็นไงท่านติดคุกสุดตารางความไม่ซื่อตรงในการกู้เงินของธนาคารรัฐก็มีท่านคือมีอำนาจเซ็นออกไปอันนี้เขาไปออกดอกออกผลออกดอกเถื่อนเขาจะได้รู้อ่ะหรือไปจ้างมือจ้างทำออกดอกเถื่อนแล้วก็ไปเก็บกันกินไปมันก็ไม่ซื่อตรงท่านธุรกิจบางอย่างไม่ยั่งยืนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เนื่องจากผลประโยชน์ที่เขาจะให้นั้นมีก็เลยอนุมัติเงินไปแล้วเป็นไงท่านพบการประกอบการซึ่งก็รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่อนุมัติเงินไปแล้วธนาคารขาดทุนก็ต้องไปยึดทรัพย์สินของเขามาแล้วทรัพย์สินที่ยึดมาเป็นบ้านเขาจะไปขายใครท่าน
ในโลกใบนี้ท่านไม่มีใครช้อนซื้อบ้านเก่าหรอกเขาบอกอยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สำคัญหรอกแต่บ้านหลังนั้นขี้โกงนะท่านล้มเหลวบ้านขายญาตินะท่านนะดินเอาตากแดดไว้เฉยๆนี่ขึ้นราคาทุกวันแต่ถ้าปลูกบ้านเสร็จขายไม่ได้ราคาตกทุกวันแต่ทรัพย์สินที่ลงไปแล้วในตัวอาคารบ้านนั้นทำให้ราคาที่ดินลดลงไปอีกและถ้าจะรื้อถอนค่ารื้อถอน 20-35% ของการก่อสร้างก็ถ้าเราซื้อตรงซะแล้วมันก็จบท่านแล้วจะไปกินเขาเรียกอะไรกินตามน้ำฝืนใจทวนน้ำมันเหนื่อยอาตมาเข้าใจท่านเข้าใจว่าคนที่ประกอบการทุกอย่างเนี่ยที่ทำโดยสุจริตมันเหนื่อยพอจะได้เงินมามันเหนื่อยเพราะเหมือนคนว่ายทวนน้ำท่านต้องเหนื่อยทุกวันพักผ่อนน้อยก็ควรจะพักผ่อนกันเยอะๆทานอาหารที่มีผลต่อสุขภาพอาหารที่มีผลต่อสุขภาพก็คืออาหารที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาแต่ให้มันคอยมันสุกให้มันสดให้มันสุกให้มันสะอาดสดสุกสะอาดสดก็เป็นสดสดปลาร้ามันไม่สดไปให้มันไม่สดก็ให้มันสดสดสิท่านสดสดก็จะทำสดสดทำแบบปลอดสารพิษทำแบบนั้นท่านทำแบบไม่มีสารพิษไม่มีเชื้อรานี่เขาเรียกสดสดแบบของแห้งของหมักไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นผักสดสุกแต่ถ้าดิบต่างร้านน้ำส้มสายชูสมัยก่อนเขาร้านด้วยด่างทับทิมเดี๋ยวน้ำส้มสายชูล้างพยุงพยาบจะได้ตายท่านแฉมจะได้กรอบจะได้ไม่เน่าง่ายบางอย่างเขาแต่ร้านในน้ำเกลือก็ชนจะได้น้ำเกลือแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสะอาดภาชนะต้องสะอาดช้อนต้องสะอาดทุกอย่างต้องสะอาดแม้แต่ปากเราจะกินก็ต้องเป็นปากที่สะอาดสะอาดกินเสร็จแล้วแม้แต่การถนนก็ต้องอย่าไปทำความสกปรกที่นั้นเลอะที่ไหนคือคนไทยอยู่ที่นั่นเขาบอกกันคนเขาว่ามาเลยท่านเลอะที่ไหนคือมีคนไทยอยู่ที่นั่นไปต่างประเทศเนี่ยถ้าคนไทยลงกลุ่มไปที่ไหนนะตามสุนทรธนาลุกขึ้นมาเนี่ยเกลื่อนไปหมดตำรวจจับนี่ก็เลยเลอะที่ไหนคือมีคนไทยอยู่ที่นั่นต่างประเทศก็ชิงชังแต่เราก็ชื่นชมสิงคโปร์ประเทศยุโรปว่ายังไงงี้ก็ทำไมไม่ทำกันล่ะท่านท่านผู้ชมก็เหมือนกันสอนพนักงานแล้วความสะอาดเนี่ยในยุคโรคไปมันก็เป็นเกี่ยวกับอนามัยของเรากินของไม่สะอาดเข้าไปเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยแก่ยากท่านโรคที่เกิดที่ผิวหนังโรคคันนะเอายาแก้คันทาเดี๋ยวก็หายแต่อาหารที่เข้าไปในกระเพาะเราเข้าไปในกระแสโลหิตที่มีพิษนั้นคราวนี้แก้ไขยากเพราะนั้นพระแต่โบราณเขาจึงต้องดูถึงความสะอาดหนึ่งต้องมีจานเป็นของตนเองต้องล้างเองสองต้องมีช้อนส้อมรูปละหนึ่งคู่ต้องล้างเองต้องมีช้อนกลางอีกหนึ่งอันต้องมีช้อนหวานอีกช้อนสำหรับตักของหวานอีกหนึ่งขันเขาเรียกขันแล้วโยมเขาก็ดีเขาถวายผ้าเช็ดหน้าทุกรูปหนึ่งเอาไว้ห่อช้อนสองเมื่อถือช้อนลงศาลาแล้วหรือเด็กเอาไปประเคนแล้วผ้านั้นให้พับกลับเสียจะได้ไว้เช็ดปากเอาไว้เช็ดปากพอเช็ดปากเสร็จแล้วกินแล้วล้างช้อนเอาช้อนนั้นห่อกลับแล้วต้องมาล้างเองแล้วขวดน้ำการน้ำจะต้องถือเองนี่เป็นสุขานามัยของพระแต่พระเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เด็กจัดโยมจัดโต๊ะจริงก็โต๊ะจัดแล้วเป็นไงท่านเวลาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นไงเป็นปัญหาเพราะเราลืมรากฐานเดิมของเราแล้วอาตมาก็มีช้อนอยู่เยอะช้อนเกือบจะกึ่งเงินท่านช้อนอัลปาก้าถวายพระผู้ใหญ่ไปหลายรูปเด็กมันก็ไม่ขัดท่านถึงเป็นสเตเลสก็ดีท่านล้างง่ายขัดง่ายแต่ช้อนอัลปาก้าหรือช้อนเงินเนี่ยมันตักอะไรมันก็กลิ่นมันก็ออกท่านคนจริงเขาใช้ช้อนเคลือบเขาใช้ช้อนเคลือบตักของถ้าไปตักของเปรี้ยวของเผ็ดของเค็มนะมันจะได้ไม่กัดเครื่องเงินแต่ถ้าเป็นสเตเลสแล้วก็ดีท่านช้อนเคลือบก็ดี
แต่ช้อนเครื่องมันไม่มีช้อนซ่อมก็ต้องเป็นเครื่องประกอบกันส่วนช้อนซ่อมที่เป็นอัปปากานะฮะก็พิสูจน์ถ้ามันดำก็แสดงพระองค์นี้สกปรกถ้างามช้อนมันดำแล้วแสดงองค์นี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ขัดไม่ได้เอาขี้เถ้ามาขัดไม่ได้เอามะขามเปียกผสมขี้เถ้าขัดแล้วขัดแล้วหยาบๆไม่ขึ้นเงาเขาถือว่ายังสะอาดไม่พอโยมสมัยก่อนเขาดูเขาดูนิสัยพระแต่ละรูปที่ลงศาลาที่ไปฉันตามบ้านและเขาไม่มีจัดช้อนกลางให้เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของโยมเพราะท่านเป็นอะไรไปท่านจะโทษช้อนผมโยมเลี้ยงพระเลี้ยงคนก็เหมือนกันเรื่องอาหารต้องสะอาดเขากินไปแล้วไปอะไรในงานเราเสียหมดนะต้องถือว่างานเราเสียหมดเพราะฉะนั้นภาชนะต่างๆและเดี๋ยวนี้จะว่าโต๊ะจงโต๊ะจีนไปโต๊ะจีนต้องมีความปลอดภัยต้องมีเครื่องต้มช้อนต้องมีหม้อต้มช้อนล้างมาแล้วก่อนจะเอาขึ้นโต๊ะเนี่ยต้องให้เขาเห็นท่านเราขึ้นเลยพอมันร้อนนะพอพึงผ้าขาวบางนะในตะแกรงซะแล้วเนี่ยมันระเหิดปุ๊บเนี่ยฮะห่อด้วยกระดาษเลยท่านวางจ่ายคำพันให้เขาเห็นมันเป็นสุขอนามัยอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นี่หันมาดูว่าความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้กล่าวไปที่ใดบางคนเขาบอกแล้วไปก่อนนะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตรอบไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันน่ะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพที่บอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสนองชีวิตและสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้ว่าพระองค์นี้เอามาจากไหนที่ไปเรียกว่าเจ้าคุณพิพิธมีเงินเป็นร้อยๆล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสารกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5 ล้าน10 ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้ให้จริงๆ เราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพาดพิงถึงโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1 ล้านด้วยความเมตตา

0: ซึ่งอันยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใครแล้วจะไปแล้วไปให้แล้วเนี่ยน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมันไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับรับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายเป็นว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนเช็คโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีกท่านชื่อหม่อมราชวงศ์พรพันธ์ทวีวงศ์ทวยศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงต่อมาท่านก็มาพบด้วยความเมตตาตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วท่านก็เอาลูกไปดูเนี่ยดูสิลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้ยมแม่อยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่ให้แม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเอาบ้านหลังนี้อาตมาตัดสินใจไม่สึกนะมาตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่สึกเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 กว่าบาทต้องไปยืมเงินอาจารย์และเพื่อนรุ่นพี่มาใช้เขาเดือนละ 1,500 สมัยก่อนสมัยเรา27 28สร้างบ้านหมดไป 70,000 เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวๆบางปะหันไปเรื่องอ่างทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่งบ้านทรงไทยเอาสักราคา1.5 ล้านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่งโยมขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมก็ไปหาโยมแม่โยมแม่ก็นั่งแต่ถุนบ้านกินหมากเป็ดกระเดินแต๊ดแต๊ดแต๊ดสาวบ้านเขามีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะท่านเดินลงไปได้ทุนไปคุยกับเขานะเพราะเขาเป็นแม่ท่านเป็นแม่มาทำไมอ่ะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟัง
1: คุณผู้ชมคะการดำรงตนให้อยู่ในความซื่อตรงดำรงมั่นในศีลและไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอ็มซินต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันที่สนามธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเค้าได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษา

กฤษเขาเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่1เลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจ
ลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทนึงเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยล่ะ

ต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงต่ำก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัด

0: จนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First หรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมา

เป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ย

และการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชีวิตนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสวันที่2ถึงวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช2559ได้รับอาราธนาจากพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนให้มาร่วมในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยสปิริตไทม์ของซิลเวอร์โรดในศตวรรษที่21ของเมืองฝูเจี้ยนประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งก็ได้ร่วมประชุมและได้ร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นที่น่าดีใจซึ่งในโอกาสเดียวกันในการประชุมครั้งนี้ก็มีท่านพระมหาเถระที่เป็นประธานในพิธีก็คือท่านพระธรรมอาจารย์เฉียเฉิงซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมจีนหรือนายกพุทธสมาคมจีนนั่นเองพร้อมด้วยพระมหาเถระหลากหลายจากประเทศจีนและจากประเทศต่างๆทั้งพม่าทั้งศรีลังกาแล้วก็ทั้งกัมพูชาและจากประเทศอื่นๆเป็นต้นในการประชุมก็ได้หารือได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมฟังได้ร่วมกิจกรรมได้สังเกตงานต่างๆร่วมกันนอกจากนั้นก็ยังได้ไปร่วมในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมศูนย์กรรมฐานของท่านพระธรรมอาจารย์หมิงหยางซึ่งเป็นพระธรรมอาจารย์ใหญ่ของท่านอาจารย์พระธรรมอาจารย์เปิ่นซิ่งเจ้าวาดวัดไข่หยวนเลขาธิการเลขานุการพุทธสมาคมมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆและในคราวเดียวกันนี้ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

ทยวิทยาลัยซึ่งท่านได้เรียนจบปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองฟูโจแล้วก็ได้มาสร้างศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อที่จะสอนกรรมฐานตามอาจารย์ของท่านซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมด้วย

ามติมหาเถรสมาคมได้ประกาศหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนมติมหาเถรสมาคมเรื่องการรักษาศีล5ให้เข้มข้นในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเรารักษาศีลไม่ใช่เรามีศีลอย่างเดียวเรามีคุณธรรมประจำใจอีกด้วยการประพฤติผิดในทางกฎหมายบ้านไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการรักทรัพย์ของผู้อื่นการผิดสามีภรรยาการหลอกลวงพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นล้วนมาจากการร่วงละเมิดศีลห้าทั้งนั้นผู้ที่ประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เพราะขาดศีลห้าดังนั้นศีลห้าเนี่ยจึงเป็นนิติธรรมประจำครอบครัวประจำสังคมประจำประเทศชาติถ้าประชาชนของครอบครัวไม่ร่วงละเมิดศีลห้าความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวก็จะไม่เกิดมีขึ้นเช่นพ่อแม่ไม่ติดยาเสพติดให้โทษลูกลูกก็ไม่เกิดปัญหาแต่พอพ่อแม่ติดยาเสพติดให้โทษถูกจับเข้าคุกเข้าตารางลูกลูกก็ว้าเวขาดที่พึ่งครอบครัวก็แตกแยกหรือลูกลูกไปติดยาเสพติดให้โทษพ่อแม่ก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะความรักโรคที่ลูกประพฤติเสียหายนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อแม่หรือลูกโรคประพฤติเกกมะเรกเกเรไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปดื่มสุราไปผิดภรรยาของคนอื่นหรือไปร่วงละเมิดบุตรสาวของคนอื่นก็สร้างความเดือดร้อนใจให้แก่พ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างลูกไปรักขโมยคนอื่นพ่อแม่ก็เดือดร้อนเป็นปัญหาของสังคมตั้งแต่ครอบครัวนะครอบครัวปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์โดยเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีนโยบาย

รณรงค์เรื่องหมู่บ้านศีล5ให้ประชาชนได้รักศีล5กันนั้นการเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มารักษาศีลประจำวันธรรมัสสวนะทางขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น14ค่ำไอ้ขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำ10ค่ำเราตั้งใจถือศีลกินเจกันจึงเป็นนโยบายที่เป็นมหากุศลเป็นการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อมุ่งถึงประโยชน์สุขอันไพบูลย์ให้แก่ตนเองสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการกินการเที่ยวสนุกสนานเฮฮาเพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงใจในรับของกามสุขริการโรโยคคือหมกมุ่นมัวเมากับการเสพสุขในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโดยมาตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเจนี่ถือว่าเป็นการสละสุขเล็กๆน้อยๆท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่าคำสอนนี้ขัดแย้งเพราะคนในปัจจุบันนี้มีมติเป็นของตนเองว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องกลางตารางเรื่องเล็กเมื่อถือมติเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสละละความสุขที่ในทางพุทธศาสนาว่านั่นเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆและเป็นความสุขที่จะนำพาผู้หมกมุ่นมัวเมาให้ไปสู่อบายภูมิแต่สู่ภพภูมิเบื้องต่ำแต่ถ้าหากว่าเรารักสละละสุขเล็กๆน้อยๆนั้นมาประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือถือเจนับว่าเป็นภัยความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขอันไพบูลย์ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเป็นความสุขที่ให้เกิดคุณธรรมคือเมตตามีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เราเป็นความสุขที่จะนำพาให้เราได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันคือไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆไม่มีใครมาเบียดเบียนนะไม่มีโทษเรามีแต่ความสุขทั้งกายทั้งใจอยู่ตลอดเวลาและมีมุ่งหวังนะมีสุขดังกล่าวแล้วก็มีความมุ่งหวังผลสุขอันไพบูลย์เพราะการรักษาศีลเป็นการสร้างสมบารมีเพื่อบรรลุคุณธรรมคือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้ถือว่าเป็นความสุขอันไพบูลย์เป็นความสุขที่เป็นเป้าหมาย
สูงสุดแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดังชาวพุทธเราจึงต้องทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่องแท้ขึ้นในดวงจิตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลให้เจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายสละความสุขแบบชาวโลกมาเพื่อหวังสุขแบบชาวธรรมหรือสุขอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานสุขอันสูงสุดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เราท่านทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อด้วยยังไม่เคยไปนิพพานยังไม่รู้จักว่าความสุขในนิพพานนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ยึดหลักและเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านิพพานนั้นมีจริงและสามารถนำผู้ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ที่เราท่านทั้งหลายมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเกิดความสงบจากบาปอกุศลธรรมต่างๆก็ถือว่าได้ถึงพระนิพพานในชั่วขณะหนึ่งที่ท่านเรียกว่ามิขัมภะปหานระถึงนิพพานด้วยการข่มกิเลสไว้ได้ชั่วขณะแต่เมื่อท่านทั้งหลายหมั่นขยันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมัสสวนะการข่มกิเลสทั้งหลายก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นการละเลื่อนถึงนิพพานด้วยองค์ของศีลด้วยองค์ของสมาธิเช่นเรารักษาศีล8ก็ถือว่า ได้ละบาปอกุศลธรรมด้วยองค์ของศีลแต่ละข้อเมื่อละศีลได้แต่ละข้อละข้อเป็นศีลที่สะอาดใจบริสุทธิ์เมื่อมาเจริญสมถภาวนาก็ทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วก็จะพัฒนาต่อไป
ให้เกิดปัญญาพัฒนาต่อไปให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาในการรู้การเห็นความจริงของชีวิตการรู้การเห็นความจริงของจิตว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หลากหลายนานาประการชีวิตไม่ใช่อัตตาตัวตนบุคคลเราเขาจะถือเอาเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ได้นี่เป็นความจริงของชีวิตเมื่อคิดได้พิจารณาได้อย่างนี้มันก็รบร้างทำลายบาปอกุศลความชั่วต่างๆให้หมดไปจากจิตใจนะจะเห็นได้ว่าผู้ที่มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมตั้งแต่ระดับการให้ทานระดับการรักษาศีลระดับการเจริญจิตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยชอบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนที่ชักนำให้ท่านลุ่มหลงไม่ใช่คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลลาภสักการะชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาไม่ใช่คำสอนที่จะให้ท่านทั้งหลายมาสวดมนต์เจ่นสวงอ้อนวอนขอพรหรือติดสินบนแต่เป็นคำสอนที่นำพาท่านทั้งหลายให้กำจัดบาปอกุศลที่เกิดจากทางกายที่เรียกว่ากายทุจริตให้ท่านทั้งหลายกำจัดวาจาที่เรียกกันว่าวจีทุจริตให้ท่านทั้งหลายนั้นมันขัดเกลาอกุศลจิตให้หมดไปจากจิตใจทำให้ท่านทั้งหลายมีความสะอาดกายสะอาดวาจาด้วยศีลมีความสะอาดจิตใจด้วยสมาธิและปัญญาถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ถือว่าเดินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะตามหลักปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายนะที่ตรัสเป็นมรดกธรรมชิ้นสุดท้ายให้แก่พุทธบริษัทก็คือให้พิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงและให้
ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นเจริญสติพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริงดังนั้นในเทศกาลเข้าพรรษาจึงเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทั้งในส่วนสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4ก็จะได้ชื่อว่าดำเนินตามหลักปัจฉิมโอวาทดังที่กล่าวมาขอทุกท่านจงตั้งใจดังที่กล่าวมาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้รับความสุขกายสุขใจไรโรคาพาธปราศจากอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตขอให้ชีวิตนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านเธอ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะ

0: Funding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง
2: เอ๊ก็ว่าไว้แถวนี้นะไปตรงไหนเอ่ยลืมได้ยังไงนะแปลกหรือใครมันเอาไปวะเอาไปไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเอาไปไว้ตรงไหนวะ
3: เนาะ
1: หาอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: มองอะไรมองอะไรทำไมยิ้มมาถือมองสองตาหาที
1: ่พอครับผมไอ้ที่หานี่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่

0: นี่ถูกเล่าหาอันนี้อยู
1: ่แล้วก็ผมเนี่ยคือพยัคฆ์ร้าย008
0: อันนี้แนะนำตัวนะ
1: ครับ
0: พยัคฆ์ร้าย2486
1: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคุณน้าคุณตาอีกแล้วนะครับคุณสุริทองสุกุลไทยธำรง
0: ค์นี่พยัคฆ์ร้าย2486ค่ะ
1: ครับผมคุณน้าคุณตามากเลยอย่างนี้บอกผลงานได้ไหมครับที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง
0: เยอะเลยค่ะมีความรักของซุปเปอร์สตาร
1: ์อุ้ยอันนี้ดัง
0: ไวๆนี่คือลายหงกำลังออกด้วยนะนี่งงใช่ไหมล่ะตกใจไหมตกใจใช่ไหมว่างานเขาเยอะ
1: ไม่ใช่ครับดูตรงนี้ครับเหยียบเท้าผม
0: ขอโทษขอโทษค่ะที่เรียกมาวันนี้มีภารกิจอะไรจ๊ะ
1: มีแน่นอนครับอยู่ตรงนี้แล้วครับต้องอ่านครับ
2: หายคายักให้ได้ระยะและเวลาตามที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไปดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนครับผมไม่ต้องกังวลครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านนี้เชิญเลยครับผม
0: ไป
3: กีฬาพายเรือคายักมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจิตใจขจัดความเครียดและทำให้จิตใจสงบมิสเตอร์อาร์จึงปรารถนาให้การพายเรือคายักเป็นเครื่องช่วยพยัคฆ์ร้าย2486ให้ผ่อนคลายร่างกายและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
1: อย่างนี้เลยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลและตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรือคายักนะครับคุณกิติชลทานสาวรสนะครับหรือว่าพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอต้อนรับพยัคฆ์ร้ายทั้ง2ท่านก่อนเลย
1: ครับผม
4: โดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย2486ของเราครับ
0: ยินดีค่ะ
4: ครับผม
1: คราวนี้อยากทราบว่าเรื่องความปลอดภัยกับกีฬาชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: ความปลอดภัยอันดับแรกก็คือเสื้อชูชีพมาก่อนเลยส่วนเป็นส่วนสำคัญของการพายเรือคายักเลย
1: คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถเล่นได้ไหมฮะ
4: เล่นได้ปกติครับเพราะว่าแค่เรามีเสื้อชูชีพเนี่ยเราก็สามารถพายเรือได้ละ
0: เสื้อชูชีพอย่างเดียวตกน้ำคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
4: ไม่เป็นไรครับมีชูชีพก็พอแล้วครับครับ
0: ครับ
1: เมื่อมั่นใจขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราไปติดตามดูซิว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้หรือไม่
3: เรือคายักมีต้นกำเนิดจากกรีนแลนด์โดยชาวเอสกิโมเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ตามลำน้ำและชายฝั่งทะเลปัจจุบันเรือคายักที่ทำด้วยไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงแต่มีค่าความต้านทานการกระแทกต่ำและมีรอยต่อของการประกอบลำเรือจึงนิยมนำมาใช้ในการแข่งขันมากกว่าในขณะที่เรือคายักที่ทำมาจากพลาสติกได้รับการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเดียวกันทั้งลำเรือไม่มีรอยต่อทำให้เรือมีความทนทานสูงต้านทานการกระแทกได้ดีจึงนิยมใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประโยชน์ของการพายเรือคายักนั้นคือการได้ออกกำลังกายในส่วนของแขนหัวไหล่หน้าท้องส่วนขาและที่สำคัญเรื่องสุขภาพจิตเนื่องจากกีฬาชนิดนี้ในผู้สูงวัยนั้นไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแต่จะเน้นเรื่องความสุขที่ได้พายเรือชิวทัศน์และได้ออกกำลังกายมากกว่าได้ลดความเครียดและเพิ่มการกระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: จะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
0: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรืออีโปงเก็บดอกสน
1: ุกอีโปงนั้นเป็นยังไงครับช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่เสื้อชูชีพปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามพยัคฆ์ร้ายของเราว่าเคยพายเรือมาบ้างหรือเปล่า
0: พายมาตลอดเลยค่ะเรืออีโปงนี่นะพายเรือ

0: ยาว
1: สนุก
0: เรืออีโปงมันเป็นยังไงครับ
1: เรืออีโปงนี่เขาก็ทำมาจากต้นมะพร้
0: า
1: วเอามาขุด
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วก็มีหัวมีท้ายแล้วก็เอาลงน้ำแล้วก็พา
0: ไปทำอะไรครับเนี่ย
1: ก็เก็บดอกสนุกเก็บตะกั่วเตี้ยน
0: โอเคขอโทษทีครับ
1: ถ้าอย่าง
0: น
1: ั้
0: นเดี๋ยวรบกวนถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเรือเนี่ยส่วนประกอบของเรือเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเรือขยักตัวนี
0: ้
2: เรียกว่าเรือขยักทัวริ่งเราสามารถไปในทุกที่ทะเลบึงหนอง
0: โอ้น้ำเค็มน้ำจืดได้หมดเลย
2: ใช่เราสามารถไปได้ทุกที่เลย
0: ครับผม
2: เป็นเรือที่ไปสนุกสนานคร
1: ับ อ๋อเรือสนุกสนานนี่พายไปก็ล่องลำทำเอง
2: ได้หมดครับเรือตัวนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมันจะมีรูระบายน้ำมันจะทำให้เรือเนี่ยบาลานซ์ง่ายขึ้น
0: พายเนี่ยดูมันเป็นโลหะมันจะหนักไหมครับเนี่ย
2: พายตัวนี้ไม่หนักนะครับเป็นพลาสติกผสม
0: ยักษ์ลายของเรา
2: ลองจับดูได
0: ้ลองรับดาบไปครับเป็นไงไหวไหม
1: สบาย
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพร้อมไหมครับที่จะไปลองพายกัน
1: พร้อมเลยค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการพายเลยแล้วกันนะครับ
1: ลงเรือได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนเลย
0: แต่ว่าพายบนบกใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับฝึกตรงนี้เลยครับก่อนที่จะลงน้ำฝึกบกกันเลยเวลาลง
1: ลงเรือนี่สามารถหายใจได้ไหม
2: ได้
1: อ
2: ๋
1: อได้ด้วยนะไม่กลัวนะไม่กลัวตก
0: ใส่รองเท้าอะไรในการพาย
1: ได้ไหมเนี่ย
2: ขอแค่ไม่เป็นผ้าครับที่ไม่เปียกน้ำไม่อมน้ำตอนนี้มาถึงวิธีการพายลักษณะการจับพายก็คือให้เราคว่ำมือลงสองข้าง
1: คว่ำอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับผมจุ่มสายฝา
1: จุ่มปุ๊บหลบนะ
2: บิดโอเคจ
1: ุ่
2: มขวา
0: ดูสมัคร
2: แข็งโอเคแค่นั้นสลับซ้ายขวาแค่นั้นเองคือลักษณะการลงไม่พายพยายามลงแค่มิดใบสองข้างเลย
1: ถ้าลงมิดแล้วมันจะไปตรงๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสลับซ้ายขวาเลย
1: จับไม่ถูกมั้ง
0: ครับดูดีมากเลยทีเดียวบนบกนี่ดูดีมากเลยแต่ในน้ำจะเป็นอย่างไร
3: ดูท่าทางของพยัคฆ์ร้าย2486ของเรานี่พายเรือใช้ได้เลยนะครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้ว
0: เวลาจริงๆนี่ผมจะต้องถอดรองเท้า
2: ใช่ต้องถอด
0: อันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบอ๋อตัวนี้ก็คือสเต็ป
2: ใช่
0: คร
2: ับ
0: ครับผม
2: อ
0: ันนี้ขนาด
2: ละก็คือความมือ
0: ความมือนะฮะ
2: ใช่
0: องศานี่ถูกต้องไหม
2: ครับใช่ถูกต้อง
0: ประมาณนั้นขวา
2: ดึง
0: บึ๊บจมบ
2: ิด
1: จมบึ๊บจมบึ๊บจมบึ๊บ
0: ลงหอก็บิด
2: ใช่
0: มือไป
2: ใช่บิด
0: กินน้ำ
2: ใช่บิดให้หน้าไพ่ความลงเพื่อไพ่กินน้ำไม่ยากเลย
0: อยากลงน้ำแล้วสิ
2: พร้อมยังครับ
0: พร้อมมากๆพร้อมยัง
2: ครับโอเคครับเตรียมตัวแล้วลงน้ำได้เลย
3: หลังจากเรียนภาคทฤษฎีบนบกไปครับคราวนี้ลงน้ำกันจริงๆเลยครับพยัคฆ์ร้าย2486ของเราพายอย่างนุ่มนวลสบายใจเลยทีเดียวครับแม้มีรอยยิ้มซะด้วยว่าแรงยังเหลืออยู่ครับส่วน008นี่ค่อนข้างจะดูไกลๆไปนิดนึงนะครับแรงก็ยังน่าจะมีอยู่แม่คราวนี้พายนำมาเลยครับทั้ง2คนก็ยังสนุกกันอยู่นะครับแรงยังเหลืออ้าวๆเกิดอะไรขึ้นมีการชนกันครับแหมดีนะฮะจับไว้ได้ไม่งั้นนี่อาจจะมีเปียกกันทั้งคู่เลย
0: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจแล้ว
2: ครับ
0: กติกามีว่ายังไงบ้างครับ
2: ครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็คือไปวนไปอ้อมทุ่นแล้วกลับมาที่เดิมครับใช้เวลา2นาทีทำได้ไหมครับ
1: สบายโอ้ดูนี้แล้วไปได้เลยค่ะไปยัง
0: มันจะโอ้มั่นใจขนาดนี้ก็ต้องไปกันละ
1: ไปเลย
0: ครับ
3: ความมั่นใจของพยัคฆ์ร้าย2486นี่เต็มร้อยเลยนะครับและไม่รอช้าครับเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลย
1: ไปแล้วเสือลานไปแล้ว
3: ขาไปนี่ค่อนข้างอารมณ์ดีครับเพราะเป็นการพายตามลมนั่นเองครับจะไม่ได้ค่อยใช้แรงสักเท่าไหร่นะครับและหลังจากกลับตัวที่ทุ่นแล้วนะครับขากลับนี่จะเป็นการพายทวนลมนั่นเองครับค่อนข้างจะใช้แรงในการพายพอสมควรนะครับแต่พยัคฆ์ร้ายของเราก็ค่อนข้างจะสู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงจนได้ครับและเราไปดูกันครับว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่
0: เอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อย
0: มีแล้ว
2: สุดยอด
0: ผลเป็นไงบ้าง
2: ครับสำหรับเวลาที่ได้ก็คือ2นาที30วินาที
0: ก็ถือว่าภารกิจครั้งนี
2: ้ไม่สำเร็จ
0: นะครับแต่ไม่เป็นไรครับ

0: ถือว่าเราออกมาจากบ้านมีกิจกรรมให้เราทำมีความสุขมากมายเยอะแยะนะครับ
1: ใช่แล้วบ้านหลังเราแค่ดู
0: เยี่ยมครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิติชลทานเสาวรสนะครับขอบคุณมากมากเลย
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณครับ
0: และช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไวท์ทอง

0: ้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
2: เอาละครับตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: และก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ได้ทำกันไปนะคะเป็นเรื่องของการพายเรือใช่ไหมคะ
2: พายเรือครับ
0: แน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
4: ยักษ์ร้าย2486ด้วยอายุขนาดนี้คุณเองทำเอาพวกเราทึ่งในความสามารถที่แฝงเล้นอยู่ในร่างกายที่แตกต่างจากความสามารถของคุณพวกเราขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมาก
0: ยอดค่ะเป็นไงบ้างคะคุณมาแต๋วตอนที่ไปพายเรือค่ะ
5: มันมีความสนุกสนานมากเลยกับจิตใจเบิกบานลมพัดเย็นๆอยู่ในน้ำใกล้ปลา
2: ทราบมาก่อนว่าไม่ได้พายมา50ปี
0: 50ปีแล้ว
2: ตอนแรกนึกว่าจะจำไม่ได้วิธีการแต่ว่าพายได้เป็นแนวเลยครับ
0: พายได้ตรงเลย
2: ใช่ไหม
0: คะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วไม่ได้ทำมานานหลายๆปีนี่พอมาทำแล้วมีอาการปวดเมื่อยบ้างไหมคะ
5: ก็มีบ้างค่ะ
0: มัน
5: จะมีปวดตรงช่วงแขน
0: เพราะว่าเราต้องใช้ในการจับพายแล้วก็ดันตัวเองไปข้างหน้า
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้นะคะเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื
2: ้
0: อแต่ว่าจริงๆแล้วการพายเรือนะคะก็มีข้อดีค่ะสำหรับสุขภาพผู้สูงวัยนั่นก็คือว่าถ้าเราพายเรือนะคะในความเร็วพอสมควรก็จะเป็นการออกกำลังนะคะชนิดที่เรียกว่าแอโรบิกก็คือบริหารหัวใจและปอดของเราให้แข็งแรงด้วย
5: ค
2: ่
5: ะ
2: แอโรบิกนะ
0: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าเวลาเราปวดตรงนู้นตรงนี้เราจะทานยานี่พวกยาแก้ปวดอะไรนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะสำหรับการทานยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะแต่เบื้องต้นค่ะป้าแต๋วก่อนเราจะไปทานยาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดเนี่ยนะคะในผู้สูงวัยเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ปวดกระดูกนะคะปวดข้อต่อรวมไปถึงปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นต่าง
5: ๆ
0: ค่ะอาการปวดของคุณป้าแต๋วหลังจากที่ไปออกกำลังกายมาหลังจากที่ไม่ได้พายเรือมาทั้งหมด50 ปีนะคะแน่นอนค่ะก็ย่อมมีการตึงนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อการตึงของเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆบ้างนะคะลักษณะอาการปวดแบบนี้
2: ไม
0: ่
2: อ
0: ัน
2: ตราย
0: ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาถ้าเกิดอาการปวดไม่รุนแรงใช่ค่ะก็คือพักก่อนค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะก็ต้องอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะทำกิจกรรมและทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย
5: ค่ะคุณหมอคะไหนๆก็ถามเรื่องสุขภาพแล้วนะ
0: ค่ะ
5: ขอถามเรื่องอาหารด้วยค่ะ
0: ค่ะ
5: อาหารอะไรที่จะเหมาะกับผู้สูงวัยนะ
0: ค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็มักจะมีภาวะกระดูกที่บางลง
2: บางลง
0: ใช่รวมถึงมวลกล้ามเนื้อค่ะที่มีขนาดเล็กลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทานอาหารที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมนะคะรวมกับทานอาหารที่เป็นโปรตีนชนิดที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมง่าย
2: แคลเซียมนี่มีอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
0: เช่นนมค่ะอาหารหมวดนมนะคะก็แนะนำทานเป็นพวกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนะคะหรือว่าโยเกิร์ตชนิดที่ไม่มีไขมัน
2: โปรตีนย่อยง่ายนี่น่าจะเป็นพวกปลา
0: เนื้อปลาค่ะไข่ขาวเต้าหู้ค่ะค่ะของพวกนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมที่จะไปออกกำลังนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวค่ะอาหารบางชนิดเนี่ยก็อาจจะทำให้การกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบได้ง่ายเช่นเครื่องในสัตว์นะคะอาจจะทำกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์นะคะทำให้ข้อต่อต่างๆอักเสบได
2: ้คุณหมอครับมีหลายท่านมากเลยผู้สูงอายุเนี่ยชอบหายามาทานเองอาจจะเป็นยาลูกกลอนยาผีบอกยาต่างๆนานามีวิธีดูอย่างไรบ้างว่าทานไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยครับ
0: โดยมากเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องแนะนำก่อนนะคะว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานยาสมุนไพรนะคะหรือว่าอาหารเสริมนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออาหารเสริมก็จะมีฤทธิ์ทางยาอยู่ดีนอกจากนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อยารับประทานเองด้วยนะคะเพราะว่ายาทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลกับสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นยาที่ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อเนี่ยค่ะจะมีผลกับการทำงาน

0: ก็ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตนั้นเนี่ยคุมได้ยากขึ้นและฉะนั้นเบื้องต้นถ้าปวดมากพ
1: ัก
0: แล้วไม่ดีขึ้นค่ะลองใช้วิธีพื้นฐานเช่นการประคบร้อนประคบเย็นนะคะนวดยาทายาแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจารย์แนะนำว่าผู้สูงอายุควรจะต้องไปพบกับคุณหมอค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกโรคประจำตัวที่ตัวเองมีรวมถึงนำยาที่รับประทานเป็นประจำไปให้คุณหมอดูด้วย
1: อาจารย์ครับถ้าหากว่าผู้สูงอายุขนาดนี
0: ้
1: แล้วเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรจะทำยังไงบ้าง
0: เบื้องต้นค่ะสำรวจตัวเองสักนิดนึงก่อนนะคะว่าเจ็บตรงไหนค่ะแล้วก็ลองค่อยๆขยับดูวันของร่างกายยังเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยล้มแล้วมีกระดูกหักค
1: ่
0: ะก็อาจจะมีลักษณะของข้อต่างๆค่ะผิดรูปไปนะคะหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ในกรณีนั้นอย่าเพิ่งขยับนะคะอยู่เฉยๆก่อนใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องประคองส่วนที่มีการผิดรูปหรือขยับไม่ได้ให้ดีนะคะแต่ในกรณีที่ล้มแล้วไม่ได้มีการบาดเจ็บรุนแรงอาจจะเป็นแค่อาการฟกช้ำดำเขียวนะคะหรือว่าข้อต่อต่างๆดูบวมนิดหน่อยเนี่ยเบื้องต้นใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยขอเป็นการประคบน้ำแข็งก่อน
1: ทำไมต้องประคบน้ำแข็งปกติก็ต้องทายาหมองเลยนี่ครับมันเจ็บแล้ว
0: ป้าแต๋วเคยใช้ยาหมองมาก่อนก็จะรู้สึกว่ามันร้อนๆ
1: ค่ะ
0: ลักษณะอาการร้อนๆเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยาย
2: ค่ะ
0: พอเวลาที่เกิดการบาดเจ็บมีการฉีกขาดเนี่ยแทนที่เส้นเลือดจะต้องอุดเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยฟกช้ำที่ใหญ่มากเนี่ยก็มันพอเราไปนวดเส้นเลือดขยายก็ยิ่งมีเลือดออกเยอะการบาดเจ็บก็จะต้องกินวงกว้างขึ้นอีก
1: อยากให้เป็นหมอเนี่ยลองประเมิน
0: ค่ะ
1: สุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
0: พยัคฆ์ร้ายของเรานะคะถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จค่ะขาดเวลาไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่50ปีคลายได้ขนาดนี้มีความคล่องตัวขนาดนี้นะก็ถือว่ามีความแข็งแรงของร่างกายมากนะคะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นของข้อต่อต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่นะคะแล้วก็ส่วนแขนค่ะ
1: นี่เลยคุณหมอชมเปราะเลยทีเดียวนะครับ
2: หมอชมขนาดนี้ขอบคุณค่ะ
1: ตอนนี้ทางรายการมีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบให้พยักร้ายของเราและเป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์และก็พยัคฆ์ร้าย2486คุณแม่สุริทองสกุลไทยธำรงนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้าย
0: วัยทอง
1: สวัสดีครับ
3: มีธุรกิจอะไรมีธุระอะไร
1: อ๋อมีภารกิจมาให้ทำครับ
3: เออภารกิจ
1: เอาละครับตอนนี้เราสองคนใส่ร่มจูไม่ใช่โทษที
3: พร้อมแล้วค่ะเราพร้อมปฏิบัติภารกิจแล้วค่ะไป
1: โอ้นี่เสียวไปฟาดโป้งอย่างนี้เนี่ยเอาละครับภารกิจก็เสร็จไปแล้วผลงานเป็นยังไงโอ้ขอโทษครับ
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

0: เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะ

0: เวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: เคยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยค่ะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเรา
1: ออกกำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูโดกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ชอบฝันค่ะฟังเพลงดูทีวีทำกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
0: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผม
1: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเงี้ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
3: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงนึงที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจะจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลามาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น
4: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได้
5: ใช่ค่ะก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
4: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว
5: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
4: แยกกันไปเลยอ่
5: ะใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
4: ได้ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมน
5: ะ
4: คอยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
5: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดีคร
1: สว
0: ั
1: สดี
0: บ
1: ค่ะ
0: คุณหมอดาวนะครับ
1: ใช
0: วัน
1: ่
0: นี้
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: มอยากจะมาฝึกสมองสักหน่อยนะครับ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
1: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
0: ครับและการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
1: เอาจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำเลยพวกนี้ค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: การฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้ยังไงฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี่ยแล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่เพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได
1: ้
0: ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: อ๋อจริงๆหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงๆการที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี้
0: ครับ
1: อันแรกนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอรับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็น4ส่วนที่สำคัญที่สุด
0: ก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติฉะนั้นเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ทีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เรื่องของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการทำกิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: พอทำฝึก8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำหมดปั๊บอะไรเงี้ยนะ
0: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่องต่อไป
1: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
0: ของ8ครั้ง
1: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่ผ้าใหม่ยังได้อยู่ไหมได้นะคะไม่ได้เก็บในนิ้วชั้นแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะยังไงนะคะ
3: กัน
2: ไกลไข่ผ้าใหม่โอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหม
3: ได
2: ้เชื่อได้
3: ไม่ได้
2: กันไก
3: ล
2: ไข่
3: ผ้
2: าใหม่ไข่1ใบ2550นะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะกันไกลไข่ผ้าใหม่ไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกโอ้โหเยี่ยมมาก
4: นะคะนี่ค่ะเป็นการฝึกความตื่นตัวด้วยนะคะว่าบางทีมีอะไรที่มันเผชิญหน้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลเก่าๆออกมาได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหน
1: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่2อวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปลือกตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจเราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: ก็ใช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสังเกตร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งความนิ่งเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้รับรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนนะคะอย่างที่คล้ายเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ำในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เผื่อจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการเครียดด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจเรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอไม่ทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ดีค่ะสังเกตได้หลายอย่างมองจากภาพเลย
0: ทาง
3: จับได้หลายอย่าง
0: ดีมากแต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยแต่เราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวันป้องกันสมอง

0: ารย์ขออีกแป๊บนึงนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่า
1: ได้ทั้งนั้นครับตารางเก้าช่องคือออกแบบได้เอง
0: ออ
1: กแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวได
0: ้ค่ะอาจารย์คิดตารางเก้าช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
0: นานแล้วเหมือนกัน
1: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆเพื่อจะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
0: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
1: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด
0: ็
1: ก
0: ที่สุขวัตตาง9ช่องนี้ก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่
0: อ
1: นถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาเงี้ย
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
1: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วสายมันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางและสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังอย่างพวกเราก้าวไปข้างหน้าฮะนี่คือหน้าหลังนะครับ
0: อา
1: จจะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่ามิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็มิตินึงแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นไหมครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกๆวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย
0: คือนอกจากจะพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตารางเก้าช่องยังสามารถช่วยด้านอื่นได
1: ้เยอะเลยครับตอนนี้เอาไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมเราไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกๆซัมเมอร์นะครับพวกเด็กวัย8 9ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการพัฒนาสมองของกีฬาและของด้านวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลย
0: แสดงว่าตารางเก้าช่องของอาจารย์เนี่ยสามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก
1: ได้ทุกกลุ่มฮะอยู่ที่ว่า
0: หน
1: ึ่งอยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบง่ายๆออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเริ่มมิติด้านข้างเนี้ยซึ่งไม่ได้ทำเนี่ยมิติด้านข้างก็ให้เขาทำแล้วก็ยังทำผสมประสานเนี่ยมิติด้านหน้าเงี้ยใช่ไหมครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไขว้อย่างเงี้ยเนี่ยยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตาราง9ช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบครับเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนานักกีฬาเราหรือคนของเราให้มีศักยภาพในการเคลื่อนที่การทรงตัวไงมันกลายเป็นว่าอยู่บนนี้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการขนานนามว่าเนี่ยมันเป็นตารางไอ้เป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V

0: เดินเป็นตัว V
1: เดินเป็นตัว I แล้วก็ก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถม
0: อ๋อแสดงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
0: แล้วตาราง9ช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
1: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับมาฝึกพวกนี้นะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตรทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะ
1: ได้ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์ออกมาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยนะฮะถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
0: เหมือนเต้นบีบอยเลย
1: ใช่ฮะหลักง่ายๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ยืนที่ช่องนี้ก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังขวาขยับมาเข้าไปในช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์สร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มเห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้วเห็นไหมพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบเลยว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนดันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้โหเขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอย่างนี้นะใช่คนที่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
1: ตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย

0: ค่ะอาจารย์เราที่หมอทําได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เราดูจากตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทำเราทำได้เร็วขึ้นไหม
0: แล้วถูกไหมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แม่นยำไหมเราเห็นว่าพอสมองบันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยำจะตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างเด็กอย่างนักกีฬาเนี่ยการวางเท้าของเขาเนี่ยจะแม่นมากเลยในตำแหน่งเดิมตลอด
0: ก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ตลอดเวลา
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นการครีเอทีฟให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเองเหมือนเราทำกันพวกแบบเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทำได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทำตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนอ่ะเขาว่าไงมันก็ทำให้เรารู้ทันทีว่าสอนไปเขาสามารถจดจำได้เขาสามารถนำมาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนึง

0: แล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสมมติว่าอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทำให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานำเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทำให้เร็วซ้ายนำเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนเท้าม
0: ันทำให้ส่วนฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานฝ
1: ึ
0: กสมองมาก
1: เราสามารถชวนคนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือแค่พี่น้องมันก็สามารถจะนำไปใช้กับนักเต้นลีลาศระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เยอะแยะเลย
0: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางก้าวช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกเร็วความเร็วมากขึ้น
1: ต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
0: ่
1: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตาราง9ช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะครับ
0: ดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: เคยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยค่ะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเรา
1: ออกกำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูโดกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ชอบผ่อนคลายฟังเพลงดูทีวีออกกำลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
0: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผม
1: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเงี้ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
3: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงหนึ่งที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจะจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลามาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น
4: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได
5: ้ก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
4: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว
5: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
4: แยกกันไปเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
4: ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมนะ
5: ค
4: อยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
5: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: คุณหมอหมอดาวนะครับวันนี้ผมอยากจะมาฝึกสมองซะหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
0: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
1: ครับและการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
0: เอาจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำเลยพวกเนี้ยค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณอยากจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: การฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้อย่างไรฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี่ยแล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได
1: ้
0: ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
1: จริงๆหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงๆการที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี
0: ้
1: อันแรกนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญและหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอรับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็น4ส่วนที่สำคัญที่สุด
0: ก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติดังนั้นเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ทีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เรื่องของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการทำกิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: พอทำฝึก8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยนะ
0: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่องต่อไป
1: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
0: อ๋อ8ครั้ง
1: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่า
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่ผ้าไหมยังได้อยู่ไหมได้นะคะไม่ได้เก็บไว้ในชั้นแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะเองนะคะ
3: กัน
2: ไกลไข่ผ้าไหมโอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหมเชื่อได้
4: ไม่ได้
2: นะคะก
4: ัน
2: ไกลไข่ผ้าไหมไข่ใบ2,050นะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะโอเคนะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกโอ้โหเยี่ยมมาก
5: นะคะนี่ก็เป็นการฝึกความตื่นตัวด้วยนะคะว่าบางทีมีอะไรที่มันเผชิญหน้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลเก่าๆออกมาได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่2อวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนถ้าจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปลือกตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจเราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: ช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสัมผัสร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งความนิ่งนะคะจะช่วยทำให้รับรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนนะคะอย่างที่ใครเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ำในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่เรารับมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เผื่อจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการเครียดด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจเรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอจะทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ด
0: ี
3: ค่ะสังเกตได้หลายอย่างมองจากภาพเลย
0: ค่ะ
3: จับได้หลายอย่าง
0: ดีมากแต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยกลับมาเราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวันป้องกันสมอง

0: ได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวได
1: ้ค่ะอาจารย์คิดตาราง9ช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
0: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
1: นานแล้วเหมือนกัน
0: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆก็จะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
1: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
0: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นๆทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด
1: ็กสุขวัตตางเก้าช่องนี้ก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่อนถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาเงี้ย
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
0: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วย้ายมันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางแล้วสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังอย่างเราก้าวไปข้างหน้านี่คือหน้าหลังนะครับ
1: อา
0: จจะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่ามิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็มิตินึงแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นไหมครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกๆวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย
1: คือนอกจากจะพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตาราง9ช่องยังสามารถช่วยด้านอื่นได้อีก
0: เยอะเลยครับตอนนี้เอาไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมเราไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกๆซัมเมอร์นะครับพวกเด็กวัย8 9ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการพัฒนาสมองของกีฬาและของด้านวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลย
1: แสดงว่าตาราง9ช่องของอาจารย์เนี่ยสามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก
0: ได้ทุกกลุ่มฮะอยู่ที่ว่า
1: หน
0: ึ่งอยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบง่ายๆออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเริ่มมิติด้านข้างเนี้ยซึ่งคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมิติด้านข้างก็ให้เขาทำแล้วก็ยังทำผสมผสานเนี่ยมิติด้านหน้าเนี้ยใช่ไหมครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไขว้อย่างเงี้ยเนี่ยยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตาราง9ช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบอ่ะเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนานักกีฬาเราหรือคนของเราให้มีศักยภาพในการเคลื่อนที่การทรงตัวไงมันกลายเป็นว่าอยู่บนนี้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการขนานนามว่าไอ้นี่มันเป็นตารางไอ้เป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V
1: อ
0: ๋
1: อเดินเป็นตัว V
0: เดินเป็นตัว I เขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถม
1: อ๋อแสดงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
1: แล้วตาราง9ช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
0: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็ จ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่น

0: ขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับเนนมาฝึกพวกนี้นะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตรทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะ
0: ได้ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์ออกมาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
1: เหมือนเต้นกับบีบอยเลย
0: ใช่ฮะหลักง่ายๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ยืนที่ช่องนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังฝาขยับมาเข้าไปช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างนะมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
1: ใช่ตอน
0: นี้เรากำลังสร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มแป๊บเดียวได้แล้วเห็นไหมพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบเลยว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนดันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้โหเขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอย่างนี้นะใช่คนที่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
0: ตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย

0: าจารย์เราแต่ที่หมอทำได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เราดูอย่างตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทำเราทำได้เร็วขึ้นไหม
0: แล้วถูกไหมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แม่นยำไหมเห็นว่าพอสมองบันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยำจะตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างเด็กอย่างนักกีฬาเนี่ยการวางเท้าของเขาเนี่ยจะแม่นมากเลยในตำแหน่งเดิมตลอด
0: ก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ตลอดเวลา
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นการครีเอทีฟให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเองเหมือนเราทำคุณพูดแบบเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทำได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทำตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนอ่ะเขาว่าไงมันก็ทำให้เรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาสามารถจดจำได้เขาสามารถนำมาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนึง

0: แล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสมมติอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทำให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานำเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทำให้เร็วซ้ายนำเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนเท้าม
0: ันทำให้ส่วนฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานฝึกสมองมากๆ
1: เราสามารถชวนคนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมันก็สามารถนำไปใช้กับนักเต้นลีลาศระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เยอะแยะเลย
0: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางก้าวช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกเร็วความเร็วมากขึ้น
1: เราต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
0: ่
1: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตาราง9ช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะคร
0: ับ ดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นใหญ่พาซ่า
1: หุ้นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอเชิญนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างป๋าเทพโพงามมาซ่ากันที่คลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมวันเดย์ทริปของที่นี่มีทั้งนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองทำข้าวตังและข้าวตูแบบง่ายง่ายปิดท้ายด้วยการไปซิ่งรถอีแต๊กชมสวนเกษตรอินทรีย์สนุกเต็มอิ่มแน่นอนครับ
2: ป๋านี่นะฮะในประวัติเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเล่นภาพยนตร์มาเยอะมากมายแล้วก็ภาพยนตร์ส่วนมากนะทำเงินทั้งนั้นเลยได้เงินเนี่ยนะฮะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาหรืออะไร
3: เฮ้ยเขากำลังขายทำอะไรมึงอะไรเนี่ย
4: เดี๋ยวใจเย็นๆไม่เจอแหนกนี่นะ
3: ไม่ใช่จริง
2: ป๋าครับอายุปัจจุบัน
5: ก็ก้าวเข้า70ย่างย่าง
2: อย่าก้าวเข้าไปดิ
5: มันย่างไงไม่ก้าวหรอกแต่มันย่าง
2: งั้นเปลี่ยนเป็น
5: เดี๋ยวรอมันจะสุกอ่ะตอนนี
4: ้รอสุก
5: มันย่างแล้วล่ะแต่รอมันสุกอ่ะตอนนี้
2: จะ70แล้ว
5: เข้า70แล้วครับ
2: แล้วก็มีโรคอะไรบ้างมั้ยฮะ
5: เยอะแยะทั้งหมดเบาหวานมันเล็งมาไม่เล็งมั่งอะไรมั่งเยอะมาก
4: นี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
5: ไม่รู้มันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรไงมันจะตายก็เป็นก็ช่าง
4: นี่สงสัยเป็นแต่ไม่ยอมรักษาแน่เลย
5: แล้วคุณบอกว่าเป็นโรคอะไรมั้ง
4: ป
5: ่ะเนี่ย
4: เป็น
2: หมอไปแล้ว
4: เป็นโรคอะไรดีวันนี้จริงๆเราจะมาคุยกันเรื่องไขมันในเลือดสูง
1: ถูกต้องแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสูงสำหรับที่กำลังเป็นหรือมีโอกาสเสี่ยงติดตามได้ในรายการวันนี้ครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนอ้วนนะครับ
6: รู้จักไขมันเส้นเลือดนะเลย
7: เคยได้ยินครับเคยได้ยิน
8: เป็นแบบคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแล้วชอบกินของมันๆหรือเปล่าคะ
9: บางคนผอมๆบางทีเป็นไขมันเยอะกว่าคนอ้วนอีก
7: ผมว่ามันขึ้นอยู่กับอาหารการกินน่ะ
10: ของทอดของมันเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงได้ก็พยายามหลีกเลี่ยง
11: รุ่นใหญ่พาซ่า
12: พาซ่า
13: พาซ่า
2: ผมไปถามก่อนป๋าสวยไหม
5: สวยๆมีแฟนยัง
2: ยังไง
5: มีแฟนยัง
4: นี่นี่ทำไมชงนี่ก็ไม่ได้สังเกตเลย
2: ไม่ได้
4: มองไม่เห็น
5: เมื่อกี้มาไม่สวยนะผมยุ่งหมดเพราะแต่งหน้า
2: เป็นไงเป็นไง
5: เข้าท่า
2: โอเคไหมวันนี้โอเคนะ
5: โอเคแล้ว
2: มีความสุขนะ
1: ก่อนที่จะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราให้ทั้ง3คนให้อาหารปลาเพื่อที่จิตใจจะได้ผ่อนคลายกันก่อนครับ
2: ปลาอะไรป
5: ๋
2: า
5: ปลาสวาย
2: โอ้โห
5: แกงชูชีนะ
2: ไม่เอาเซ่ไม่เอาเซ่
5: อ
2: ๋
5: อเ
2: ลยให้อาหารเขาจะไปกินเขาซะแล้วสวัสดีครับพี่
14: สวัสดีค่ะ
2: ชื่ออะไรครับ
14: ชื่อปลาเหลิมค่ะ
2: ปลาเหลิมเห็นเขาบอกว่าปลาเหลิมนี่คือขับเรือเก่งมาก
14: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นป๋าและคุณหมอไม่ต้องห่วงนะครับเรือลำนี้นะครับ1คือเรือใหม
14: ่
2: 2คือคนขับก็ใหม่3คือนี่คือครั้งแรกของเขา
5: ใหม่ไหนใหม่ไหนใหม่เจริญปูราหรือใหม่อะไร
2: ใหม่เลยมือใหม่ไม่เคยขับมาก่อนเลย
5: ไม่เคยขับขับบ้านแล้วอ่ะนึกพาไปล่อเสาไอ้สะพานเนี่ยซวยเลย
2: นี่เซียนนี่เซียน
5: เซียนเลยนะ
2: นี่เซียนจะพาไปไหนเนี่ย
14: พาไปกลุ่มแม่บ้านค่ะ
2: เอาไปงั้นขึ้นเลย
4: มา
2: เฮ้ยที
4: ข
2: ้
4: างล่างข้างล่างนั่นเป็นการ
5: บอกมีชั้น
2: จะอาบแดดหรือไงสวัสดีนะป๋านะ
5: โอเค
2: ครับผม
5: เฮ้ย
4: กลับตรงนั้นไปมาแล้วคุณก๊อฟ
2: ไปด้วยเหรอ
5: ไปด้วย
2: ไปด้วย

0: จ๋า
1: ตรงนี้เรียกว่าคลอง
0: คลองมหาสวัสดิ์ค่ะ
2: เขาขุดเองหรือมันเป็นธรรมชาติ
0: ใช้คนขุดค่ะใช้คนขุด
2: ขุดใช่ไหมเนี่ย
3: ฮะ
0: ขุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ค่ะ
2: เราอยู่ในยุคนั้นหรือไง
0: ไม่อะค่ะ
2: แต่ว่าเขาเล่าต่อกันมา
1: เขาก็รู้ประวัติสิป้าเหลิมเนี่ยจะต้องแบบว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยทำงานอย่างเงี้ยเยอะนะฮะคือการขยับตัวอะไรก็ค่อนข้างน้อย
0: สุขภาพดีไหมใช่ไหม
1: ใช
0: ่อ๋อสุขภาพก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ามันก็มีปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างอะไรแบบเนี้ย
2: ใช้เยอะเปล่าปวดหลังปวดเอวใช้เยอะ
1: ใช้ทำอะไร
2: ใช้โยกใช้เต้นอะไร
1: คุณหมอครับไขมันในเลือดผิดปกติกับไขมันในเลือดสูงอันเดียวกันไหมครับ
2: ตามที่ผมเรียนมา
1: ไม่ใช่หมอแสงขอโทษลืมพูดชื่อหมอหมอนวดรอแป๊บนึงนะฮะ
2: ครับผมยังไงครับหมอครับ
1: เหมือนกันไหมครับหมอแสง
4: จริงๆคล้ายกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงไขมันในเลือดสูงซึ่งมักจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ว่ามันจะมีไขมันอีกชนิดนึงที่เราเรียกไขมันตัวดีหรือว่า HDL ซึ่งถ้าผิดปกติก็คือจะต่ำตัวที่ดีมันจะมีหน้าที่พาไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดไปเก็บที่อื่นแย่งไขมันที่จับอยู่ตามผิวผนังของเส้นเลือดเป็นการป้องกันการอุดตันถ้าเรามีไขมันตัวดีตัวนี้เยอะมันก็จะป้องกันการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดได้ไขดีเนี่ยวิธีการเพิ่มนะคะอันที่1ถ้าคนอ้วนต้องลดน้ำหนักอันที่2คนที่สูบบุหรี่ต้องลดการสูบบุหรี่มันจะเพิ่มไขมันตัวดีได
2: ้อ๋อบุหรี่เนี่ย
1: ต้องลดใช่มั้ย
4: ใช่ใช่ต้องเลิกใครที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ควรออกเป็นประจำ
1: ต้องออกไว
4: ้ส่วนไขมันเลวมันขึ้นก็เพราะว่าเรากินเข้าไปอะไรอย่างงี
1: ้ซึ่งหมอก็จะแนะนำว่าต้องลดไขมันเลวด้วยการอย่ากินอะไร
4: ด้วยการอย่าไปกินเนื้อสัตว์ติดมัน
1: นี่ไงอ
4: าหารที่ใช้น้ำมันผัดทอด
1: แล้วถ้าหากว่าเรามีไขมันในเส้นเลือดผิดปกติมีมากเกินความจำเป็นมันจะทำให้ เกิดโรคอะไรตามมาไหมครับ
4: ก็เส้นเลือดตีบแต่เส้นเลือดมันก็มีเลี้ยงอวัยวะสำคัญหลายอันเนาะเส้นเลือดตีบในสมองทำให้เกิดอัมพาต
1: อัมพฤกษ์อัมพาตต่ออีก
4: แล้วถ้าตีบที่หัวใจก็กลายเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวนี้ได
1: ้เอาง่ายๆเขาเป็นทางเดินที่จะต้องทำให้เขาโล่งเอาไว้
4: ใช่เพราะว่าทุกอวัยวะเขาต้องเลี้ยงด้วยเลือดถูกไหมคะ
1: แล้วถ้าเลือดตีบไม่ดีอวัยวะต่างๆมันก็จะ
4: ไม่ทำงานใช่แล้วถ้ามันไปตีบตามพวกแขนขาเราก็จะมีปัญหาพวกแขนขาดำเหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่พออะไรแบบนี้
1: เพื่อนผมตลกมากเขาไปเช็ค
2: เขาเล่นตลกเป็นตลก
1: ใช่ฮะเขาเล่นอยู่ที่วิลล่าอะไรป่าไ
2: ม่รู้เพื่อนผมตลกมากยังไงอ่ะ
1: เขาเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงอุดตันตกใจมากกลัวตายไปดูดไขมันออกครับ
4: โอ้ยไม่เกี่ยว
2: ไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยเหรอ
4: ไม่เกี่ยว
1: หลายๆคนเข้าใจอย่างนี
2: ้
1: มันไม่เกี่ยวใช่ไหมหมอ
4: ไม่เกี่ยวไอ้ที่มันอยู่ตามเนื้อเยื่อให้เห็นว่าเราอ้วนลงพุงอ้วนอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไขมันอีกส่วนนึงจะไม่ได้พูดถึงคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือด
2: บางทีคนอ้วนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเหมือนกัน
4: มันอาจจะสัมพันธ์กันได้เช่นคนอ้วนก็จะมีโอกาสที่จะมีไขมันในเลือดสูงได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน
1: เอ้ยคุณหมอนั่งอย่างนี้เยอะๆจะเสี่ยงกับโรคไอ้ไขมันอะไรที่เราคุยกันไหม
4: ก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแล้วก็มีน้ำหนักเกินรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเยอะก็จะเสี่ยงกับไขมันในเลือดสูงได้จ้ะ
1: นี่ไง
4: ไม่งั้นเวลาป้าเหลิมเขาอะไรอ่ะขับเรือก็ให้เขาว่ายน้ำตามเรือไปด้วย
1: ใช่ไปอะไรหมออะไรเนี่ยเอ๊ะหลัง
4: เป็นการออกกำลังกาย
1: เอ๊ะหมอที่เรามาหลังเริ่มเปรี้ยวได้หลายคนแล้วหลายคนแล้ว
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องถึง
1: เนี่ยอย่าเลยป้าเหลิมก็ออกกำลังกายหน่อยนะป้านะ
0: จ้า
1: ขยับตัวเนาะ
0: โอเค
1: โอเคอ่ะป้าแกไปต่อนะฮะ
5: พักเรื่องโรคเอาไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวให้รุ่นใหญ่ของเราไปเรียนรู้การทำข้าวตังกันสักหน่อยครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กับพี่เดือนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่เดือน
2: คนที่จะทำขนมเนี่ยนะ
1: ถูกต้อง
2: ดูหน้านะมันจะอร่อยเลยดูแล้ว

0: ิดูหุ่น
1: ดูหุ่นก็ได้ค่ะ
2: ดูหุ่นน่าจะเป็นนักมวยปั้มละคน
3: อ
2: ัน
3: นี้เขาเรียกอะไรข้าวอะไรนะ
1: ข้าวตังค่ะ
2: ข้าวตัง
3: ค่ะข้าวตัง
2: หน้าหม้ออะไรเงี้ยนะ
0: หน้าตังหน้าตัง
1: เราก็จะเอาข้าวที่เราหุงปกติเลยเป็นข้าวเจ้านะคะค่ะเราก็นวดก็คือการขยำแบบนี
3: ้อ๋อ
1: ไม่ใช่ข้าวเมื่อยนะคะคือนวด
2: แต่ก็ต่อยก็ต่อยหายไปนู่นน่ะ
1: เพราะหนูเจอมุกแบบนี้มานานแล้วบ่อยมาก
3: นวด
1: ใช้เขียงเนี่ยนะคะกดทับไปอีกทีนึง
0: ป๋ารู้มั้ยทำไมไม่ให้ใช้มือเปล่านวด
2: ก็เพราะมือไม่ว่าง
0: ไม่ใช่เดี๋ยวมือเปลือกเอาเชิญต่อเลยครับ
1: นะคะเรายังสามารถเอามาทำใหม่ได้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ใจด้วย
2: แค่นี้เองแล้วก็ไปทอด
1: ยางค่ะต้องไปตากแดดอีก2วันพอเราตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะ2วันเราถึงจะเอามาทอดนะคะอันนี้สีข้าวเขาจะต่างกันนะคะเป็นข้าวกล้องกับข้าวไรเบอรี่นะคะทอดนี้เราทอดในน้ำมันที่ความร้อนที่50องศา
0: ป๋าลองทำดูไหม
2: ท่านผู้ชมครับ
0: โอ้พี่อธิบายด้วยเหรอ
2: การที่เราจะต้องดูน้ำมันก่อนนะครับว่ามันจะเดือดแล้วหรือยังแล้วเดือดต้องให้ได้ที่ด้วยนะครับ
0: เราจะดูยังไงว่ามันใช้ได้แล้วฮะ
2: ไม่ต้องกะเวลามากเพียงแต่ลงไปสักพักเราอึดใจนึงอ่ะเราเอ้ยพอแล้วเว้ยอะไรเง
0: ี้
2: ยเนี่ยเอาขึ้นเลย
0: นี่คือได้
2: เอาขึ้นเลยพอแล้ว
0: นี่ได้แล้วนะ
2: แค่นี้ไม่ต้องไปถามใครเลย
0: มันไม่ต้องโรยน้ำตรงน้ำตาลหรอ
1: มีค่ะเราจะมีเครื่องเคียงอยู่ด้านหน้าค่ะคุณก็หยิบแผ่นมาจุ่มน้ำซอสไปที่แผ่นข้าวตังเสร็จแล้วคุณก็เลือกเลยหมูหรืองาตามใจชอบ
2: งั้นผมก่อนแล้วกันนะ
0: เป็นไงป่าเป็นไง
2: ผมไม่เคยเจอรสชาติอย่างน
5: ี้สิงหล่อด้วย
0: เดี๋ยวครับหมออย่าเพิ่งกินผมถามหมอสั้นๆนิดเดียวใส่หมูหยองขนาดนี้หิวข้าวเหรอครับ
4: ใส่น้อยไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นก้อนใหญ่อยู่แล้ว
2: นะจ๊ะลองเคี้ยวดูถ้าไม่เคยเห็นจานเคี้ยวขนมเมื่อกี
4: ้อย่าเลยอย่าแอบดูหันหลังไม่กินดีกว่า
2: เอาไปกินดิ
4: หัวนี่จะเคี้ยวได้ไง
2: ก็กิน
0: หมอก็มือบางพ
4: อมือบาง
0: โอ้โหปากว่างกันนะเราอ่ะตอนแรกอ่ะผมจะบอกให้ผมอ่ะตั้งใจจะเอาไปให้คุณยายทานเพราะคุณยายเป็นคนคิดสูตรแต่ยายลืมใส่ฟันปลอมเห็นไหมตะโกนไปเลยใช่ใช่สุดยอดเลยแม
1: ่
0: อร่อยมากอันนี้แม่คิดสูตรนี้มานานยังกี่ปีแล้ว
6: ตั้ง
2: แต่
6: ท้อง
2: สาว
6: ปี42
0: 42 20ปีแม่จ๋าปัจจุบันอายุเท่าไหร่
6: 72ไอ้27
4: อ๋อ27
2: ทำไมลดเร็วเนี่ย
0: นี่คุณหมอจากรามานะครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเนี่ยวันนี้จะมาคุยกันเรื่องไขมัน
6: ในเลือด
0: ในเลือด
4: สูงใช
0: ่มีไหม
6: ก็ไม่เคยตรวจเหมือนกัน
0: เลย
6: ค
0: ่
6: ะ
0: อ้าวผมไม่เคยตรวจเลยหมอทำไงอ่ะ
4: พอดีว่าไขมันในเลือดเนี่ยถ้าไม่เจาะเลือดไม่มีทางรู้
0: อ้าว
4: จะมองดูหน้าตาอย่างเดียวเห็นสวยๆอย่างนี้นี่บอกว่าไขมันสูงหรือไม่สูงนี่บอกไม่ได้ใช่
0: ยังไงแม่ดูแลสุขภาพนะนะฮะ
2: แม่อยู่ตั้ง 4-500 ปีนะแม่นะ
0: ครับผมเดี๋ยวไปต้องอื่นต่อขอบคุณนะคะ
4: ดีขอบคุณค่ะ
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ม ันมีผลเสียไหมใส่เยอะใส่น้อย
4: ไม่งามีแคลเซียมป๋า
8: ใช่ค่ะ
4: บางคนเนี่ยแบบว่าอยากให้เขาเพิ่มแคลเซียมในอาหาร
0: ป๋าป๋าลองหน่อย
4: ป๋า
9: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าณคลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมแห่งนี้ครับเดี๋ยวให้รุ่นใหญ่ของเราไปเรียนรู้การทำข้าวตูกันดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวมาหาป้าแจ๋ว
4: ป้าแจ๋ว
2: ป้าแจ๋วซึ่งเป็นย่าของ
0: ไม่ใช่ป้าแจ๋วไงที่ทำละครไง
4: อ๋อ
0: ป้าแจ๋วป้าแจ๋วอ่ะนั่นยายแจ๋ว
4: น
0: ั่
4: น
0: ยายแจ๋วใช
4: ่
0: ป้าแจ๋ว
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: อ
0: ันนี้คนอะไรอยู
10: ่ข้าวตูค่ะใช้กะทิแล้วเขาอบเทียนใช่ไหม
11: ใช่
10: เราใช้มะพร้าวน้ำหอมแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
0: น้ำตาลมะพร้าว
10: แล้วมะพร้าวทึนทึก
0: ฮะ
10: รู้จักไหม
0: ทำไมต้องทึนทึก
10: มองเดี๋ยวมองที่อื่น
0: ทำไมต้องทึนทึกอ่ะ
2: มะพร้าวแก่
11: มันไม่แก่จัด
10: ไม่แก่ไม่อ่อน
11: ก็ไม่อ่อนจ้ะ
10: อันนี้ข้าวกล้อง
0: อ๋อข้าวกล้อง
10: เอามาตักเขาเรียกว่าข้าวตูเนี่ยวันเดียวทานไม่ได้ต้องทาน2วัน
5: อ๋อเหรอ
10: คือต้องหุงข้าวตากแดดก่อนให้แห้งแล้วก็พอแห้งแล้ววันรุ่งขึ้นก็เอามาคั่วแล้วถึงเอามาโม่แล้วทำเราประยุกต์เราใช้งาขาวคั่วให้เหลืองแล้วอย่าใส่แล้วลองดูแล้วมันผิดจากข้าวตูที่อื่นนะ
5: นี่คือที่นี่ทำ
10: ใช่ค่ะ
5: เจ้าแรกเลยไม
10: ่
5: มีใครทำ
10: งาไม่มีใครใส่
3: มันมีผลเสียไหมใส่เยอะใส่น้อย
10: ไม่
4: งามีแคลเซียมป๋า
10: ใช่ค่ะ
4: บางคนเนี่ยแบบว่าอยากให้เขาเพิ่มแคลเซียมในอาหาร
0: ป๋าป๋าลองหน่อยงาม
4: โอ้ป๋า
10: ที่ป๋าเราจะทำขนมเปี๊ยะก็เป็นแบบนี
0: ้ใส่จนไม่เหลือกำไรอ่ะ
10: ทำไมรู้ล่ะ
0: เฮ้ยกินสดสดอร่อยดีนะ
4: โอ้มันหอมงามมากว่ะ
0: หอมมากถ้าเกิดว่าอยากจะทำเนี่ยต้องมาเรียนวันอะไรครับ
10: คือต้องจองมาค่ะ
5: ใครอยากจะมีวิชาใครอยากจะมีของที่ทำมาหากินได้ก็มาติดต่อกับพ
4: ี่
5: เขาได้เลย
0: พวกเราชิมครับพวกเราชิมป้าเป็นก้อนแล้วเป็นแบบนี้
4: น่ารักเนาะ
0: ขอบป้อน
10: ขอบป้อน
0: โอตายมีขอบป้อนมา
4: ป้าแจ๋วลำเอียงอ่ะ
5: น้องครับว่าจริงๆอ่ะมันหนาเจือเลยงั้นไม่หนาเจือแล้ว
4: อันไหนบอกคนเหนือบ้าง
5: เจ้าอันนี้นะเจ้าไหวแล้ว
0: สุพรรณ
5: สุพรรณอุ๊ยเหมียวหลายอย่างนะครับ
10: ไม่เป็นอร่อยเหนือไอ้มาไปนั่งรถอีแจ็คด้วยนะคะ
3: โอเค
10: อันนี้จะเป็นไฮไลท์นี่ถามบางคนมาเที่ยวทุกคนต้องบอกว่าถ้าไม่นั่งคุณมาไม่ถึง
0: งั้นเรา3คนไปนั่งอีแจ็คกัน
9: ที่จะไปนั่งรถอีแต็กเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟป่าเทพและหมอแสงนั่งพักให้หายเหนื่อยกันก่อนผมอยากรู้แล้วล่ะครับคุณหมอว่าการเตรียมตัวก่อนไปเจาะเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ก่อนที่จะไปเจาะเลือดเพื่อตรวจต้องเตรียมตัวยังไงครับ
4: ก็คือต้องอดอาหาร 8-12 ชั่วโมงอย่างน้อย
0: น้ำดื่มได้ไหม
4: น้ำเปล่าดื่มได้แต่ไม่ดื่มน้ำอื่นๆ
0: พอเจาะเลือดเสร็จแล้วหมอก็จะไปอ่านค่าให้ฟังถูกต้องไหมฮะว
4: ่
0: ามีไขมันดีไขมันไม่ดียังไง
4: ใช่
0: แล้วเราก็ไปปฏิบัติตัวใหม่
4: ใช่
5: อ
4: ้
5: าวหมอเขาจะไม่แก้ไขให้เลยเหรอหรือไง
4: หมอเขาจะลองให้ไปคุมอาหารดูก่อน 3-6 เดือนออกกำลังกายด้วยคนไหนน้ำหนักเกินก็ให้ไปลดน้ำหนักแล้วลองดูซิว่าไขมันในเลือดลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไหม
5: อ้าวก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดคนเป็นเยอะๆเนี่ยทำไมเขาไม่แก้ไขด้วยเหรออ
4: ้าว
5: มันเป็นแล้วเนี่ยคนกลับไปปฏิบัติตัวอย่างนั้นอ้าว
4: โดยทั่วไป
5: แล้วเมื่อไหร่มันจะหาย
0: ก่อนเขาหมอก็อยากให้รักษาด้วยตัวเอง
5: มันจะตายแล้วไงแบบสมมติถ้าเริ่มจะตายแล้วเนี่ยคือเราไปอธิบายเขากลับบ้านไปปฏิบัติตัวคงไม่ได้แล้วล่ะ
4: ไม่ใช่
5: มันตายแน่ออกโรงพยาบาลมันชักเลยชักเลยตายเลยอย่างเงี้ยอ้าวแล้วหมอจะทำ
4: ก็ต้องนอนโรงพยาบาลมัน
5: นอนโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะ
4: โอ้ยอันนี้มันมีหลายคอนดิชั่นจังเว้ย
0: บาท30บาท
4: ก่อนที่เขาจะเป็นโรคอะไร
5: กันบัตรว่าเส้นโลหิตตีบตันจะตายแล้วอ่ะ
4: ก็เส้นเลือดหัวใจตีบนะเส้นเลือดสมองตีบเอามาพาดมา
5: เป็นหนักแล้วหามกันไปแล้วเนี่ย
4: ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วหมอเขาให้ยาลดไขมันเลย
0: นี่ไงกินเลย
4: ให้ขนาดสูงด้วย
0: อย่างนี้การกินไข่กินกะทิอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีอันนี้มันมีผลกับไขมันในเส้นเลือดไหมครับ
4: คือก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อว่าถ้าไขมันสูงไม่ให้กินไข
5: ่
4: โดยเฉพาะไข่แดงใช่ไหมแต่ป
5: ั
4: จจุบันนี้ไม่ใช
5: ่
4: สมาคมแพทย์สหรัฐก็บอกว่าไขมันที่เป็นคอเลสเตอรอลในไข่แดงถึงแม้มันจะมีก็จริงแต่มันปริมาณไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเทียบกับวิตามินสารอาหารต่างๆในไข่แดงเนี่ยมันมีเยอะมากที่จะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยกินไข่ได้สัปดาห์ละ3ใบถึง5ใบเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะปรุงไข่แบบไม่ใช่ว่าเอามาทอดจนน้ำมันท่วมอย่างเงี้ยอย่างไข่เจียวเงี้ยน้ำมันท่วมนี่เราก็จะรับไขมันอย่างอื่นไปมากกว่า
0: หรือว่าทานไข่แดงจากขนมเปี๊ยะขั้นเทพ
4: อ๋ออันนั้นก็ได้วิตามินและสาร
5: พูดมาตั้งนานตรงเนี้ยมึงได้เลย
0: เอาไปที่กะทิบ้างหมอกะทิดีหรือไม่ดี
4: กะทิเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวนะถึงแม้มันจะมาจากพืชไม่ใช่มันก็ไม่ทานเยอะไม่ดี
5: เอาอย่างที่เขาว่าน้ำมันหมูเนี่ยเขาว่าไม่อันตรายเท่ากับ
0: น้ำมันพืช
5: น้ำมันพืชนะจริง
4: ไหมไม่ใช่น้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวทานเยอะก็จะเพิ่มไขมันตัวไม่ดีในเลือด
0: โทษนะฮะสมมติเราจำได้ให้มันชัดๆเลยเหมือนน้ำมันมะกอกจะดีสุด กับร่างกายไหม
4: ดีสุดแต่ว่าฝรั่งในรูปแบบที่เขากินคือเขากินสด
0: เขาไปราด
4: เขาราดในสลัดเดรสซิ่งอะไรแบบนี
8: ้ก็อย่างก็ไปทอดไปเทิดเหมือนกัน
4: ไม่ใช่แต่ถ้าทอดอ่ะมันจะเปลี่ยนสภาพ
0: อ๋ออย่างนี้ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะคือ

0: มันเข้าใจไปว่าการน้ำมันมากอกมาแทน
1: ก็ป
0: ักแล้วก็มาทอดทอดปลา
2: แล้วนึกว่าสุขภาพ
0: ครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมา
2: ใช่มันจะเปลี่ยนสภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดว่าเราทอดด้วยอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพอาจจะเป็นอันตรายเรื่องไขมันเพิ่มได
0: ้ไปเลย
3: ใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเรามาถามความรู้เรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงเพิ่มเติมกันก่อนครับ
0: ถามเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยไขมันทรานส์คืออะไรครับ
2: ไขมันทรานส์โดยทั่วไปเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์ขึ้นมาม
4: ันทำมาจากสัตว์ได้ปะ
2: ส่วนใหญ่จะไม่มีในสัตว์ไขมันทรานส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือก่อนหน้านี้เราใช้น้ำมันพืชมาเติมโมเลกุลเข้าไปเขาเรียกเติมโมเลกุลไฮโดรเจนเข้าไปอันหนึ่งทำให้น้ำมันเนี่ยที่เป็นของเหลวเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวแล้วก็กลายมาเป็นเนยเทียมเนยขาว
0: แล้วตามขนมเค้กต
2: ่
0: าง
2: ๆพวกนี้มันอยู่ในเบเกอรี่อาหารที่เป็นจังฟู้ดพิซซ่าโดนัทพวกนี้เขาจะเอาไขมันพวกนี้มาทอดอาหารปรุงในอาหารเพราะว่า1ราคาถูกอันที่2เก็บได้นานไม่เหม็นหืนพอเราทานเข้าไปเยอะๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนอกจากมันจะเพิ่มไขมันตัวไม่ดีในเลือดแล้วมันดันลดไขมันตัวดีลงมาอีก
4: เห็นออกกฎหมายไปแล้วแล้วก็ยัง
2: กฎหมายเพิ่งออกในประเทศไทยเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองกฎหมายออกมาห้ามผลิตห้ามจำหน่ายห้ามนำเข้าเลย
4: ก็แล้วทำไมฝรั่งมันก็น่าจะรู้อ่ะทำไมมันกินกันอยู
2: ่ไม่ฝรั่งนี่เขามีกฎหมายห้ามใช้ของ FDA ตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วนำประเทศไทยไปก่อนนานหลายปีแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวจะพาป่าเทพกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปเด็ดส้มโอกินกันสดๆ
2: โอ้โห
4: โดยที่เจ้าของเขาไม่รู้เรื่อง
0: เจ้าของเขารู้สิยืนแอคอยู่นั่นไง
4: โอ้สวัสดี
0: สวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: ลุงบุญนะอรุณครับพร้อมเลยอันนี้เกียร์เหรอครับ
6: ใช่นี่เกียร์ไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะ
0: เกียร์อะไรอ่ะ
6: เกียร์มัว
0: เกียร์มัวกลัวเมีย
2: ไอ้ฉินได้ไงเนี่ย
0: ไปเลยโอ้โหโอ้โหไปไปมันจริงๆเลย
6: โอ้โหโอ้โห
0: เฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันจริงๆเลยอ่ะมันนี่ไง
4: น
0: ี่
4: ไง
0: นี
4: ่
0: ไง
4: โอ้โหมะนาวมะนาวยักษ
0: ์มะนาวอะไรนี่มะกรูด
4: เฮ้ยมะกรูดต้องเป็นปุ่มดิ
0: อ้าวนี่หลังจากที่เราไปดิฟรถกันมาแล้วเป็นไงบ้างครับการดิฟเมื่อกี
4: ้เสียวมากเลย
0: ทำไมอ่ะเอาไหนเห็นบอกว่าชอบ
4: ชอบอ่ะจะชอบเสียวๆไงทำไม
0: คุณหมอเป็นไงเมื่อกี้
2: เหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาในสวนตื่นเต้น
0: สนุกนะที่มาตรงนี้จะมาทวงป้าแจ๋วนี่นี่นี่เมี่ยงคำนี่
7: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเหร
7: อใช่
0: เมี่ยงคำอะไรนะ
7: ดอกบัวหลวงอันนี้ไม่สรรพคุณนะบำรุงหัวใจและสมองแต่บัวต้องไม่ฉีดยาเนาะตัวเนี้ยเราถึงปลูกเอง
4: ที่พี่ปลูกเนี่ยปลูกทำขนมนี่อย่างเดียวเลยเหรอไม่ได้ไปบูชาพระอะไรไปขาย
7: ไม่ใช่ไม่เราจะเพื่อเอาทำเป็นชาชงแล้วก็ทำเมี่ยงคำ
0: อ๋อชาบัวหลวงด้วย
7: ใช่อ่ะที่ทาน
0: นี่
2: นี่อ๋อ
0: นี่เหรอมันหอมหอม
4: ผมก่อน
0: กำลังจะถึงมือแล้วเมื่อกี้
7: ไม่ได้ใจเย็นใจเย็น
0: ทำไมป๋า
7: อย่าป๋าทำให
0: ้ป๋าเป็นคนใจร้อนอ่ะป๋าชิมเลยจะได้บอก
4: อร่อยยังไง
0: ป๋าเป็นไงต่างจากใบชะพลูยังไงบ้าง
4: มันก็ต่างตรงกลิ่นอ่ะ
0: กลิ่นเขียว
4: นี่เขาจะไม่มีกลิ่น
0: กลิ่นเขียวจะไม่มี
4: ใช่
0: นี่หอมมากเลยอ่ะมันหอมใบใช
7: ่
0: ไหม
7: ใช่แล้วก็หอมตัวมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมด้วย
2: ขอชิมส้มโอดีกว่านี่ที่เราไปเด็ดมา

0: ส้มโอนี่ใช้ได้นะ
1: ส้มโอนี่พันอะไรครับ
2: ข้าวน้ำผึ้ง
1: ข้าวน้ำผึ้งหวานหอมน้ำมันเยอะมาก
3: พูดเขาดีทุกอย่าง
1: จะให้ผมพูดอะไรจะให้พูดเหมือนหนุ่มเปี๊ยะป๋า
3: ไม่อร่อยเลยพูดมั่งดิ
4: ใจเย็นก่อนครับทั้งสองคนอย่าเพิ่งทะเลาะกัน
1: ได้ไอ้แปลหนุ่มเปี๊ยะป๋ามาดิ เอามาเลยมีคนเคยถามผมว่าทำไมป๋าทำธุรกิจนี้แล้วยังไม่ค่อยได้กำไร
0: ฮะ
1: คุณก็ดูแล้วกัน
5: ใช่เราลงไส้เยอะ
1: จะไม่เจอแป้งอยู่แล้วเนี่ยอร่อยนะอร่อยนะ
0: อร่อย
1: นะ
0: อร
1: ่
0: อย
1: ขออนุญาตถามคุณป้าเรื่องสุขภาพหน่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมครับ
2: เป็นโรคหัวใจตั้งแต่เกิดก็คือผนังหัวใจรั่ว
1: มันเกี่ยวกับไขมันในเลือดไหม
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเลยนะ
0: ไม่เกี่ยว
2: คุณก็ฟังเฉยๆก็ได้อย่าเพิ่งซักแบบนี้ไขมันอะไรไม่เกี่ยวกับผนัง
1: มันเป็นหน้าที่อะแม่เทปนี้มันคุยเกี่ยวกับไขมันผมก็ต้องพยายามจูงเข้าไปให้ได้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมาเรียนกันได้นะครับที่นี่นะติดต่อป้าแจ๋วมาได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากกินขนมเปี๊ยะอร่อย
0: ๆก็มา
1: ร้านขั้นเทพอาจจะสั่งไม่ได้ไปกินร้านอื่นก่อนก็ได้ครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าลุงนี้รอกินของขั้นเทพดีกว่า เอาขอบคุณป้าแจ๋วมากขอบคุณ
0: ป้าแจ๋วค่ะ
1: ขอบคุณครับวันนี้ฮะพามาเที่ยวเป็นไงกันบ้างครับป่าสนุกไหม
5: ไม่เห็นสนุกเลย
0: โหดป่า
1: เดี๋ยว
0: เจ๊ป่าเอาใจคนจัด
1: เลยไหนบอกว่าอยากมาอีก
5: สนุกมากมากสนุกมากเลย
0: นี่ทำงานจริงใจหน่อยได้ไหมเนี่ย
1: นี่นะอยู่ใกล้บ้านแท้ๆไม่เคยมา
5: เลยครับ10กว่าปีแล้วอยู่ที่นี
1: ่แล้วคุณหมอล่ะครับเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วมานั่งรถอย่างเงี้ยเป็นไง
0: เลือกชีวิตแบบนี้ดีกว่า
1: ผมว่าคือเราอยู่กับที่ทำงานอะไรซ้ำๆมากมาเพียงพอแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้นะครับโอ้โหมี
5: เอาเฮ้ยเวลาเขาอัดก็ต้อง
1: มี
5: ตบมือ
1: ต้องเฮ้ยเหรอ
5: เออ
0: เอาเริ่มต้นไหน
5: นะนี่ก็ต้องมีมั่งดิ
1: กับป๋าเทศนะครับแล้วก็หมอแสง
5: เอาอยู่แบบพอแล้วนะ
1: อยู่ที่ไหนเนี่ยป๋าตรงเนี้ย
5: ตรงนี้คลองมหาสวัสดิ
1: ์จะบอกมาเที่ยวก็ไม่เชิงนะหมอนะวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมป๋าป๋าอยู่แถวนี
5: ้ไม่เยี่ยมไม่ได้เป็นอะไรต้องมาเยี่ยมหรอกเอาตรงที่ว่ามีอะไรก
1: ็ไม่ใช่คิดถึง
5: เออคิดถึงไม่ต้องมาเยี่ยม
1: คนก็คิดถึงว่าเออ
5: ไอเยี่ยมนี่กูฟังแล้วมันเหมือนเราไปนอนอยู่โรงพยาบาลเออนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ย
1: เอางี้ผมสัญญ
0: า
1: ผมสัญญาว่าคืนแรกผมเป็นเจ้าภาพอ่ะ
5: เออโอเคนะ
1: ผมมีช็อต
4: หุ่นใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายในวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสในการที่จะได้เพิ่มเติมความรู้ทางธรรมอันถือว่าเป็นคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สืบทอดกันมาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมในหลักการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ถูกต้องก็เนื่องจากว่าเราได้มีความรู้ในทางธรรมให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการได้สดับตรับฟังจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตของเราเพราะการสดับตรับฟังนั้นเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในขณะที่เราได้ปฏิสนธิเกิดมาในท้องของแม่เนี่ยเรายังไม่ได้ลืมตาดูโลกหรอกพ่อแม่เนี่ยก็ได้พูดแล้วให้ความรู้เราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเราจะเห็นได้ว่าหลักทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยบางที่เขาก็ให้เปิดเพลงให้ทารกให้เด็กที่อยู่ในท้องฝังเป็นการพัฒนามันสมองเป็นการพัฒนาร่างกายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนี่แสดงว่านี่การฟังเนี่ยมีความสำคัญกับที่ของเราการฟังเนี่ยถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในลักษณะที่หนึ่งที่เราเรียกว่าสุตมยปัญญาแต่คำว่าสุตมยปัญญาเนี่ยเป็นคำรวมอันหมายถึงว่าเป็นคำที่เป็นกิริยาใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับความรู้อันที่จริงแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยทางตาก็เกิดขึ้นได้ด้วยการเห็นด้วยการมองที่เราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้เรียกว่าทัศนศึกษาคือการศึกษาให้เกิดความรู้

รู้ทางการมองการได้เห็นการมองการได้เห็นเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันหรือการที่เราทั้งหลายรับรู้ทางด้านการดมกลิ่นแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอายตนะก็คือช่องทางเนี่ยทำให้เกิดความรู้แต่ว่าความรู้โดยส่วนมากเนี่ยเกิดทางการได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าสุตมยปัญญาท่านจึงเรียกสุตมยปัญญานี่เป็นกิริยาใหญ่หรือว่าเป็นช่องทางที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ความรู้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยจึงเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของเราเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาเนี่ยพิจารณาหาเหตุหาผลหาคุณหาโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็ลงมือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ละเสียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้นชีวิตของมนุษย์ของเราที่เกิดมาเนี่ยที่มีความอยู่สุขสบายตามฐานะของแต่ละคนเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องประคองชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นไปโดยราบรื่นดังที่กล่าวในเบื้องต้นว่าปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการฟังที่ท่านเรียกว่าสุตมยปัญญาเป็นประการต้นประการต่อมาเนี่ยที่เรียกว่าจินตามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดโดยพินิจพิจารณาด้วยตัวเราเองเราไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรอกในประเด็นตรงที่เราได้เกิดความรู้ด้วยตัวของเราเองเราอาจจะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วเราก็ประมวลสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนั่นแหละจากคนอื่นเนี่ยให้มาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาของเราเองที่เรียกว่าจินตามยปัญญาจินตะอันหมายถึงความคิดความคำนึงถึงหรือความระลึกนึกถึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระลึกการนึกถึงการตรึกตรองเนี่ยจึงทำให้ปัญญาของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ศึกษาจากหลายๆที่จากหลายๆสำนักในครั้งนั้นแล้วก็พระองค์เนี่ยได้ความรู้จากสำนักต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากการฟังเลยนะสุดท้ายแล้วพระองค์เนี่ยก็มาตรองด้วยพระหฤทัยพระองค์ว่าจากสำนักนั้นที่เราเรียนมาเป็นอย่างไรทำให้เราถึงความพ้นทุกข์หรือไม่วิธีการในการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรพระองค์ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมาได้ยินได้ฟังมาเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยก็นำความรู้ที่พระองค์ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นมาทดลองปฏิบัติเมื่อเห็นว่าพิธีการเหล่านั้นเนี่ยไม่ทำให้พระองค์ได้เกิดความพ้นทุกข์พระองค์ก็หาวิธีการด้วย
พระปัญญาของพระองค์เองจนสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ได้หาหนทางด้วยการพิจารณาสุดท้ายแล้วเนี่ยพระองค์ก็ดำเนินตามวิธีการที่เกิดขึ้นจากจินตามยปัญญาของพระองค์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทำให้เข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานและพระองค์เนี่ยก็ยังจำแนกแจกจ่ายอันหมายถึงว่าประทานคำสั่งสอนเนี่ยอันเป็นวิธีการที่พระองค์ได้พิสูจน์แล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยให้แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราเองของตนเองประการต่อมาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจปัญญาชนิดนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องอบรมจิตใจของเราเองอบรมอันได้แก่การฝึกฝนตนเองพันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์เนี่ยบุคคลผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะทำตนเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่ประเสริฐในหมู่มนุษย์ได้ด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองอันมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาซึ่งปัญญา3ประการเนี่ยอันปรากฏอยู่ในสังคีติสูตรให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าเมื่อปัญญาทั้ง3ประการนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะนำปัญญานั้นน่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองเพราะปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำทางนำชีวิตของเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอันเป็นตัวนำชีวิตของเราเนี่ยให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีก็เพราะว่ามีปัญญาเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยปัญญาเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตและในกีติสูตรอีกหมวดหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสถึงปัญญาที่เรียกว่าโกศลโกศลเนี่ยหมายถึงความรอบรู้ซึ่งความรอบรู้ในที่นี้เนี่ยมีอยู่3ประการอันได้แก่อายะโกศลอปายะโกศลและอุปายะโกศลอายะโกศลเนี่ยหมายถึงว่าความรอบรู้ในความเจริญรู้เหตุที่จะทำให้อกุศลนั้นเสื่อมและรู้เหตุที่จะทำให้กุศลธรรมนั้นเจริญอันหมายถึงว่ารู้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนั่นเองคือเรารู้ในฝ่ายที่ดีเนี่ยเราก็เจริญขึ้นอันหมายถึงว่าเราก็ประพฤติปฏิบัติให้มันมากยิ่งขึ้นส่วนในสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเราก็รู้เอาไว้เพื่อละไม่ใช่ว่ารู้เอาไว้เพื่อปฏิบัติส่วนกุศลธรรมนี่รู้เพื่อปฏิบัติ
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอายะโกศลเนี่ยจึงมีความสำคัญอันเป็นเครื่องรอบรู้ในความเจริญของกุศลธรรมและ

นี่เรียกว่าอายะโกศลส่วนอปายะโกศลเนี่ยอันหมายถึงว่าความรอบรู้ในความเสื่อมในความเสื่อมเนี่ยเราก็รู้เพราะเราจะได้มีวิธีการในการป้องกันได้อย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็รู้ความเสื่อมของมนุษย์เมื่อรู้ความเสื่อมของมนุษย์แล้วเนี่ยพระองค์ก็หาวิธีการในการที่จะป้องกันความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมทางด้านจิตใจเนี่ยพระองค์ก็มีวิธีการในการที่จะป้องกันไม่ให้ความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นจนสุดท้ายแล้วพระองค์เนี่ยก็ค้นพบวิธีการที่เรียกว่าการเข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอันเป็นหนทางที่จะเข้าถึงความป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมอีกต่อไปคือการไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอปายะโกศลเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยประการต่อมาคืออุปายะโกศลเมื่อเรารู้ทั้งสองประการในเบื้องต้นแล้วเนี่ยอันได้แก่อายะโกศลรู้หรือว่ารอบรู้ในความเจริญแล้วเนี่ยอาปายะโกศลเนี่ยรอบรู้ในความเสื่อมประการต่อมาคืออุปายะโกศลรอบรู้ในวิธีการหรืออุบายที่จะทำให้ความเจริญนั่นน่ะเกิดขึ้นเรียกว่ากุศลธรรมและรอบรู้ในการที่จะตัดเสียซึ่งอกุศลธรรมอันได้แก่บาปต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอุปายะโกศลเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะบางคนบางท่านเนี่ยรู้เฉพาะความเสื่อมกับความไม่เสื่อมแต่ว่าไม่รู้วิธีการหรือว่าข้อปฏิบัติปฏิปทาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองเหมือนกับว่าเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการที่จะใช้อุปกรณ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์อุปกรณ์นั้นเนี่ยมันก็ไร้ค่าแต่ว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็รู้วิธีการในการใช้อุปกรณ์นั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์สุดท้ายแล้วเนี่ยอุปกรณ์นั้นเนี่ยก็อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวเราอำนวยสิ่งที่เราเนี่ยต้องการให้สำเร็จที่ผลได้เนี่ยจึงทำให้ความสุขมันเกิดขึ้นแก่ตัวเราก็เนื่องจากว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวนำเหมือนกับว่าพระอรหันต์500รูปในสมัยก่อนเนี่ยท่านก็เป็นโจร500ท่านก็ไปปล้นสะดมบ้านเรือนของชาวบ้านต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยโจร500เนี่ยก็ไปปล้นบ้านเรือนของชาวบ้านเสร็จแล้วก็เดินทางออกตอนกลางคืนพอไปปล้นเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยโจรเนี่ยก็ต้องไปตอนกลางคืนน่ะเพราะว่ากลางวันเนี่ยคนก็มองเห็นบ้างเกิดอันตรายกับโจรบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยโจรทั้ง500นะก็ไปปล้นชาวบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้เนี่ย

มีแผ่นศิลาหรือบางที่เขาเรียกว่าศิลาดาษก็แล้วแต่บางท้องที่ศิลาดาษนี่ก็จะมีลานที่อยู่บนภูเขาเอาไว้ให้คอยนั่งพักบ้างอะไรบ้างเมื่อโจร500เนี่ยได้ปล้นสรมทรัพย์สินของชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็พกห่อแต่ละคนเนี่ยก็ถือกันมาแล้วก็ทูลหัวบ้างวางไว้บนหัวบ้างเดินมาบางคนก็สะพายแล้งบ้างถ้าเป็นคนอินเดียสมัยก่อนหรือว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้ทูลบนหัวขึ้นมานะก็เดินมาที่หินดาษเสร็จแล้วเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยก็มีพระเถระรูปหนึ่งท่านก็นั่งเข้าฌานอยู่เมื่อนั่งเข้าฌานเสร็จแล้วเนี่ยคืนนั้นก็เป็นคืนเดือนหงายแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่พอมองเห็นเป็นเงาจนตั้ง500นิดมาเนี่ยก็ด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็หัวหน้าโจรเนี่ยก็มองเห็นพระเถระที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยพอเป็นเงานั่นแหละก็เห็นว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นตอไม้ก็เลยเอาห่อผ้าที่ตนเองปล้นเอามาเนี่ยก็เอาพิงไว้ตรงที่พระเถระนั่งนั่นแหละซึ่งตนเองสำคัญว่าเป็นตอไม้นะก็วางพิงเอาไว้แล้วก็นอนพักส่วนโจรที่เป็นบริวารเป็นลูกน้องเนี่ยก็วางทับเช่นเดียวกันวางซ้อนๆกันไปนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยก็นั่งพักนอนพักกันไปเพราะความเหนื่อยล้าในช่วงค่อนแจ้งพอจะเดินทางกันต่อโจรก็หยิบห่อพกของแต่ละคนของแต่ละคนเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางต่อห่อพกสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นห่อพกของหัวหน้าโจรเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้รุ่งแจ้งแล้วพอหัวหน้าโจรหยิบห่อพกของตนเองขึ้นมาทั้งนั้นแหละก็เกิดความกลัวเนื่องจากว่ามองเห็นว่าที่เราสำคัญว่าเป็นตอไม้เนี่ยเป็นคนนั่นแหละเป็นอมนุษย์หรือเปล่าที่เราเอาวางห่อผ้าตั้ง500นิดทำไมไม่ตายปกติวางก็น่าจะตายเลยเพราะว่าตั้ง500อันเนี่ยพระเถระท่านก็เลยบอกว่าเราไม่ใช่อมนุษย์อย่างที่ท่านคิดเราคือบรรพชิตเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยโจรทั้ง500เนี่ยนำโดยหัวหน้าเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสในพระเถระโดยพระเถระท่านก็ได้เทศนาให้แก่โจรสุดท้ายแล้วโจรเนี่ยก็กลับใจขอบวชในสำนักของพระเถระตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระเถระรูปนี้เนี่ยเดิมทีท่านชื่อว่าโกณฑัญญะแต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็ได้รับนามว่าขานุโกณฑัญญะขานุแปลว่าตอไม้ที่โจรทั้งหลายเนี่ยสำคัญท่านว่านี่เป็นตอไม้เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเถระรูปนี้เนี่ยซึ่งได้จากวัดพระเชตวันเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็นำโจรตั้ง500เนี่ยซึ่งณขณะนั้นเนี่ยบวชเป็นสามเณรแล้วเพื่อที่จะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสถามถึงความเป็นมาเป็นไปว่าการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างการเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างชีวิตแต่ละวันแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับว่าพระเถระนั้นก็ทูลถวายรายงานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยก็ได้ตรัสพระคาถา

บทหนึ่งว่าโยเวโยจะวัสตตังชีเวทุปปัญโยอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังสยโยปัญญตัสสะชายิโนหากว่าคนที่มีปัญญาสามเนี่ยไม่ได้มีความมุ่งมั่นทางจิตใจคืออัสมาหิโตเนี่ยคือไม่มีสมาธิเนี่ยพึงมีชีวิตเป็นอยู่ถึง100ปีเนี่ยก็สู้คนที่มีชีวิตวันเดียวเนี่ยของคนที่มีปัญญาแล้วก็มีฌานไม่ได้หลังจากท่านทั้ง500รูปได้สดับพระพุทธพจน์บทนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ได้พิจารณาตามแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง500รูปเพราะฉะนั้นเราท่านหลายก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยมีความสำคัญในชีวิตของเราปัญญาเนี่ยถือว่าพลิกชีวิตของเราจากร้ายเป็นดีได้อะไรที่มันอยู่ไกลเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยก็ทำให้มันอยู่ใกล้ได้อะไรที่มันยากปัญญาของเราเนี่ยก็ทำให้มันง่ายได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาเป็นเครื่องนำทางแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเกิดความสวัสดีเพราะฉะนั้นแล้วการบรรยายธรรมในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของปัญญานี้ให้เราทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาและนำปัญญานั้นเนี่ยเป็นเครื่องนำทางให้ชีวิตของเราเนี่ยเพื่อที่จะเกิดความสุขความเจริญในชีวิตสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอเหมาะพอควรแก่เวลาก็ขออำนวยพร

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการธรรมรสธรรมรัตน์ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้จะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

มันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่าต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั่นเราต้องตื่นเช้ากับนกขันมีความหมายอยู่เราเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกสองท่าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมขันเจ้าว่าเสือกเอาเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางหลวงพ่อเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมมา

ขึ้นไปท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านก็49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ปะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะฮะขนมมี since ไหมท่านช็อกโกแลตมี since ไหมมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงเอาไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข่งกับเขาไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กันแล้วท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่ก็ถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมอนเทียร์แล้วหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละต้องแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างไม่สำคัญเท่าการแต่งตัวและเขาวัดเขาว่าแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองอะไรก็ใส่ไปเถอะท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นปังลงกระจกเสร็จแล้วปังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อนดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันเนี่ยนะอาตมาขอบคุณแล้วจะมีการแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละนักการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานไก่มันมีเหงาไหมท่านก็กิ๊กก็กิ๊กจิ๊กจิ๊กอ่ะพอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บละแซบแซบแซบแซบแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกไม่ใช่โชชาละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยตมาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมันละมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลก

มีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาเวลาประหารเขาต้องให้พระประเทศใช่ไหมเคยประเทศบ้างพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารบอกนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากไหมให้กินก่อนตายบอกเพื่อจะฆ่าด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตไอ้อมาตย์คนนี้เขาไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าแล้วท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสวกฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่าคุณนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำสอนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำสอนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาเปล่าไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเราปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ป่ะเออวันที่เราไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอๆก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ป่ะเกิดมาเป็นคนก็เล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระวังคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งแล้วที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำพิสุทธิ์ขันอาสานายไม่ยัดยานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะผมเคยไปงาน
อะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยหลวงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องเถอะเรียกลุงน้องว่าได้มาเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมสมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องมันก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านเอองานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาว่าพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าอาสเกตส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนพบก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่อภัทไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งนี่รุ่นนี้ไปนี่ฉันก็เชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากไหมท่านนี่งานยากเอองานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าถูกไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะเออนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะฉะนั้นขันอาสนะไม่ใช่อย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมผลจะเดี๋ยวจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไก่ป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะฉะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเออเสียงแม่กรองไพเราะสนอนักเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไปทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนพระจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกเออชื่นใจท่านแล้วเสียงแม่ทักพระรสนอหวานเสียงแม่ปลอบพระรสนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องให้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเออเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่อ่ะจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักสาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่ง อัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวเออแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานจอเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าเออแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานี่โอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่อง

จริงจริงท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กรมการสงฆ์ท่านชักขึ้นมาตะปุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝักคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกนะกระชากลูกมาเย็บชนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียๆผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียงอัดเข้าไปท่านเล่นปืนเก็บเสียงถ้าลูกมาปุ๊บกี่ไรลูกพอดีลูกคุยประสิทธิ์ท่านอย่าให้ร่องรอยเพราะถ้าลูกเห็นนะพ่อแม่ทะเลาะกันชีวิตจะไม่มีความสุขยิ่งกว่าสงครามยิ่งกว่าสงครามท่านและนี่สำคัญอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังทุกข์ยากอะไรอย่าไปบอกลูกเรื่องความลำเค็ญอย่าให้น้ำตาหยดลงบนหลังลูกกลืนครับวิธีกลืนน้ำตานี้ท่านเหมือนไก่กลืนน้ำเดี๋ยวมันไหลลงคอเองนะท่านให้สตางค์ตั้งแต่สติมีเงินมีทองลูกขออะไรอยากให้นะพระเจ้าบอกว่าอะไรมอบทรัพย์ระดกให้ในเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมเวลาที่เหมาะสมไม่เหมาะสมให้มากเป็นภัยเป็นความเคยตัวเวลาเขาเหมาะสมไม่ให้เป็นปัญหาบางคนนะฮะแม่พ่อแม่ตายไปแล้วท่านลูกฆ่ากันตายเรื่องมรดกที่ดินไม่แบ่งวัดสุทัศน์วัดประยุนเขาแบ่งหมดเนี่ยองค์นี้เป็นเจ้าคณะเอาไปหนึ่งคณะใช่ไหมหลวงพี่เป็นเจ้าคณะไหนนะคณะหนึ่งเอาไปหนึ่งคณะมีลูกคณะไปหากินเอาเองแบ่งบทมรดกให้ใช่ไหมท่านกี่คณะพี่13คณะวัสุทัศน์15คณะพระประยูร13ก๊กวัสุทัศน์15ก๊กใช่ไหมก็แบ่งความรับผิดชอบกันไปแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อกันลูกเต้าก็เหมือนกันท่านไอคนปัญญาดีให้มันเยอะๆแล้วบอกมึงต้องสงเคราะห์พี่น้องมึงนะเพราะถ้าให้คนปัญญาด้อยฐานะด้อยกว่าโดนหลอกเอาไปใช้หมดต้องให้โอวาทเขาอย่างนั้นส่งเสริมความดำริเรื่องของลูกๆอย่าทำแทนลูกคนไทยมันเป็นคุณหนูหมดเด็กฝรั่งเนี่ยอายุ3ขวบว่ายน้ำเป็นไหมลูกจักรพรรดิเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยใครลากกระเป๋าท่านหลานจักรพรรดิอะอากิโตะอย่าไปนั่นกับมันนะมันลากของมันเองมันโกรธนะท่านนะถ้าไปลากให้มันเนี่ยเขาฝึกอย่าไปบริการนี่ลูกอะไรนะท่านลูกอะไรอังกฤษน่ะโตแล้วล่ะท่านฮะพระเจ้าจอร์จเหรอที่แต่งงานไปแล้วกับอะไรเจ้าฝ่ายชายวิลเลียมใช่ไหมลูกโคกอมบ้องใช่นะมึงก็ไปนั่งของมึงไม่มีบริการมาล้อมรอบสำหรับไม่ได้คุณหนูเดี๋ยวแม่โดนดูคุณหนูอย่างนั้นก็ไม่ได้คุณหนูเป็นภูเขาไม่ได้คุณหนูจะไปทำอย่างนั้นคุณหนูเดี๋ยวแม่ล้างชามให้คุณหนูจะทำแล้วคุณหนูจะอยู่ยังไงแล้วทำแทนไม่ได้ท่านพอยงเข้าใจนะใครจะรวยไม่รวยไม่รวยยิ่งรวยยิ่งต้องให้ลูกเก่งกาจแล้วเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมไปเรียนต่างประเทศป่ะหนูสองคนเนี่ยเธอไปป่ะลูกสองคนนี้ไปเรียนต่างประเทศป่ะเป็นไงทรมานไหมทำกับข้าวก็ทำกินเองใช่ไหม
สารพัดอยู่กับพ่อกับแม่เมืองไทยสบายคุณหนูพอไปอยู่นึงใช่ไหมฮะจากคุณหนูก็ต้องไปละเพิกแอดเวนเจอร์ใช่ไหมต้องไปขึ้นภูเขาเล่นสเก็ตไม่เล่นเพิกด่าไต่หาเออคุณหนูไม่ได้นะเพราะนั้นส่วนสวรรค์วันเรียนของลูกทำชอบทำถูกต้องชมเชยลูกทำดีชมเชยทำไม่ดีอย่าไปบอกญาติไอ้คนไทยเราเป็นอย่างนั้นท่านบางบ้านน่ะลูกทำดีไม่ชมอ่ะได้รางวัลมาเฉยแม่ผมได้รางวัลมาเฉยครูเขาฉลองให้ทางโรงเรียนแล้วเมื่อวานเนี่ยเอารางวัลมาให้พ่อแม่ตอนเย็นแม่เฉยทำไมไม่สร้างบ้านเก็บรางวัลให้ลูกละภาพของภาพเขียนท่านเข้ามาลูกฉันลูกฉันเด็กมันเห็นนะที่แสดงความเก่งกล้าสามารถของมันต่อหน้าคนมันแต่ในลูกทำไม่ดีไหมไปบ่นกับป้ากับน้ากับอากับอะไรแล้วถามว่าไอเด็กคนนี้ถ้าตกต่ำจะไปพึ่งใครก็ในเมื่อพ่อแม่มันบอกว่าเด็กเลวอย่าทำนะท่านผู้ชมอย่าทำนะอาตมาเห็นมาเยอะแล้วกอดลูกเคยเป็นกิจวัตรกอดมันโตๆแล้วกอดมันเหมือนแหละเหมือนสมเด็จย่ากับในหลวงใช่ไหมท่านถ้าไม่ใช่งานแล้วท่านไม่ใช่งานราชการใช่ไหมท่านถ้าเจอกันแม่ก็ลูกต้องกอดกันพ่อก็กอดกันตั้งแต่เด็กท่านกอดตั้งแต่เด็กอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษามีอะไรจะใช้จ่ายนะถ้าลูกจะตั้งศึกษาให้ลูกดีกว่านี่คือตำราเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นนะเสียงแม่กอดพระรัศมีสมิทธ์พระเสียงแม่ปลอบพระรัศมีเสียงแม่ขานพระรัศมีแล้วตำราเลี้ยงลูกพ่อนะนี่น้ำลายท่านน้ำเสียงน้ำมือใครทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกแม่ทำอร่อยที่สุดในโลกเพราะอะไรใส่ความเป็นแม่เข้าไปใส่ภูมิธรรมปรุงสุดท้ายน้ำแรงทำงานมือเดียวเวลามีลูกทำงานมือเดียวถ้าลูกสองคนสามคนแล้วท่านเป็นนักรบดาบเดียวท่านมือเดียวนะน่าเห็นใจท่านเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่อยากมีลูกลำบากไม่มีลูกนะลำบากตอนหนุ่มตอนสาวถ้ามีลูกลำเค็นเอาไหนเอายังไงสองคนนี้เอายังไงฮะตกลงกันซะก่อนมีเลี้ยงไม่ได้กับวัดสุทัศน์ก็บอกแล้วอ่ะที่ตั้งใจให้วัดประยูนกับวัดประยูนไปโรงเรียนส่งได้มั้ยพี่วัดประยูนมีโรงเรียนมั้ยโรงเรียนวัดสุทัศน์มีโรงเรียนมั้ยมีไม่ต้องไปเซนนู่นเซนเนี่ยเซนมันพระองค์เดียวนี่แหละเทมเพิลพระทั้งวัดนะแล้วจำไว้ว่าครูที่สอบได้รัฐบาลคือครูเก่งที่สุดระดับประเทศที่ตกไปสอนเอกชนไปถูกไหมฮะหนึ่งตำแหน่งต่อ 2,000 คนจำไหมฮะสอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่สอบไม่ได้ปีหน้าสอบใหม่จนอายุ35จึงหมดโอกาสสอบแล้วท่านส่งเรียนอย่าไปรังเกียจโรงเรียนวัดเด็กต้องให้อยู่ใกล้บ้านที่สุดมีลูกเนี่ยใครก็ให้อยู่ใกล้บ้านอย่าเสอะถ้าเด็กเล็กไม่รู้จักคนในบ้านเลยนะท่านไม่มีทางมีเพื่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีเพื่อนเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละท่านนี่คือการศึกษาหันมาดูพ่อหลักกินน้ำพ่อก็สีน้ำน้ำเหงื่อน้ำคำน้ำหนักน้ำใจน้ำเหงื่อบอกแล้วน้ำเหงื่อคุณพ่อก่อน้ำนมแม่แต่เพลงเรื่องน้ำเหงื่อไม่มีใครกินเพราะเหงื่อมันเหม็นมันเค็มเพราะเหงื่อมันเหม็นมันเค็มลูกจึงไม่ค่อยอยากกอดพ่อกอดหอมพ่อเพราะกลับมาก็ตัวเหม็นหมดรู้ไหมว่านั่นคือคุณค่าของพ่อสองน้ำคำแม่สอนลูกใช้น้ำอะไรน้ำนองและน้ำเสียงแต่พ่อน้ำคำเป็นคำคำไม่เหมาะนะลูกนะไม่ควรนะลูกไม่เอานะอย่างนี้ถ้าไปทำอีกต้องตีกันนะต้องวางโทษเป็นคำคำแม่สอนลูกเหมือนฟ้าร้องแล้วฝนตกพึมพำพึมพำบ่นยืดแฉะบ่นมากแฉะมากเอาอีกแล้วปลอแม่อีกแล้วปลออีกแล้วก็เขานั้นเอาไปแม่นาลำคาญแฉะถ้าพ่อล่ะไม่ได้ตกลงมาว่าไงเนี่ยเอานะวันนี้ผิดใช่ไหมรู้ผิดใช่ไหมตกลงกันว่าไงให้ทำโทษไหมเกลียดพ่อไหมท่านเกลียดไหมไม่ชอบพ่อไม่ชอบพ่อแต่รู้ไหมว่าลูกที่ไม่ผิดกฎหมายทุกวันนี้เพราะมีพ่อที่
พูดเป็นคำๆไม่พูดมากพ่อคืออะไรพ่อคือนิติศาสตร์ของบ้านคือตุลาการของบ้านแต่ตุลาการต้องไม่มีข้อบกพร่องนะถ้ามีข้อบกพร่องปุ๊บลูกมันจะเถียงในใจแล้วมันจะเดือดดาลพ่อมันเพราะนั้นน้ำคำน้ำหนักแม่อุ้มไม่ไหวแล้วก็พ่อแบกใช่ไหมท่านที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉาน อย่าว่าแต่พ่อธรรมดาเลยท่านพ่อเป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานให้ลูกทุกคน พระเจ้าอังรีของฝรั่งเศสขึ้นบัลลังก์ท่านทูตสเปนจะมานี่อ่านในหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการแต่งองค์ทรงเครื่องฝรั่งเศสมันใหญ่ใช่ไหมท่านเป็นนักล่าอาณานิคมทูตสเปนมาขอพบเพื่อจะเจริญสัมพันธไมตรีขึ้นนั่งบนบัลลังก์เลยท่านแต่งตัวสง่างามมีพระวิสุทธิ์กั้นทูตยังไม่มาแต่มีเสียงเด็กร้องงอกองอยู่ข้างหลังพระเจ้าอังรีอังรีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะท่านจำไม่ได้ลูกเราร้องทำไมนะเราถามว่าลูกร้องทำไมขอเดชะเพคะพระกุมารจะขี่พระองค์ให้พระองค์เป็นม้าเพคะมันเห็นพ่อมันแต่งตัวสวยท่านแต่งตัวเท่มันก็มาหาพ่อมาเห็นพ่อแต่งตัวเท่อยากขี่ม้าอ้าวก็ทำไมไม่เอาลูกมาให้เราล่ะไม่ได้เพคะเพราะทูตกำลังจะมาเดินลงจะบัลลังก์เลยเอาลูกมานี่ถามลูกนะลูกอยากให้เราไปอะไรเป็นม้าก้มลงคานสี่ขาเลยท่านจับลูกขึ้นหลังเราขยุ่มด้วยเดี๋ยวตกเพราะไม่มีบังเหียนใช่ไหมท่านนะแล้วก็เริ่มเดินเสียงเครื่องประดับม้าดังครอกแครกครอกแครกพ่อร้องหน่อยสิร้องม้าหน่อยฮิฮิอย่างนั้นขารอบบัลลังก์คุณน้ำคุณนางทั้งสองประเทศในนั่งอย่างนี้ท่านขณะที่กำลังเดินเป็นม้าท่านซึ่งลูกมีความสุขเริ่มพอร้องร้องดังยิ่งได้ยิ่งขยโยกนะยิ่งชอบมีความสุขเสียงเจ้าหน้าที่บอกทูตฝรั่งเศสขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะตรงกับประตูพอดีทูตถือราชสารมาขบวนกิตติยศยาวใช่ท่านพอมาถึงพลอยพระจางรีกำลังเป็นม้าให้ลูกขี่เอามือขยุ้มหัวก็เจ้าลีก็ถามทูตท่านทูตมาถึงแล้วเหรอพระเจ้าค่ะทูตมีเมียหรือยังล่ะมีแล้วพระเจ้าค่ะแล้วมีลูกหรือยังมีแล้วพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเป็นม้าให้ลูกขี่ก่อนให้มันหายร้องไห้งานราชการว่ากันทีหลังรู้จิตท่านสรุปว่าทำไมพระเจ้าอังรีจึงถามว่ามีลูกหรือยังเพราะคนที่มีลูกทุกคนมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทุกคนนั่นแหละท่านมีแต่พระอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมท่านเพราะมันลูกศิษย์มันขี่คอพระไม่ได้แต่ถ้ามีนะเสียคนผู้บวชพระนานๆนะท่านถ้า15ภาษาก็ไปมีลูกนะตามใจลูกตายหงไม่มีสติแล้วสอนเขาฉัดฉัดฉัดฉัดมีลูกหลงตายเลยท่านเด็กมันน่ารักเสียงใครจะน่ารักถ้าเสียงเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักน้ำใจพ่อไม่เรียกร้องต่อลูกนักจิตท่านเจ้าคุณท่านพาโยมร้องเพลงถึงจะร้องเพลงแม่คำเดียวสะท้อนถึงพ่อบ้างสะท้อนถึงพ่อบ้างว่าเราเป็นลูกพ่อลูกแม่นะถ้าพ่อแม่มีปัญหากันล่ะก็ยังดีท่านที่ได้เกิดมาเป็นคนปัญหาส่วนตัวมาเรื่องของเขาอย่าเอามาเป็นข้อมูลข้อแม้อะไรเลยท่านสร้างความแข็งแรงสิท่านในชีวิตถ้าเรากำพร้าโดยพ่อแม่เลิกกันเขามีเหตุผลอยู่กันไม่ได้ก็อย่าอยู่ใช่ไหมท่านคนที่อยู่กันไม่ได้อย่าตะบันอยู่ท่านอึดอัดอย่าอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้ศีลไม่ตรงกันทิฏฐิไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ความช่องความชั่วท่านอยู่ไม่ได้นะฝ่ายเลวต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเลิกเพราะเราอยากจะเลวไม่ใช่ไปบุกยิงทางศูนย์การค้าอย่างนี้ท่านโดนเด็กเข้าไปด้วยใช่ไหมท่านแล้วมายิงตัวตายมึงจะตายทั้งทีเนี่ยชีวิตเขาเป็นของมึงเหรอมีสิทธิ์อะไรไปฆ่าเขาท่านผู้ชมจำไว้นะถ้าเขาขอเลิกนะเลิกกันโดยดีแต่อย่าหยามน้ำหน้ากันบอกคู่ครองคนมาว่าอย่าเหยียดหยามกันผู้ชายที่มันฆ่าผู้หญิงตายหรือผู้หญิงที่มันฆ่าผู้ชายตายเพราะนะตัวผู้หญิงหรือผู้ชายที่เลิกไปนั้นเหยียดหยามเมื่อเลิกกันแล้วสองเอาคู่ครองใหม่มาเหยียดหยามถมถุยกัน
มันจึงต้องฆ่ากันลำพังไม่มีฆ่ากันแล้วท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่ดูทีวีถ้าผัวเมียเขาเลิกกันอย่ายุยงส่งเสริมอย่าเหยียดหยามพอตามแม่ยาพี่ปานาอาอย่าให้เขาเกิดประทุต่อโทสะไม่งั้นแล้วนะฮะถ้าจะยิงอย่ายิงคู่ครองเรายิงไอ้คนที่มันยุจริงๆนะฮะทำไมจึงรู้ล่ะก็ตอนฉันอกหักท่านตอนอายุ19อกหักไม่ได้เสียดายผู้หญิงอันนี้เรื่องจริงนะท่านนะท่านผู้ชมเรื่องจริงทำไมเป็นเนรต้องชอบผู้หญิงก็ผู้หญิงมันมาชอบฉันก่อนน่ะหน้าตานี้จะเหลืออะไรล่ะท่านนี่ขนาด60แล้วยังฟรุ้งฟริ้งเออพอหักแล้วรู้ท่านน้ำมันยังแข็งเลยนะท่านเคยอกหักไหมพี่คุณเคยอกหักไหมไม่เคยโป๊ะเดี๋ยวเช็ดเลยใช่ไหมแต่หักอกผู้ชายมันเยอะแล้วใช่ไหมเออผู้ชายอกหักก็รู้ใช่ไหมท่านคือน้ำยังแข็งไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชายก็สุภาพบุรุษถ้าเขาไปแล้วเขาท้องมาก็จะรับเป็นพ่อใช่ไหมท่านผู้ชายทุกคนนะถ้ารักครั้งแรกนะถึงเขามีท้องมาถ้าผู้ชายคนนั้นทิ้งกูจะรับเป็นพ่อนี่พระเอกพระเอกโคตรเลยอะแต่มันโมโหตอนหนึ่งที่ไอ้เพื่อนมันมาเยาะเย้ยฉันกลับไปบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านเอาปืนมาถ้ามึงเยาะเย้ยกูอีกทีมึงตายจริงๆนะป้องเนี่ยไม่พลาดท่านฉันมันจอห์นเวนคริสอีสต์วูดฉันมันแม่นท่านแล้วลูกโดดไม่ใช่ลูกซองลูกซองเนี่ยมันกระจายไปโดนคนอื่นแต่มันนั่งนึกตั้งแต่นั้นได้ความรู้โอ้ที่มันฆ่ากันตายเพราะมีคนไปเยาะเย้ยยุยงเพราะนั้นใครเขาเลิกกันแล้วกรุณานะท่านผู้ชมอย่าได้กระทำอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้คนไปฆ่ากันตายนะเขาเลิกแล้วไปเลิกกันให้เขาสงบสติอารมณ์เออให้เขาสงบสติอารมณ์เสียมันอยู่กันไม่ได้อย่าอยู่ท่านนะเพราะนั้นวันนี้ก็ขอคุยกับท่านเรื่องอะไรฮะหัวใจคนดีต้องมีความกตัญญูกตเวทีบอกเสมอหัวใจคนดีนะท่านกตัญญูมีบวกด้วยนะเออกลัวพ่อแม่สัก6เรื่องไม่ใช่กลัวแบบขาดกลัวท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางกลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลกลัวอย่างเงี้ยได้ดีทุกคนท่านหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนจะมีความกตัญญูบวกวิริยะคือความเพียรเออมันจะขยันเรียนหนังสือขยันทำงานขยันขยันขยันขยันเพราะพื้นฐานมันกตัญญูนิมิตต่างอะไรพี่อะไรนะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกาตาเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีหัวใจของคนดีตั้งแต่เด็กมาเลยหัวใจของความกตัญญูถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะฮะในโอกาสข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเกิดขึ้นแม้จะมีฐานะจะมีความกตัญญูบวกความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติพลังมันจะมากกว่าคนปกติถ้าเรียนนะทำงานด้วยพลังของความทยานอยากเวลานั่นมันจะสุดเวลาไม่ได้มันจะสุดแต่ถ้ามีพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่จนไม่มีพลังตกท่านพิสูจน์ตัวเองได้เลยในที่นี้ว่าไอ้ที่เรามานั่งได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่กลัวพ่อแม่อับอายมีความกตัญญูบกหิริโอตปะไม่มีเด็กคนไหนรักษาศีลท่านแต่ศีลที่ลึกกว่าศีลธรรมดาคืออายชั่วกลัวบาปกลัวพ่อแม่อับอายถ้าเราทำชั่วไปแม้แต่รับหลังถ้าเขาจับได้พ่อแม่เอาหน้าไปที่ไหนท่านเสียใจและเสียหน้าคนเราจะไม่ทำความชั่วซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แก่ใจโอกาสทำความชั่วมีทุกคนไหมมีแต่ทำไมไม่ทำเดี๋ยวพ่อแม่เสียใจแต่คนที่มันชั่วเพราะอะไรมันไม่กลัวพ่อแม่เสียใจแล้วตัวมันก็เสียใจเองกลัวพ่อแม่อับเฉามีความกตัญญูบุคคลที่ทำไม่เล่าเรื่องไม่ดีให้พ่อแม่ฟังตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะอะไรไม่ดีนะกลัวพ่อแม่ทุกข์ใจเศร้าใจเพื่อที่จะมีความอดทนสูงจะกลายเป็นขันติธรรมชั้นอาทิวาสนขันติตั้งแต่เด็กท่านแล้วพวกนี้จะอึดจะเป็นคนสะกดกั้นอารมณ์ได้กลัวพ่อแม่อับปางไม่เอาเงินของพ่อแม่ไปใช้จะมีความมัธยัสถ์อดออมจะสร้างฐานะได้เร็วกลัวพ่อแม่อับโชครีบเรียนรีบประสบความสำเร็จแล้วหารถหาลาไปรับพ่อแม่ไปซ่อมบ้านไปสร้างให้พ่อแม่กินดีๆไปไม่อายบ้านนั้น
เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินพ่อแม่เงยหน้าไม่อายฟ้าต่ำกว่าเขาไปมองคนสูงกว่าเราเป็นลูกถ้าพ่อแม่สู้หน้าได้รวยไม่เท่ากันแต่มีมวลแห่งความสุขเท่ากันก้มหน้าไม่อายดินฐานะที่ต่ำกว่าแม่เราพ่อเราแต่เขาปฏิบัติต่อพ่อแม่เราดีพ่อแม่เขาดีเราจะได้พ่อแม่เราไม่อับอายว่าวันสงกรานต์ลูกมาหรือเปล่าล่ะไม่มาไอ้ลูกบ้านคนจนมาหมดไอ้ลูกบ้านคนฐานะปานกลางบ้านนอกไม่มารวยแบบบ้านนอกไม่มาอายไหมท่านอายอายลูกบ้านเขาอย่าทำกลัวพ่อแม่อับโชคอาตมาบอกเสมอว่าตั้งแต่พอเป็นนักเทศนะซึ่งหลวงพี่เขานิมนต์สมัยก่อนเขานิมนต์บ่อยแต่ก่อนตะลุยนะท่านนะสั่งไปล่าเมืองขึ้นกันก่อนพอได้เงินมาในท่านนะไปหาแม่ที่อยุธยาทีไรนะท่านอาตมาไม่เคยซื้อของที่มีภาษาไทยเลยนะเอาเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆพ่อแม่ไม่ได้เรียนหนังสือภาษาอังกฤษแล้วไปตั้งแม่นี่ของแม่นะนี่นี่อะไรล่ะลูกอะไรล่ะท่านเปิดแม่อ่านเอาเองสิอ่านเป็นที่ไหนเล่าจบป.2 มาก็ดูมันสิมันลูกอะไรอ่ะมันอะไรในกระป๋องมาอะไรอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกก็อยากก็ดูรูปร่างอยากจะทานกินอะไรแม่ก็เปิดเองเปิดกระป๋องแรกยาวเท่านี้โถเอ้ยก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละมันมีค่านะแม่นะฉันต้องนั่งเครื่องบินไป3วันไปภูเขาหิมาลัยใช่ป่ะมันอยู่ที่หิมพานต์นะแม่ไม่ใช่ที่บ้านเรานะผลที่สุดพอเปิดกระป๋องทุกกระป๋องเปิดกล่องขนมขนมเสร็จแล้วอะไรมาท่านหลานเหลินมาขอกินให้หมดแต่กระป๋องยาของกูไปนะลูกกูซื้อมาใส่หมากใส่ภูท่านใส่เครื่องประดงประดับอะไรจะทำแกใส่ก็ไม่หมดใส่กระตุกกระตังนะลูกให้มาของต่างประเทศเราไม่ได้ไปก็ฝากแอร์ไปซื้อใช่ไหมท่านอาที่มันภาษาแตกต่างฝรั่งเศสบ้างเยอรมันบ้างอาที่มันมีพิมพ์ภาษาอังกฤษนะมันหลากหลายให้เขาภูมิใจบ้างกูพ่อแม่ตายไปโรคแล้วจะไม่เป็นขตบุญที่กุศลคิดว่าวันหนึ่งพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายจัดงานศพพ่อแม่อย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่าคิดคำว่าประหยัดอย่าให้คนเกลียดศพพ่อแม่อย่าให้คนกลัวศพพ่อแม่การจัดศพพ่อแม่ที่ใช้จ่ายเงินมากในเมื่อเรามีโอกาสจ่ายนั่นคือบุญกุศลที่จะสงเคราะห์จัดวันเดียวหน้าเมรุนะท่านบางคนบอกอะไรฮะสิ้นเปลืองใช่ไหมท่านสิ้นเปลืองไหมถ้าไม่มีคนจัดเนี่ยดอกไม้ขายได้ไหมท่านต้นน้ำยันปลายทางเนี่ยขายได้ไหมท่านแต่มันจะขายได้ในงานศพเพราะมันมีลูกกตัญญูไอ้ลูกเป็นกตัญญูเหรอท่านรีบไปเผาไปซื้อดอกไม้ก็สิ้นเปลืองถวายพระก็สัก500พระเทศก็สัก3,000มันห่วงไหมท่านแต่มันไม่ยศศักดิ์นะท่านนะมันกลัวว่าจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองไม่สิ้นเปลืองท่านเนี่ยอาตมาอนุโมทนานะที่ท่านสั่งดอกมกดอกไม้มันมันได้คิดว่าสิ้นเปลืองไม่ได้บอกโอ้นี่นะเธอสองคู่นะตาหลังก็ลดดอกไม้มานะเอาเป็นเงินใส่ซองให้พระดีกว่าแต่ถามว่าคนปลูกดอกไม้เนี่ยมันจะได้ตังค์ไหมท่านคนประดับดอกไม้จะมีงานไหมดอกไม้เหี่ยวเร็วเท่าไหร่คือเศรษฐกิจของชาติเท่านั้นท่านจำว่านั้นในเมืองไทยเนี่ยเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยพระและพิธีกรรมเท่านั้นนั้นอย่าด่าพระพระรวยอย่างไรงี้พระมีรวยเหรอท่านในกฎหมายบอกใช่ไหมท่านพระเมื่อตายไปแล้วถ้าเงินทองเขาไม่ได้ฝากไว้เป็นของวัดหมดแม้แต่ที่ดินท่านพระไม่มีพินัยกรรมพระรวยรวยอะไรล่ะท่านเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ถามสิเนี่ยมีคนมาขอให้สร้างโบสถ์เนี่ยยังคาหนี้เขาอีกกี่หลังสร้างศาลาก็ถือว่าคนราชบุรีมาได้ดีแล้วใช่ไหมพี่ต้องกลับไปสร้างทุกองค์เนี่ยมานั่งที่เนี่ยตามอายุท่านอาตมาก็ยังค้างอีกเท่าไหร่อำเภอเสนา11 ล้านหอประชุมไม่เคยเรียนแล้วท่านแต่เป็นลูกบ้านนั้นเคยเราไปสร้าง11 ล้านบางทีก็ต้องสร้างก่อนมีแค่3 ล้านไปโยมไปจัดแจงออกแบบสร้างไปก่อนเงินผ่อนทีหลังผ่อนทีหลังเวลาพระจ่ายมันไม่เห็นสะพานใช่ไหมท่านสาธารณอนามัยโรงร่ำโรงเรียนพระรวยทางนั้นสมเด็จพระน้ำรวยดูสิสมเด็จในประเทศไทยในว่าพระน้ำบริจาคมากที่สุดเงินที่ท่านได้เนี่ยไม่ได้ไปเรียกอะไรใครนั่งอยู่หน้าหลวงพ่อสดเขาบริจาคเอาไปเซ็นเช็คไปทำโครงการมาเอาไปเอาไปเอาไป
ขาไม่รู้ซึ่งน่าสงสารเขามากไอ้คนที่ด่าพระ

ว่าไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีเนี่ยแหละหันกลับไปดูตัวเองซะหน่อยท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจเข้าใจจะมาอะไรกับพระนักหนาก็อยากจะได้ภาษีอีกอ้าวอีกเท่าไหร่ท่านอีก3อีก150เท่าของราคารถเอาไปสิเพราะเวลา

องแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล่อยหล่อลงไปใช่ไหมท่านฉะนั้นหลวงพ่อแล้วท่านก็ต้องเข้าใจว่าคนเสียภาษีคนไม่เสียภาษีคนหลบภาษีก็คือเจ้าใหญ่ในตัวบ้านเมืองเราที่ซื้อของมาฝากเพื่อนซื้อของมาให้เมียเมียซื้อของมาให้พวกนั่นแหละเสียภาษีถ้าคุณเคยประพฤติอย่างนั้นคุณไปคิดเอาใหม่กับพระอย่าว่าพระแล้วเราก็จะได้สงบกันท่านเราปฏิบัติธรรมกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ฝากหัวใจของคนดีอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีตึงต่อบิดามารดาสองก็ขยับมาเป็นครูอาจารย์ใช่ไหมท่านทุกคนที่ทำคุณต่อเรามีโอกาสไปตอบแทนพระคุณท่านเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตแม่จอดเรือที่ไหนสร้างพระใช่ไหมพี่สร้างพระนอนใหญ่บ้างจอดวัชตือก็สร้างกลับไปสร้างพระนอนยาวท่านอยู่ที่ไหนก็ตามถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิและถิ่นที่เคยพักอาศัยท่านไม่เคยลืมความกตัญญูเพราะท่านจะหาพระสักรูปหนึ่งที่กตัญญูสุดยอดท่านจงมองเสด็จพุทธาจารย์โตแบบไม่ใช่พระขังแต่แบบพระยอดกตัญญูของประเทศเพราะฉะนั้นท่านจึงอมตะจึงของเงินงดเลื่อนลดคำพีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจะได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสภณผู้คนเลื่อนลือเกียรติก้องระเบือด้วยคุณความดีให้มีพลังอย่างพญาช้างสารเจ็ดกระหารปาราชสีผิวผ่องยองใยไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสมราญอำนาจแต่รับพิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

ค่ะคุณผู้ชมคะคนกตัญญูนะคะย่อมเป็นคนที่เจริญรุ่งโรจน์ด้วยลาภยศสรรเสริญคนกตัญญูย่อมเป็นคนมีเสน่ห์คนกตัญญูย่อมได้ไปสวรรค์นะคะและที่สำคัญคนที่กตัญญูย่อมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับ

สำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะพัฒนาจากสิ่งที่ใหญ่ไปสู่สิ่งที่เล็กเสมอได้แก่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนจะไปพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแขนขาแกนกลางลำตัวก่อนที่จะไปพัฒนาสู่การใช้นิ้วมือเพื่อเขียนหรือทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นหากเราเรียนรู้ว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนาเช่นไรเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทำยังไงให้เด็กคนนึงสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของเขาซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์สมองแล้วก็พัฒนาการต่างๆทางด้านความคิดสังคมแล้วก็เรื่องของการที่กว่าเด็กคนนึงจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและสรีระเนี่ยเป็นเช่นไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะในหัวข้อที่1เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพัฒนาการร่างกายและความคิดกันนะคะในส่วนของการพัฒนาความคิดเด็กก็ต้องเริ่มจากการที่ร่างกายของเขาได้รับการพัฒนานั่นก็คือการให้เด็กๆได้ใช้งานกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะขั้นแรกเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆพัฒนาร่างกายของเขาได้ง่ายที่สุดก็คือการคืนออโตโนมีหรือการให้เขาใช้ร่างกายของเขาลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นการกินข้าวการอาบน้ำแปรงฟันล้างมือหรือถอดใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าทุกอย่างที่เขาได้ลงมือทำร่างกายของเขาก็จะได้รับการพัฒนาค่ะที่สำคัญยิ่งฝึกฝนยิ่งทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันกล้ามเนื้อของเขาก็จะแข็งแรงทนทานแล้วก็เริ่มเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆมากขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเผื่อร่างกายได้ใช้งานแล้วเนี่ยเด็กๆ เองยังได้พัฒนาความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาด้วยเด็กๆ เขารู้สึกว่าเมื่อเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาทำมันได้สำเร็จเนี่ยแปลว่าตัวตนหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าแล้วเขาก็สามารถที่จะแผ่ขยายคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยไปสู่การรับรู้ว่าตนเองสามารถควบคุมแล้วก็มีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองว่าถ้าทำเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อกินข้าวให้เสร็จก่อนจะไปเล่นหรือแม้กระทั่งแปรงฟันก่อนที่จะลงมาข้างล่างเมื่อเด็กๆรับรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากขึ้นพวกเขาจะกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆมากไปกว่าเดิมในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนอกจากนี้ถ้าหากเรารู้สึกว่าเด็กๆทำมันได้ไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากนั้นพาเขาทำไปด้วยกันแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำเองเมื่อเขาทำซ้ำๆเด็กๆจะพัฒนาไปสู่การทำได้ด้วยตัวเองโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเขาก็จะทำได้ค่ะถ้าหากเราไม่ให้ออโตโนมีเด็กๆเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่เขาจะรู้สึกว่าแล้วตัวเขามีศักยภาพตรงไหนบ้างเขาจะไม่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพเท่าที่ควรนะคะดังนั้นถ้าหากมีโอกาสมอบออโตโนมีให้เด็กๆและให้เขาลงมือทำอย่างมากที่สุดค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าการที่ใช้อวัยวะต่างๆเนี่ยมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายของมนุษย์เราที่ใช้พื้นที่ในสมองในการควบคุมแล้วก็การรับรู้มากกว่าอวัยวะอื่นๆอวัยวะเหล่านั้นบางคนอาจจะทายออกแล้วนะคะนั่นก็คือส่วนของมือทั้ง2นิ้วทั้ง10นิ้วแล้วก็บริเวณใบหน้าอันนี้มาจากแนวคิดที่ชื่อว่าโฮมอนคูลัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีนี้ด้วยกันค่ะซึ่งทฤษฎีโฮมอนคูลัสเนี่ยเชื่อว่ายิ่งอวัยวะส่วนใดครอบครองพื้นที่สมองมากก็จะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่มากในการวาดนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ตามภาพนี้เลยนี่คือภาพสมองที่วาดอวัยวะต่างๆตามพื้นที่ในการครอบครองและการควบคุมโฮมอนคูลัสเนี่ยแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนนะคะคือส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของทางร่างกายหรือที่เรียกว่าโซมาโตเซนซอรี่คอร์เทกซ์จะเห็นได้ว่ายิ่งมีขนาดของอวัยวะใดใหญ่แปลว่าสมองเนี่ยจะต้องใช้ในการควบคุมในบริเวณนั้นเยอะเห็นชัดว่ามือเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาและเท้าเสียอีกหรือบริเวณใบหน้าที่ใหญ่กว่าขาและเท้าทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาและเท้าของเราอ่ะใหญ่กว่าใบหน้าหรือบางครั้งใหญ่กว่ามือของเรานะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบริเวณมือเรามีความละเอียดในการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆถ้าเราโดนเข็มจิ้มบริเวณนิ้วมือจะรู้สึกเจ็บกว่าบริเวณเท้านั่นก็เป็นเพราะว่าสมองในการควบคุมสั่งการตรงนี้ค่ะมันเยอะกว่านั่นเองในการควบคุมมือแล้วก็ที่สำคัญบริเวณใบหน้าของเราก็มีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างเยอะทำให้เรารับรสดมกลิ่นการมองเห็นหรือแม้กระทั่งการรับสัมผัสที่บริเวณใบหน้าก็จะมากกว่าค่ะ

ทีนี้ก็อีกพื้นที่ส่วนนึงก็คือที่เรียกว่าประสาทสัมผัสสั่งการหรือเรียกว่ามอเตอร์คอร์เทกซ์นะคะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะว่าบริเวณใบหน้าของเราเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่เยอะมากกว่านิ้วเท้าของเราจะแยกออกจากกันบริเวณหน้าของเรามีการเคลื่อนไหวทั้งยิ้มหน้าบึ้งร้องไห้หรือแม้กระทั่งการขมวดคิ้วเราใช้การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากนิ้วมือก็เช่นกันค่ะถ้าหากให้เท้าของเราเนี่ยไปเย็บผ้าก็อาจจะสู้มือของเราไม่ได้นั่นเป็นเรื่องปกติดังนั้นสมองของส่วนนี้ก็เลยควบคุมบริเวณมือที่เยอะมากๆกินเนื้อที่มากกว่าเท้าเสียอีกนะคะซึ่งหากเรานำแผนที่สมองตามแนวคิดของโฮมุนคูลัสเนี่ยไปวาดเป็นมนุษย์หรือวาดครีเอทออกมาเป็นตัวมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์โฮมุนคูลัสแบบนี้มานะคะจะเห็นได้ว่าจะผิดแผกไปจากมนุษย์เราปกติบริเวณตรงพื้นที่สมองส่วนใดที่ต้องใช้การควบคุมแล้วก็ใช้การรับสัมผัสที่มากอวัยวะนั้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากจะเห็นได้ว่ามือจะมีขนาดใหญ่พอๆกับใบหน้าแต่เท้าขาแล้วก็ส่วนแกนกลางลำตัวเนี่ยค่อนข้างเล็กนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราปวดท้องเราก็จะหาได้ยากว่าเอ๊ะเราปวดที่ลำไส้กระเพาะหรือว่าบริเวณลิ้นปี่เพราะว่าการรับสัมผัสบริเวณนี้น้อยกว่าบริเวณมือหรือว่าหน้าของเราเสียอีกบริเวณปากจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับบริเวณอื่นในใบหน้าเพราะว่าปากของเราเนี่ยต้องรับรสชาติแล้วก็รับความรู้สึกร้อนเย็นหรือว่าเป็นความแข็งความอ่อนความนิ่มดังนั้นโฮมุนคูลัสก็เลยทำให้เรารู้ว่ายิ่งอวัยวะใดที่มีขนาดใหญ่ในภาพก็แปลว่ายิ่งครอบครองพื้นที่สมองในการควบคุมในการรับสัมผัสมากเท่านั้นถ้าอยากให้เด็กๆพัฒนาสมองได้ไกลเราก็ต้องเริ่มจากที่การใช้มือที่เยอะมากขึ้นการที่จะกระตุ้นบริเวณใบหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือการรับสัมผัสต่างๆในส่วนของมือแล้วก็ใบหน้าค่ะนอกจากจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรับสัมผัสแล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราสามารถช่วยพัฒนาสมองของเด็กๆได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนั่นเองค่ะมีงานวิจัยของจอห์นฮัตตันซึ่งเขาอยู่ที่ศูนย์ Reading and Literacy Discovery Center ที่โรงพยาบาลเด็กซินซินเนติได้ศึกษาเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือเป็นประจำหรือฟังนิทานจากคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำเนี่ยกับเด็กๆที่ใช้เวลากับการดูหน้าจออย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสมองของเด็กกลุ่มไหนจะมีการพัฒนาที่ดีกว่ากันซึ่งผล MRI ของสมองของเด็ก2กลุ่มนี้เราพบว่ากลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำเนี่ยสมองส่วนของ White Matter ซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการอ่านเขียนเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นที่เข้มข้นแล้วก็มากกว่านะคะดูจากบริเวณตรงบริเวณสีแดงนี้ได้เลยค่ะในขณะที่เด็กอีกกลุ่มนึงที่ดูหน้าจอเฉลี่ยวันละ2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะมีการทำงานที่กระจัดกระจายแล้วไม่มีการตอบสนองในส่วนของ White Matter เมื่อเทียบเท่ากับเด็กส่วนของการที่ได้รับการอ่านหนังสือจากคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันเป็นประจำนะคะอย่างไรก็ตามการที่เด็กๆใช้เวลาไปกับหน้าจอเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆในชีวิตที่สำคัญกับเขาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์การพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็การสื่อสารดังนั้นในระยะยาวแล้วสมองของเด็กๆที่ได้รับการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเป็นประจำกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในด้านการเขียนอ่านซึ่งเป็นผลดีด้านวิชาการแล้วก็การเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะมีผลในระยะยาวในเชิงของการเข้าใจเหตุและผลนอกจากนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เวลากับลูกด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับเขามากกว่าที่จะทิ้งเขาไว้กับหน้าจอนะคะจากหัวข้อแรกเราก็ได้ทราบว่าสมองของเด็กๆเนี่ยจะพัฒนาจากการทำกิจกรรมอะไรดังนั้นต่อยอดในหัวข้อที่2เลยค่ะว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนจะช่วยบ่มเพาะเด็กๆให้เติบโตเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกในชีวิตของเขาจริงๆแล้วหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่สำคัญมากๆกว่าการเขียนอ่านหรือการคัดลายมือก็คือการที่เขาได้เล่นนั่นเองค่ะการเล่นในวันนี้ครูเมย์จะขอแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือการเล่นอะไรที่ส่งเสริมการรับรู้ตัวตนของตัวเองแล้วก็การรับรู้ว่าพ่อแม่ของเขามีอยู่จริงนะคะการเล่นอันนี้จะส่งเสริมให้เขาเกิดทักษะที่เรียกว่า object permanent หรือว่าการรับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงนั่นเองตอนที่เด็กๆเกิดมาพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะที่รับรู้ว่าวัตถุมีอยู่จริงอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราถือของ1ชิ้นเช่นมีตุ๊กตาอยู่ในมือของเราแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าวตุ๊กตาหายไปแล้วแล้วเราเอาไปซ่อนด้านหลังเราเ

จะไม่รู้แล้วนะคะว่าตุ๊กตาเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาจะเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าตุ๊กตามีหายไปแล้วเป็นเหมือนมนต์วิเศษเลยดังนั้นการเล่นที่จะทำให้เด็กๆเริ่มรับรู้ว่าอ๋อของอันนี้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเขามันไม่ได้หายไปไหนนะมันแค่ย้ายที่หรือมันอาจจะถูกซ่อนอยู่การเล่นรูปแบบนี้ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะนั่นก็คือการเล่นจ้าเอ๋แล้วก็การเล่นซ่อนแอบนั่นเองเล่นจ้าเอ๋เล่นยังไงง่ายมากๆเลยค่ะแค่ปิดตาแล้วก็จ้าเอ๋เด็กๆจะรับรู้ว่าเอ๊หน้าตาของคุณพ่อคุณแม่หายไปไหนนะอ้าวโผล่มาแล้วมันก็คล้ายๆกับการเล่นมนต์ให้กับเด็กเล็กๆเห็นนั่นแหละค่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนแบบการเล่นแบบนี้ด้วยการอาจจะเอาผ้าห่มของเขามาปิดหน้าหรือเอาตัวเองเนี่ยไปซ่อนหลังผ้าม่านเพื่อให้เรามาจ้าเอ๋เขายิ่งเล่นเด็กๆยิ่งรับรู้ว่าอ๋อการที่หน้าหายไปแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยหน้าไม่ได้หายไปนะคุณพ่อคุณแม่แค่ซ่อนหน้าไว้กับมือของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองส่วนการเล่นจ้าเอ๋เนี่ยจะพัฒนาไปสู่การเล่นซ่อนแอบเด็กๆที่โตขึ้นมาหน่อยเริ่มสื่อสารได้เริ่มพูดได้การเล่นซ่อนแอบเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับการเล่นจ้าเอ๋เลยแต่เป็นการที่เขาต้องใช้ทั้งตัวตัวเองเนี่ยไปซ่อนและให้อีกคนนึงหาเมื่อเด็กๆเรียนรู้ว่าการซ่อนแล้วก็ต้องหาเจอเนี่ยก็จะรู้ว่าวัตถุก็มีอยู่จริงนะถ้าเขาเอาวัตถุไปซ่อนแล้วทุกคนก็หามันเจอเหมือนกันมันแค่หายไปแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้หายไปตลอดกาลซะหน่อยซึ่งทักษะนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆจะไปโรงเรียนและเราต้องส่งเขาไว้ให้เขาอยู่ครูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนคุณพ่อคุณแม่แค่กลับบ้านไปเดี๋ยวก็กลับมารับใหม่แล้วพวกเขาก็จะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่หายไปนะไม่ได้ทิ้งเขาไว้และก็คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงตัวเขาก็มีอยู่จริงเช่นกันค่ะรูปแบบการเล่นที่2ที่สำคัญพอๆกับการเล่นรูปแบบแรกเลยก็คือการเล่นกับธรรมชาตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆมีโอกาสได้สัมผัสน้ำสัมผัสหญ้าสัมผัสดินสัมผัสทรายเด็กๆจะรับรู้ได้ว่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันและเขาก็สามารถที่จะปรับตัวกับความแตกต่างในแต่ละแบบได้ถ้าเขาเดินบนทรายนุ่มๆเขาก็อาจจะย่ำเต็มแรงถ้าเขาเดินบนหินเขาก็ต้องคอยทรงตัวถ้าเขาเดินบนหญ้าเปียกๆก็ต้องระวังลื่นตรงนี้เด็กๆได้เรียนรู้การปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะคะกับเด็กๆที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมถ้าหากเขาได้เรียนรู้การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากธรรมชาติแล้วเขาก็จะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆที่มีความแตกต่างกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าเด็กๆบางคนที่ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซนโซรี่หรือประสาทสัมผัสตามมาเช่นอาจจะรู้สึกว่าไวต่อสภาพแวดล้อมแค่เพียงได้ยินเสียงของเพื่อนๆหรือว่ามีคนเยอะๆมากๆเขาอาจจะรับมือกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่ไหวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือว่าความร้อนความเย็นหรือสภาพแวดล้อมที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเด็กๆอาจจะหลีกหนีมากกว่าที่จะพยายามปรับตัวเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมนั้นดังนั้นยิ่งเขาได้เรียนรู้จากตรงนี้เขาก็จะนำไปใช้กับคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนต่อไปค่ะสุดท้ายคือการเล่นรูปแบบที่3การเล่นอิสระเด็กๆควรจะได้รับอิสระในการเลือกของเล่นหรือเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อจากร้านของเล่นเพียงอย่างเดียวบางอย่างที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตะเกียบช้อนส้อมหรือหม้อก็สามารถเป็นของเล่นของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาสนใจนั่นก็คือการเล่นแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วถ้านอกเหนือไปจากการระวังความปลอดภัยเราควรจะให้อิสระเด็กๆในการเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจของเล่นบางอย่างเราคิดว่าเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วของเล่นทุกอย่างค่ะสามารถที่จะให้เด็กหญิงและเด็กชายเล่นได้หมดโดยเฉพาะของเล่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการที่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจหรือความใส่ใจเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือตุ๊กตานั่นเองค่ะตุ๊กตาอาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตุ๊กตาหมีอาจจะเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตุ๊กตาหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นตุ๊กตาคนทั้งหมดทั้งมวลที่เรียกว่าตุ๊กตาเนี่ยค่ะสามารถช่วยพัฒนาเด็กๆในด้านนี้ได้มีการวิจัยที่ศึกษาเด็กๆอายุ 4-8 ขวบจำนวน33คนทั้งเด็กหญิงและเด็กชายว่าถ้าหากเล่นตุ๊กตาแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเด็กๆ เล่นตุ๊กตาค่ะสมองส่วนที่ชื่อว่า posterior superior temporal sulcus หรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ด้านสังคมไม่ว่าจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการเข้าใจผู้อื่นหรือว่าการที่รับรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกยังไงเนี่ยได้รับการกระตุ้นค่ะดังนั้นถ้าหากเด็กชายเล่นตุ๊กตาหรือเด็กหญิงตุ๊กตาพวกเขาอาจจะพัฒนาความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจเข้าใจและที่สำคัญก็คือ

เรียนรู้ว่าการที่เราอยากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีควรจะทำยังไงนะคะการที่เราเห็นตุ๊กตาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะเหมือนน้องคนเล็กๆหรือคนที่ตัวเล็กกว่าเราเด็กๆจะรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะดูแลและปกป้องตุ๊กตาเหล่านั้นมากกว่าที่จะทำให้ตุ๊กตาเหล่านั้นบาดเจ็บนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสถ้าเด็กชายหรือเด็กหญิงขอเราเล่นตุ๊กตาก็ให้พวกเขาได้เล่นในสิ่งที่เขาอยากเล่นหรือถ้าเขาไม่ได้อยากเล่นตุ๊กตาหรือเล่นอื่นๆเด็กหญิงอาจจะอยากเล่นรถยนต์เด็กชายอาจจะอยากเล่นทำกับข้าวก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราในวัยเยาว์แต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสในวันนี้ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เนี่ยก็ให้เขาได้เลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจเมื่อเด็กชายเล่นทำกับข้าวพวกเขาอาจจะอยากกลายเป็นเชฟหรือเด็กหญิงอยากจะเล่นรถพวกเขาอาจจะกลายเป็นวิศวกรหญิงที่เก่งกาจก็ได้ค่ะขอเพียงเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเล่นอิสระและเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในแบบที่พวกเขาเป็นก็เพียงพอแล้วค่ะพัฒนาการการเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัยสามารถแบ่งออกเป็น6ขั้นค่ะขั้นที่1เรียกว่า unoccupied play หรือว่าเป็นการเล่นแบบที่ยังไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองค่ะจะพบในเด็กวัย0ถึง3เดือนการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจำเป็นจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่จะเล่นไปกับเขา0ถึง3เดือนเนี่ยพวกเขาก็ยังหยิบจับคว้าของหรือว่าวิ่งเดินยังไม่ได้นะคะดังนั้นการเล่นจะอยู่ในรูปแบบของการสัมผัสร่างกายหรือการเคลื่อนไหวไปมาในบนเตียงง่ายๆเช่นการเล่นจ๊ะเอหรือว่าการเล่นนวดจั๊กจี้ปูไต่อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่สามารถเล่นได้กับเด็กในกลุ่มอายุ0ถึง3เดือนค่ะส่วนการเล่นในขั้นที่2เรียกว่า solitary play จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ0ถึง2ปีนะคะการเล่นในรูปแบบนี้เด็กๆจะเล่นเพียงลำพังสนใจสิ่งไหนเขาก็จะไปหาสิ่งนั้นหยิบคว้าเข้าของปาเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ร่างกายในการเล่นค่ะเขาจะอยากรู้ว่ามือของเขาสามารถกำได้แน่นแค่ไหนดึงได้แรงแค่ไหนหรือว่าของชิ้นนั้นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆเนี่ยจะยังใช้ปากในการสำรวจโลกอยู่ดังนั้นการเล่นของเด็กวัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการเล่นในลักษณะที่อยากจะสัมผัสอยากจะรับรสอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าที่บ้านมีปลั๊กไฟมีอะไรที่เป็นรูหรือว่าแม้กระทั่งหูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเด็กๆ เขาก็จะอาจจะอยากใช้นิ้วเล็กๆของเขาเนี่ยแย่เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรและก็เป็นการเล่นในรูปแบบของการสำรวจค่ะในขั้นที่3เรียกว่า onlooker behavior หรือว่า spectator นะคะตามชื่อเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆเนี่ยใช้การสังเกตการดูว่าใครเล่นยังไงมักจะเกิดในเด็กอายุประมาณ2ขวบค่ะซึ่งเด็ก2ขวบเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีภาษาแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องนักเมื่อเทียบกับเด็กวัยอื่นแล้วก็เริ่มสังเกตแล้วว่ามีเด็กคนไหนอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาเล่นแบบไหนนะบางทีเขาสังเกตและเก็บไว้เป็นข้อมูลค่ะแล้วก็ไปเล่นด้วยตัวเองที่บ้านเขาอาจจะเห็นพี่คนนึงกำลังหยิบของมาโยนเล่นเขาอาจจะดูไปเรื่อยๆแต่เขายังไม่เล่นแบบนั้นทันทีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วทำไมอยู่ดีๆไปหยิบของมาโยนเล่นในรูปแบบเดียวกับพี่เลยมันก็คือการเล่นในลักษณะของการสังเกตนั่นเองค่ะดังนั้นในเด็กวัยนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมการเล่นให้เขาด้วยการนั่งเล่นข้างๆเขาไม่ต้องไปบังคับนะคะว่าเอ้ยทำตามแม่นะหรือทำแบบเดียวกันแต่แค่เพียงเล่นให้เขาดูค่ะสักพักถ้าเขาสนใจเด็กๆจะมานั่งดูใกล้ๆหรือจ้องเลยก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเก็บเป็นข้อมูลแล้วไปเล่นได้ด้วยตัวเองยิ่งเขาไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆหรือว่าเด็กวัยเดียวกันที่อาจจะมีขนาดตัวใกล้เคียงกันเด็กๆจะยิ่งสนใจและอยากเรียนแบบเป็นพิเศษนะคะดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆในวัย2ขวบเนี่ยพาเขาไปที่สวนหรือพาเขาไปในที่ที่มีเด็กๆวัยเดียวกับเขาแล้วก็ให้เขาลองสังเกตเพื่อนๆเล่นดูค่ะขั้นที่4เรียกว่า parallel play จะเกิดในเด็กอายุ2ปีขึ้นไปในขั้นนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะเข้าไปเล่นด้วยตัวเขาเองได้แล้วท่ามกลางเด็กคนอื่นแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปหาเด็กคนอื่นเพื่อจะเล่นด้วยเขาแค่อยากนั่งเล่นด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ถ้าเขาสนใจมากจริงๆเขาก็อาจจะเล่นคล้ายกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีสกิลคล้ายๆกับทักษะในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือการสังเกตเขาก็จะเก็บทักษะนี้มาใช้ในช่วง parallel play ด้วยก็คือสังเกตเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็มาเล่นแต่ถ้าเล่นใกล้ๆกันแล้วก็เขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนเล่นเขาก็จะเล่นของเขาไปคนเดียวแบบนี้ค่ะแล้วขั้นต่อมาคือขั้นที่5เรียกว่า associate play มักในเด็ก 3-4 ปีในช่วงวัยนี้เด็กๆเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนมากขึ้นแต่ยังเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะคะในวัยนี้เราควรจะส่งเสริมการรอคอยการผัดกันเล่นการที่เขาจะแบ่งปันการเล่นกับเพื่อนแต่ก็เป็น

ธรรมดานะคะที่เด็กวัย 3-4 ปีจะทะเลาะ กับเพื่อนวัยเดียวกันหรือพี่น้องของตัวเองเพราะว่าการรอคอยของเขาอาจจะยังน้อยอยู่และการสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองอาจจะไม่ทันใจเด็กๆเลยใช้การยื้อแย่งฉุดแย่งมาเลยทันทีโดยที่ไม่พูดบอกขออนุญาตก่อนดังนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องให้การสอนเขาว่าที่ควรทำอย่างไรดีแล้วก็การต่อคิวการแบ่งปันค่อยๆเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการที่เขารู้ว่าแบ่งปันคือการที่เขาผัดกันเล่นกับเพื่อนต่อคิวคือเขาไปต่อแถวยังไงนะเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะเล่นกับเพื่อนได้ดีขึ้นค่ะและขั้นสุดท้ายเรียกว่า cooperative play อย่างชื่อที่บอกไปเลยค่ะว่ามีการเล่นแล้วก็มีส่วนร่วมในการเล่นมากๆในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเขาจะเริ่มเข้าสู่สังคมโรงเรียนเล็กๆอาจจะเป็นอนุบาลแล้วเขาก็เริ่มจะเล่นกับเพื่อนเพื่อนเริ่มชวนมาเอ้าเรามาทำกับข้าวกันเถอะเริ่มแบ่งหน้าที่กันใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครทำกับข้าวเป็นแม่ค้าลูกค้าหรือแม้กระทั่งการที่เขาอยากจะเล่นไล่จับเล่นซ่อนแอบทุกคนเริ่มแบ่งกันได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนก่อนการที่เขาเริ่มเรียนรู้ว่ามีกติกาเป็นแบบไหนแล้วทุกคนควรจะทำตามกติกาเนี่ยก็จะทำให้เขาเล่นสนุกมากขึ้นแล้วในวัยนี้เนี่ยค่ะเขาเริ่มสนุกกับเพื่อนมากกว่าที่จะเล่นสนุกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วและสุดท้ายทำไมขั้นพัฒนาการการเล่นถึงสิ้นสุดแค่ช่วงขั้นที่6ก็เพราะว่าหลังจากนั้นมันก็คือระยะเวลาที่ยาวนานต่อจากนั้นไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเนี่ยก็จะนำไปสู่ทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะการเข้าสังคมเราอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาเล่นกันในแบบเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมวัยแล้วแต่คือการเข้าสังคมนั่นเองก็คือรูปแบบการเล่นรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเด็กๆจึงเล่นเพื่อเรียนรู้ตัวเองผู้คนรอบข้างแล้วก็โลกใบนี้งานของเด็กคือการเล่นเมื่อเด็กเล่นแล้วสนุกจึงเกิดความสุขเด็กๆจึงเรียนรู้ความสุขผ่านการเล่นค่ะในหัวข้อที่3นี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าผู้ใหญ่แบบไหนที่จะสามารถเปิดกว้างแล้วการเปิดกว้างจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กๆค่ะก็คือผู้ใหญ่ในรูปแบบข้อที่1คือเราจะไม่ใช้คำพูดในลักษณะห้ามอย่าหยุดไม่แต่เราจะใช้คำพูดในรูปแบบของการบอกไปเลยว่าสิ่งที่เราต้องการหรือเราต้องการให้เขาทำอะไรเนี่ยก็จะพูดตรงไปตรงมาเลยว่าอยากให้ทำอะไรเป็นแบบไหนหรือเรามีทางออกอะไรบ้างเพราะว่าบ่อยครั้งที่เวลาเด็กๆ เล่นผู้ใหญ่มักจะพูดคำพูดเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกติกากับเขาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ปล่อยให้เขาเล่นแล้วมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันกำลังจะเกิดอันตรายเรามักจะพูดคำพวกนี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็พูดบ่อยๆด้วยค่ะเช่นอย่าวิ่งสิระวังนะอย่าถือแบบนั้นกลับมาได้แล้วหยุดทำแบบนี้สักทีเราก็เลยจะพบว่าเมื่อเด็กๆได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆแทนที่เขาจะฟังเรามากขึ้นเขากลับรู้สึกว่าเอ๊ะพูดบ่อยจังเลยถ้าอย่างนี้ฉันควรจะฟังเมื่อไหร่ดีล่ะแทนที่จะได้ผลดีคือเด็กๆฟังก็กลายเป็นว่าเขาแทบจะทำหูทวนลมแล้วก็เล่นต่อไปแบบนั้นและเราก็อาจจะหงุดหงิดมากขึ้นเราเลือกมาใช้คำพูดที่เหมาะสมเพื่อให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกน่าจะง่ายกว่าค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเวลาเด็กๆเล่นทรายในบ่อทรายแล้วเขาเริ่มเอาทรายตักออกมานอกบ่อทรายแล้วแทนที่จะพูดว่าอย่าเอาทรายออกนอกบ่อทรายหรือว่าอย่าตักทรายออกมาสิเราก็อาจจะใช้คำว่าทรายอยู่ในบ่อให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการให้ทรายเนี่ยอยู่แค่ในบ่อนะถ้าเราเล่นแบบนี้น่าจะเหมาะสมดีแล้วก็เล่นต่อไปค่ะหรือการที่แบบเด็กๆว่าอย่าวิ่งแทนพูดว่าอย่าวิ่งเราอาจจะพูดว่าเราเดินกันหรือมาจูงมือเดินไปด้วยกันนะเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการคืออะไรแม้ว่าเราจะลดการพูดว่าอย่าหยุดไม่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยปะละเลยเด็กๆให้ทำอะไรตามใจชอบจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองผู้อื่นหรือข้าวของเสียหายนะคะเพราะมันมีเส้นบางๆที่กั้นเอาไว้ระหว่างปล่อยอิสระกับปล่อยปะละเลยอยู่นั่นก็คือการที่เราต้องมีกติกาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นกติกาที่แนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกฎ3ข้อค่ะได้แก่การไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บไม่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทำให้เข้าของเสียหายถ้าเด็กๆกำลังจะทำให้ตัวเองไปสู่การผิดกฎ3ข้อนี้เราสามารถเตือนเด็กๆได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งบอกเขาว่าถ้าลูกยังทำแบบนี้แปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเล่นนะเรากลับบ้านกันก่อนหรือว่าเราหยุดเล่นสิ่งนั้นกันเถอะเด็กๆต้องเรียนรู้ว่ากติกาเนี่ยมีไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็รักษาสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะ
ข้อที่2คือกติกาในรูปแบบของเวลาหรือการกำหนดของว่าเขาควรจะเล่นได้แค่ไหนหรือว่าเล่นได้ถึงเมื่อไหร่ถ้าเรากำหนดไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอิสระที่เด็กๆได้รับเนี่ยก็อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมตั้งแต่แรกค่ะเราก็จะไม่ต้องมาบ่นเขาบ่อยๆหรือว่าคอยพูดว่าจะหมดเวลาแล้วนะเพราะว่าเราตกลงกับเขาไว้อยู่แล้วเราแค่เพียงเตือนเขาว่าอีก5นาทีก็หมดเวลาแล้วนะหนูอยากเล่นไรเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บของกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระกับเขาแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตัวเองหรือข้าวของด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเด็กๆโตพอที่จะเริ่มออกไปสำรวจโลกก็คือเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วรู้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความเชื่อใจกับลูกว่าเขามีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากแค่ไหนแล้วปล่อยให้เขาลงมือทำโดยมีเราเฝ้าดูอยู่ห่างๆเนี่ยลูกก็จะรับรู้ว่าเราเชื่อใจเขาและวางใจในตัวเขาที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองเมื่อเราให้ความเชื่อใจกับลูกเขาก็รู้ว่าพ่อแม่มั่นใจในตัวเขาเด็กๆจะเชื่อใจในตัวเองมากขึ้นและลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วก็เล่นอย่างเต็มที่ในแบบที่เขาอยากจะเล่นและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเด็กเล่นอย่างเต็มที่เขาจะได้เรียนรู้ศักยภาพและข้อจำกัดของตัวเองค่ะ

ฐานกายที่มั่นคงของเด็กๆก็จะนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ขั้นที่สูงต่อไปฐานกายในที่นี้ก็หมายถึงสมองกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าหากเขาได้รับการเตรียมความพร้อมผ่านการลงมือทำการเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้ร่างกายของเขาอย่างเต็มที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็ศักยภาพที่เขามีเพื่อนำมาใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการการเขียนการอ่านหรือการเข้าใจเหตุผลค่ะการเล่นจึงช่วยเติมเต็มวัยเยาว์ของเด็กทุกคนหากเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยปราศจากการเล่นบางสิ่งบางอย่างอาจจะขาดหายไปในช่วงชีวิตวัยเด็กของเราแม้ว่าเราจะพยายามเติมเต็มเท่าไหร่มันก็อาจจะสายเกินไปเพราะเราทุกคนต่างเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นเด็กจึงจำเป็นต้องเล่นและเล่นเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ใครปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยสนับสนุนระบบการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จนกระทั่งประชาธิปไตยพุทธองค์ไม่เคยสนับสนุนแต่พระพุทธองค์จะระบบการปกครองอย่างไรพระพุทธองค์ทรงให้คำแนะนำว่าถ้าประเทศนี้พอใจการปกครองแบบนี้ก็ควรจะเป็นในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคือให้มันดีที่สุดภายในกรอบที่กำหนดเอาไว้อย่างพุทธองค์อบรมพวกลิชวีซึ่งไม่มีพระราชา ปกครองแบบ เป็นประชารัฐพระองค์ก็ให้หลักอย่างเช่นให้มีการประชุมเนืองนิดพร้อมเพรียงการประชุมพร้อมเพรียงกันจัดธุระในที่ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมเน้นความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนด้วยความเคารพให้มีความเคารพในผู้ใหญ่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้หญิงให้มีความเคารพในผู้หญิงให้เคารพผู้นำทางศาสนาเป็นต้นแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลประเทศต่างๆปกครองโดยพระราชาและมีพระราชาซึ่งมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนดีโกศลเป็นต้นนั้นในประเทศเหล่านั้นพระพุทธองค์ให้หลักการปกครองโดยเป็นคุณธรรมสำหรับพระราชาคนไทยรู้จักหลักนี้ซึ่งมีทั้ง10ข้อที่มีชื่อว่าทศพิธราชธรรมในประเทศไทยก็ถือว่าหลักการปกครองของพระราชาตลอดมาคำว่าทศพิธก็บอกอยู่ในตัวว่า

มี10ข้อวัฏสะแปลว่า10ข้อแรกเป็นคุณธรรมข้อแรกในเกือบทุกหมวดธรรมไม่ว่าของใครนั่นคือการให้ทานเพราะการให้ทานมีหน้าที่ระงับหรือเปลี่ยนเปลี่ยนความตรณีและเป็นวิธีผูกไมตรีสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันสร้างความผูกพันกันโดยเฉพาะในเมื่อทรัพย์สินมีการแบ่งปันกันที่ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอกันหมายถึงว่าบางคนมีมากบางคนมีน้อยก็ถือว่าในสังคมที่ดีผู้มีมากก็ควรจะแบ่งปันให้ผู้มีน้อยบ้างเพราะถ้าผู้มีมากมีมากเกินจำเป็นจะเก็บไว้ทำไมสูญเกินก็ให้กับคนที่เขาขาดไปก็ถือว่าเป็นบุญอาตมาเคยอ่านในเรื่องสังคมเอสกิโมสมัยก่อนในสมัยนั้นทุกวันนี้ไม่ทราบแต่ในสมัยนั้นพอถึงวันปีใหม่คนที่ค้าขายได้ดีทำมาหากินได้ดีจนกระทั่งมีเงินมีทองมากกว่าเพื่อนก็ต้องเป็นเจ้าภาพปาร์ตี้แล้วก็ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาเกินเพื่อนเลี้ยงหมู่บ้านพอขึ้นปีใหม่ทุกคนก็กลับมาเสมอกันอีกทีหนึ่งคือไม่อยากให้มีคนบางคนบางบ้านบางตระกูลมีมากจนเกินไปถือว่าทำให้สังคมไม่สมดุลทำให้เกิดการอิจฉาไปบาดการเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ง่ายอย่างไรก็ตามในประเทศที่ปกครองด้วยพระราชาถือว่าพระราชาที่ดีก็ใช้ทรัพย์สินของพระองค์เพื่อประโยชน์ของประชารัฐของประชาชนอย่างดูในประเทศไทยมหากษัตริย์ของเราเป็นตัวอย่างที่ดียังมีโครงงานมากมายที่พระมหากษัตริย์ใช้ทุนส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนอาชีพหรือเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ยากจนเพื่อสนับสนุนสิ่งดีงามในประเทศชาติ ก็เป็นสิ่งที่นานุโมทนาอย่างยิ่งทีนี้ถึงแม้ว่าทศพิธราชธรรมเน้นที่คุณธรรมสำหรับพระราชาถ้าเรามองกว้างไปอาจจะถือว่าเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองทั่วไปผู้มีอำนาจเรื่องการให้ทานจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของผู้มีอำนาจทั้งหลายข้อที่สองก็คุณหูเหมือนกันศีลธรรมผู้ใหญ่ต้องมีศีลธรรมแล้วศีลของความคือศีลคืออะไรคือความประพฤติดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีพอเมื่อเรามีตำแหน่งสูงเช่นเป็นพระราชาเป็นต้นทุกคนก็มองเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่าง

ถือว่าเป็นตัวอย่างถ้าคนอยากทำความชั่วถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียบร้อยในบางประการนี่ก็เอาเป็นตัวอย่างเลยว่าอ้าวท่านก็ยังไม่ทำทำไมเราจึงต้องทำแต่ถ้าผู้ใหญ่รักษาศีลมีการแสดงออกทางกายทางวาจาที่เรียบร้อยไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรความกดดันความยั่วยุเป็นอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับคนทุกคนแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เราจะทำตามนั้นเวลาเราอยู่เราอยู่ในระบบสมมติว่าเราอยู่ข้างล่างการรักษาศีลของเราก็ถือว่ามีผลกระทบต่อคนอื่นน้อยไม่ว่าในทางดีและทางชั่วก็มีต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มมีกำลังเริ่มมีตำแหน่งเริ่มมีอำนาจเริ่มอยู่ในสายตาคนอื่นศีลของเราก็จะมีผลต่อคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นและผู้ทรงศีลก็ได้บุญอยู่ในตัวหมายความว่าผู้ทรงศีลนั้นความรังเกียจตัวเองความเดือดร้อนใจความเสียใจความวุ่นวายใจเพราะการผิดศีล จะไม่มีหรือจะน้อยแต่ก็ได้ความสุขได้อานิสงส์จากการรักษาศีลเรียกว่าได้บุญแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วคนก็มองแล้วอยู่ตลอดเวลาการทรงศีลเนี่ยเป็นกำลังใจกับคนอื่นด้วยก็ได้บุญอีกระดับหนึ่ง การเป็นผู้ใหญ่นี่มันจะสำคัญมากอย่างเช่นก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเนี่ยก็กำลังมีปัญหาเรื่องการเลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่แล้วก็มีความเป็นห่วงมากว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่จะไม่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วประเทศแล้วถ้าเป็นผู้นำเหมือนเป็นพระราชาของสงฆ์ไม่น่าเคารพมันก็จะมีผลกระทบต่อสถาบันมากแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อชาวพุทธในประเทศไทยทั้งหมดแต่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งแล้วทุกคนก็สบายใจว่าโอ้เรามีผู้นำที่น่าเคารพน่ารักแล้วพระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ธรรมดาเหมือนท่านอาจารย์แล้วมีความอุ่นใจว่าผู้นำสถาบันของเราเป็นพระที่มีคุณธรรมเป็นพระที่ดีที่เราเคารพนับถือมากดังศีลและความซื่อตรงความดีของผู้ใหญ่มีผลต่อเราจิตใจเรามากเป็นกำลังใจถึงแม้ว่าสถาบันมีปัญหามากมายในการที่เรามองผู้ใหญ่ผู้นำว่าดีก็ยังช่วยความรู้สึกยังทำให้เรามีความหวังข้อที่3ของคุณธรรมของผู้นำและผู้เป็นพระราชาเรียกว่า

ริจาคะซึ่งก็ตรงกับคำว่าบริจาคที่เราคุ้นเคยเหมือนกันทีนี้หลายคนอาจจะสับสนเอาคำว่าทานนี่คือการให้กับบริจาค

สิ่งที่ให้ก็เราเสียสละความสะดวกสบายเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละแม้จนกระทั่งสุขภาพเสียสละแม้จนกระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติเนี่ยผู้เป็นพระราชาที่จริงพระราชาจะทำอะไรจะสั่งอะไรทุกคนก็ต้องเกรงใจอยู่แล้วแต่ท่านต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจมีความรักมีความเป็นห่วงทุกคนในประเทศรักชาติจริงๆจนกระทั่งยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็คือข้อที่สามคือบริจาคะแล้วมีคำข้อที่สี่เรียกว่าอาชวะอาชวะนี่เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งหรือขยายความของศีลการประพฤติแต่เน้นที่ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตการทำอะไรก็ไม่ได้เอาสิ่งที่หรือว่าเอาของที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะเอาคือเป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์เพราะยังว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นอย่างไรผู้น้อยก็ต้องเอาอย่างนี่ถ้ามีคอร์รัปชันในชั้นสูงอย่าไม่ต้องสงสัยข้างล่างต้องมีแน่นอนเพราะคนเลือกชนะความรู้สึกของตัวเองได้ยากอยู่แล้วยิ่งถ้าเห็นผู้ใหญ่ก็ทำก็จะเป็นข้ออ้างอยู่เสมอนั่นอาชวะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตเรียบร้อยเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่มีที่ตำหนิแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยใช้เงินของประชาชนในทางที่เหมาะสมถูกต้องดีงามไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือมีความรับผิดชอบ ข้อที่ห้านี่ก็เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำก็เกี่ยวกับบุคลิกบุคลิกของพระราชาคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทำอะไรได้พูดอะไรได้หมดแต่พระราชาผู้ทรงธรรมถ้ามีความเรียกว่ามัทวะมัทวะแปลว่าอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยละมุนละไมคือถ้าเราลองจินตนาการถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการอะไรก็สั่งได้จะพูดยังไงเขาก็ต้องให้อยู่แล้วจะด่าจะว่าจะพูดภาษาหยาบคายไม่มีใครว่าอะไรจะไม่มีเสียงสะท้อนมีแต่ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อันตรายเนาะอันตรายมันคือกลายเป็นว่า พูดยังไงถึงจะพูดหยาบพูดยังไงพูดเขาก็ให้ทั้งนั้นตามหน้าที่เขาพอเราเป็นผู้มีอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นมันสำคัญมากที่มีการฝึกตนผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนแม้แต่ในครอบครัวเองถ้าอยู่เรามีอำนาจแบบที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่า
ประพฤติตัวอย่างไร

นั้นก็ไม่มีผลกระทบกลับมาสู่เราง่ายๆเราก็ต้องฝึกตนในข้อนี้ให้เป็นคนสุภาพถ้าเราเคยเจอผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากแต่ท่านยังสุภาพพูดกับใครไม่แต่ แม่แต่ลูกน้องแม่แต่ผู้ไม่มีอำนาจเลยแต่ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเราจะงามมากใช่ไหมพอถึงไม่ว่าเราจะแบ่งปันโดยสมมติว่าสูงว่าต่ำว่าสำคัญว่าไม่สำคัญว่ามีอำนาจว่าไม่มีอำนาจจริงๆแล้วในโดยหลักธรรมชาติเราเป็นเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตาย พระราชากับขอทานมีความแตกต่างกันมากทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันโดยธรรมชาตินั้นในการประพฤติต่อคนอื่นถ้าไม่แต่ว่าพวกเราไม่ใช่พระราชาแต่มันจะบางทีมันจะมีบางกรณีที่เรารู้ว่าเราพูดอะไรเขาทำอะไรเราไม่ได้เรามีอำนาจเหนือเขาเขาต้องกลัวเราเขาต้องเกรงใจเราอันนี้ในขณะนั้นเหมือนว่าเป็นเราเป็นพระราชาเราเป็นพระราชนีใช่ไหมกรณีไหนในชีวิตที่เรารู้สึกตัวว่ามีอำนาจแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใครไม่เกรงใจเขาก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับเราตรงนี้แหละที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือมัทวะให้เป็นผู้ ที่มีความสุภาพมีการเอาใจเขาใส่ใจเรามีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาขอต่อไปก็คือตัปปะตัปปะนี่ก็คือความเข้มแข็งความฝึกตนความพยายามทำสิ่งที่ทำยากทั้งที่มีอุปสรรคมากมายใจสู้มุ่งมั่นในการฝึกตนมุ่งมั่นในการในงานในหน้าที่พอใจในการคัดกล่าวตัวเองที่จะชนะกิเลสในใจเราสิ่งไหนที่มันยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยต้องสู้เพื่อชนะปัญหาในบ้านเมืองปัญหาในครอบครัวเราก็ต้องสู้เพื่อจะได้ชนะเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หลุดพ้นนั่นก็เป็นทัปปะคือมัทวะจะเน้นที่ความโอนโยนแต่พร้อมกับความโอนโยนนี้จะต้องมีความเข้มแข็งถ้าโอนโยนอย่างเดียวก็คงไม่ดีเดี๋ยวคนจะไม่อาจจะไม่เกรงใจเราแต่พร้อมกับความโอนโยนต้องมีทัปปะต้องมีการฝึกตนต้องมีอุดมการณ์ในการพัฒนากายวาจาใจของตนให้ชนะให้ปล่อยวางกิเลสในความมุ่งมั่นอยู่ที่การชนะกิเลสเพราะถ้าเรามีการทำงานแต่ยังไม่รู้เท่าทันกิเลสยังเป็นเหยื่อของกิเลสการงานของเราก็คงกระท่อนกระแท่นคงไม่ค่อยจะสม่ำเสมอต่อเนื่องพอกิเลสจะแทรกแซงเข้ามาครอบงำย่ำยีจิตใจอยู่เป็นระยะดังนั้นต้องมีตัปปะแล้วก็มีความสุขในการสู้ในการ

ในการชนะสิ่งไม่ดีในตัวเรา ข้อต่อไปคืออาโคทะอาโคทะคือไม่โกรธคือปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่กับคนรอบข้างทุกคนมุ่งที่จะเอาใจเราถ้าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเอาใจเราเนี่ยเราก็จะชินกับการได้อยากสิ่งที่อยากได้เพราะนั้นถ้ามีใครขัดใจนิดเดียวได้อะไรไม่พอใจนิดเดียวเนี่ยมักจะโกรธหรือว่าเราก็มีความรู้อะไรๆสำหรับเรามันชัดเจนมากพูดกับคนที่เข้าใจอะไรช้ากว่าเรานิดหน่อยก็โกรธนี่ก็เป็นปัญหาในการที่เราอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมที่ส่วนมากส่วนใหญ่เราจะได้สิ่งที่อยากได้แต่ถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นพระราชาหรือจะเป็นจักรพรรดิจะกระให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไอ้ผู้ใหญ่ผู้เป็นพระราชาผู้มีอำนาจผู้นำต้องไม่ดูอำนาจเกิดความโกรธคือความโกรธนี่มันเหมือนของเสพติดเหมือนกันถ้าเราแสดงอาการเกรียวกราดแสดงอาการโกรธนะถ้าเราเป็นผู้มีกำลังอยู่แล้วมีพลังมีตำแหน่งมันก็ยิ่งทำให้คนกลัววิ่งไปวิ่งมาที่จะรับใช้แต่ถ้าเราใช้ความโกรธในการบริหารก็ทำให้คนกลัวเราคนที่กลัวนี่เขาไม่ค่อยจะใช้สมองทำอะไรเพราะอะไรเพราะเขาจะไม่เป็นผู้ต้องเจอความโกรธผู้ที่จะไม่เป็นอันตรายผู้จะปลอดภัยซึ่งจะทำให้คนลูกน้องเนี่ยไม่คิดสร้างสรรค์ไม่คิดจะทำอะไรเอาแต่ปลอดภัยไว้ก่อนร่างความโกรธเนี่ยทำให้เป็นส่วนสิ่งที่ทำให้ระบบการปกครองปกพร่องไปไม่ดีเพราะใช้ถ้าผู้ใหญ่ใช้อารมณ์ให้ทุกคนกลัวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปรึกษาหาเรื่องเรื่องปัญหาในการใช้ความริเริ่มเพื่อจะแก้ปัญหาจะไม่มีทุกคนก็กลัวนั้นความโกรธก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ไม่ว่าระดับไหนยิ่งจะเป็นพระราชาแต่ก่อนนี่มีพระราชาของอังกฤษชื่อว่าเฮนรี สองแล้วก็ มีที่ปรึกษาเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์ชื่อโทมัสเบเกตวันหนึ่งพระราชาโกรธเพราะอยาก ขนายุบายของพระราชา ผู้นำศาสนาไม่เห็นด้วยมันโกรธที่ไม่ได้ดังใจแล้วก็อุทานออกมาบอกกับพวกอัศวินโอ้ถ้าใครมัน ได้จัดการกับพระองค์นี้สักทีมันก็จะดีอัศวินเลยเข้าใจว่าพระราชาต้องการให้ฆ่าพระก็เลยตามพระไปที่โบสถ์แล้วไปสังหารพระผู้ใหญ่องค์นั้นตอนหลังพระราชาก็ร้องไห้ว่ารักเขามากรักท่านมากนี่เคารพท่านมากไม่ได้ตั้งใจโกรธเฉยๆไม่ใช่ว่าจะให้ฆ่าหรอกแต่เพราะเป็น

0: ผู้มีอำนาจสูงสุดแค่ว่ารำคาญไม่อยากให้คนนี้อยู่อย่างเนี้ยคือเวลาเราโกรธแล้วมันจะพูดอะไรเกินพอดีเนาะแล้วผู้ที่อยู่รอบข้างก็ฟังแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งทีนี้นอกจากความไม่โกรธแล้วก็มีอวิโรธนะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งไม่โกรธก็ตรงกับคำว่าเมตตาใช่ไหมอวิโรธนะอวิหิงสาโทษไม่ใช่อวิโรธนะอวิหิงสา อวิหิงสาก็คือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหมายถึงความกรุณาบางที่โกรธก็ ตวาดโกรธก็ กับระบายอารมณ์แต่ถ้านำไปสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนมันก็อันตรายมีอคติมีชอบใครก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วไป บุกรุกประเทศนั้นประเทศนี้เพราะอยากได้อำนาจเพิ่มมากขึ้นเพราะอยากได้ทรัพยากรของเขาอยากได้อะไรของเขาเพราะมีกิเลสอยู่ในใจและมีอำนาจก็เปลี่ยนเปลี่ยนใครไม่ถูกใจก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ ดันในโอกาสที่เมื่อกี้นี้ในโอกาสที่เราทำอะไรได้แล้วสิ่งแวดล้อมจะปีบบังคับให้เรียบร้อยไม่มี ความเรียบร้อยจะมาจากไหนต้องมาจากข้างในในเมื่อไม่มีใครเรียกร้องให้เมตตาเรียกร้องให้กรุณามันต้องมาจากตัวเราเองต้องเมื่อมาจากการฝึกตนนี่เราจะไปหวังถึงยังไม่ใช่พระราชาจะไปหวังให้ใครมีใครคอยเตือนให้เมตตาให้อภัยนี่มันยากมันต้องฝึกจากภายในตัวเราเองข้อที่9ใน10ข้อคือขันติความอดทนความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยหน่ายในการทำงานการทำงานกับคนเนี่ยมันยากแล้วก็ผลจะไม่ค่อยปรากฏเป็นงานในระยะยาวอุปสรรคก็เยอะบางทีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ที่ทำบ้างไม่อยู่ที่ทำบ้างมีชอบมีไม่ชอบ มีก้าวหน้ามีถอยหลังบางทีก็มีคนสีทักทางมีสารพัดอย่างแต่ผู้มีความอดทนเมื่อกำหนดว่าสิ่งนี้ถูกต้องต้องทำต้องฝึกให้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่หวั่นไหวด้วยความยากลำบากความเด็ดความเหนื่อยต้องอดทนอดทนอดทนเราจึงจะได้ประสบความสำเร็จถ้าเจอความยากลำบากเมื่อไหร่หยุดพอแล้วอันนี้เราก็คงไม่มีผลงานนะไม่ว่าใครก็ตามข้อที่10ใน10ข้ออวิโรธนะพูดเมื่อกี้นี้อวิโรธนะคือตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในยุติธรรมตั้งมั่นในนิติธรรมนิติธรรมไม่ถึง แบบแผนนโยบายสิ่งที่ควรจะทำตามหน้าที่แล้วก็ยังมีธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศธรรมมันมีหลายประเภทมีธรรมะคือความถูกต้องมีความยุติธรรมมีนิติธรรมมีธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างผู้เป็นพระราชาต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ให้คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่กำหนดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม นั้นคุณธรรมที่เป็นหลักการปกครองของพระราชาของมหากษัตริย์ของไทยตลอดมาเนี่ยที่ท่านจะเรียนท่านจะศึกษาท่านจะเอาเป็นอุดมการณ์ในการปกครองก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทราบและไม่ใช่ว่าคุณธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวก็เป็นคุณธรรมที่เหมาะสมกับผู้มีอำนาจผู้เป็นผู้นำทั้งหลายในทุกๆองค์การนี่เราก็โชคดีในหลายสิบปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยชกาลที่9เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมยังเป็นที่ยอมรับของคนไทยทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักยิ่งของคนทุกคนนั้นก็จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่จะทบทวน10ข้ออีกรอบหนึ่งข้อแรกคือทานข้อที่สองคือศีลข้อที่สามคือปริชากะคือการเสียสละข้อที่สี่อาชวะความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่ห้ามัทธวะความอ่อนโยนสุภาพละมุนละไมที่หกตัปปะความสู้การมุ่งมั่นในการชนะสิ่งที่ไม่ดีในตนอาโกธะความไม่โกรธอาวิหิงสาไม่เปียดเบียนคันติความอดทนอวิโรธนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็จะลองเพียงแค่นี
1: ้อันธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัตถามะเสสา

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของ

0: ของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจ จากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงทันมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลําดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สําคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นเขาอาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

สาหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวะตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชัยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสาทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังพรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระยานของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่จะดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตไม่ได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาสีเนรุ
ขดเป็นเจ็ดชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาคเจ็ดเศียรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอาสาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้น

ใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังยอมตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามกาลเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจ
จึงมีน้อยลงจิตใจ

ที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้างสิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็มิได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมลทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละ

เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มีแต่คนที่เขารักและเคารพเพราะเราเป็นคนให้ความรู้แก่คนมันภูมิใจและทำให้มีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้ในแผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นต้นแบบให้แก่นักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเขาคนนี้ก็คือชินกรไกรลาศ

ต้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูพยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลจันทร์ทันทีที่ครูพยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละผมก็ไปหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องเป็นคนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาหะพยายามเขาก็ชวนให้ไปขนของในเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารองานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นลองอัดดูสิในอัดที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังมาก่อนก็ร้องไปตามภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้บันทึกเสียงคือสมัยนั้นเนี่ยค่าเพลงค่าอะไรมันค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นักประมาณสัก 5,000 เนี่ยก็จะทำได้2เพลงทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้นะครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมเป็นคนขายอ่ะก็เชียร์เพลงตัวเองที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็เอามาทำต่อคือนี่ถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยพระลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

0: จากเอกลักษณ์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ชินกรไกรลาศได้รับรางวัลแผ่นทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาแล้วตามโรงเรียนตามวัดตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันถ้าเราจะอยู่ยังไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

0: เธอ
1: พอเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่จบเราก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ยเขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปไปถวายขวัญพระก็มีนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสม
2: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
1: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ชินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยแต่จะได้มีกักน้ำไม่ใช้คุณชินกรสร้างบ้านน่ะประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนๆเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
3: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ

0: จุดไฟเติมฝัน
1: ปัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเขายังเป็นที่ยอมรับนับถือและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
2: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการตามมหาวิทยาลัยตามวัดอะไรอย่างเงี้ยการที่เข้ามาเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเขาก็เชิญไปร้องเพลงในสถานการศึกษาเขาเห็นว่าเราพูดจาเป็นภาษาวิชาการเขาเลยไปบรรยายเมื่อบรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละหมวดวิชาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบแล้วสวยแล้วทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้ต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
1: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
2: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากแต่อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

0: คราวนี้เราเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ให้ลูกเราดีกว่าฝึกลูกเราเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแล้วจากการที่เราสอนนาคสอนคนอื่นเนี่ยลูกไปด้วยลูกได้ฟังก็เท่ากับได้สอนลูกไปในตัวเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าก็อยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
1: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามต่อไปว่าทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้

แล้วปัจจุบันนี้อายุ68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลงนะคือการทำอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวแต่ถ้าขาดระยะสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกฝืดอารมณ์ฝืดฉะนั้นผมก็คิดไปออกรายการอะไรเช่นรายการอย่างเงี้ยก็ถามว่ารายการอะไรนะพอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไว้เนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝันสื่อสัมพันธ์อันนี้ดีหนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเหมือนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์

0: จากเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของชินกรไกรลาศเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคการร้องเพลงพื้นบ้านแก่คนรุ่นใหม่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้
1: สวัสดีค่ะพี่น้องและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะ
2: สวัสดีครับพูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัดเจนแล้วภาษานั้นต้องมีความหมายให้ความหมายที่ลึกซึ้ง
3: อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
2: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกรุงที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุกจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วมาเราได้ยินงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกรุงเรือนแพมองสุดตาเลยนะ

0: กล่อมปรึกษาดังว่าดนตรีคือมันต้องขยายฐานความหมายมันให้เต็มให้มันเต็มความหมายนี่คือเทคนิคลงเรือน้อยลอยวนทุกๆนะในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่ถือเทคนิคเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นนะมันสวย
1: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแถมปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นนะยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำอยู่นะพี่ก็พูดจริงนะเมื่อฟังพี่ก็พูดแล้วเราจะหาวิธีอะไรที่มันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล่

0: คันกำแพงกันป้องกันภัยดนตรีลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ได้คือแหลของผมไงแต่เป็นแหลคนอื่นแต่บั๊มบั๊มบั๊มบั๊มบั๊มนั่นคือแหลของเขาแต่ถ้าแหลชินกรก็เป็นอย่างนี้
1: อาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ต้องรู้หน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญอ่านกันได้

0: มันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยเงี้ยหูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงี้ยหูฟังแล้วเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหูเงี้ยหูฟังลองไปเงี้ยหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าจะอยู่ตรงนี้เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กกลัวอยู่นะเหมือนคนเขียนหนังสือแบบยังไม่ตัวไม่สวย
1: สวัสดีคุณครูด้วยนะครับคือเบิร์ดเป็นนักแสดงลิเกครับปัญหาที่พบของเบิร์ดคือการแหล่ครับก็เลยอยากจะร้องให้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเบิร์ดด้วยครับผม

ไปห่วงเอื้อนมากไปแล้วไอ้ตองอย่าให้มันเป็นคำนะอย่าให้มันเป็นคำเพราะมันยังไม่เป็นคำ

ะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันฉันโชว์ความเก่งของฉันเอิงเอ๋ยมันเป็นคำเลยใช่ไหมครับมันไปเอิงไปเอิงเงยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเสพาเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อโชว์เพื่อจะสะกดกดศิลปะอันใดไม่ไว่าจะเป็นภาพเขียนตัวหนังสือที่เขียนหรือน้ำเสียงที่ได้ฟังถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

0: ก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรลาศ

0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรถใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเน้นสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนคุณผู้ชมในการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงท่อน้ำตาอุดตันท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยถือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในตาของเราถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับน้ำตาเนี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างเนา
0: ะ
2: มีตั้งแต่ร้องไห้เนาะเอาไว้แสดงอารมณ์นะครับแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งคนไม่รู้แล้วก็นึกไม่ถึงก็คือว่าน้ำตาเนี่ยมันเป็นตัวหล่อลื่นลูกตาใช่ครับนึกภาพดูเรากระพริบตานาทีนึง10ถึง15ครั้งนะครับเหมือนเครื่องยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่นป่านนี้กระจกตาเราคงพังไปหมดแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยนอกจากน้ำตาจะทำหน้าที่แสดงอารมณ์เป็นตัวหล่อลื่นลูกตาแล้วก็ยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากดวงตาต่อมที่สร้างน้ำตาคนเราเนี่ยอยู่บริเวณใต้หางคิ้วนะครับแล้วก็มีการปล่อยน้ำตาเข้ามาบริเวณดวงตาแล้วก็ไหลล้างสิ่งสกปรกฝุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไหลมาลงท่อน้ำตาที่อยู่บริเวณมุมหัวตาม
0: ุมหัวตา
2: แล้วก็ไหลไปลงที่จมูกนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราร้องไห้แล้วน้ำมูกไหลเพราะว่าท่อมันต่อกัน
0: อ๋อในส่วนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ทราบมาก่อนเลย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากในนั้นแล้วเนี่ยในจมูกเองเนี่ยก็มีท่อต่อกับคอแ
0: ม
2: ้หลายๆท่านฟังเสร็จก็นึกภาพออกว่าอ๋อเวลาเราหยอดยาถึงว่าทำไมมันไปขมไปถึงในค
0: อ
2: เพราะท่อม
0: ันต่อกันไม่น่าบางทีเราร้องไห้จะน้ำมูกจะไหลด้วย
2: ก็คือเป็นน้ำที่ออกมาจากตา
0: ค่ะมันเป็นส่วนที่ต่อกันใช่ไหมคะ
2: ก็คือเป็นท่อระบายน้ำตาต่อมน้ำตาอยู่ตรงใต้หางคิ้วแต่ว่าท่อระบายน้ำตาทิ้งออกจากตาเนี่ยจะอยู่ตรงหัวตาแล้วก็ไหลซ่อนมาตรงบริเวณปีกจมูกแล้วก็มาเปิดในจมูกเรา
0: อ๋อค่ะสาเหตุที่จะทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันคืออะไรคะ
2: ครับงั้นสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุที่เราเจอบ่อยนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็อายุสัก 5-60 ปีขึ้นไปไอ้ท่อที่ว่าเนี่ยท่อระบายน้ำตาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเนาะถ้าเป็นท่อประปาก็คงมีสนิมกินมีอะไรท่อที่อยู่ในท่อระบายน้ำตาของมนุษย์ก็เหมือนกันพอนานๆไปก็อาจจะมีหินปูนมาเกาะมีอะไรก็ทำให้เกิดการตีบแล้วก็ตันในที่สุดงั้นคนไข้อายุมากๆที่น้ำตาไหลอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้น้ำตาหยดแหมะๆเลยเพราะว่ามันไม่สามารถไหลลงท่อที่บริเวณหัวตาได้อันนี้ก็พบได้บ่อยๆนะครับแต่กลุ่มอีกกลุ่มนึงพบได้เยอะกว่าอีกก็คือเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยตอนที่เกิดมาเนี่ยก่อนที่เราจะมีท่อน้ำตาแบบปกติเนี่ยธรรมชาติจะมีว้าวหรือเป็นเยื่อบางๆปิดรูท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกหมายถึงตอนเด็กอยู่ในท้องนะครับธรรมชาติตั้งใจว่าพอคลอดออกมาเนี่ยเด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยไอ้เยื่อบางๆที่บังท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกเนี่ยก็จะค่อยๆสลายไปเพราะฉะนั้นถึงมีเด็กมีการสร้างน้ำตาก็จะทำให้น้ำตาไหลลงจมูกแล้วก็ลงคอไปเหมือนผู้ใหญ
0: ่
2: แต่ว่าเราพบว่าเด็กประมาณ 8-10% นะคะที่เกิดมาเนี่ยเนื่องจากเวลาจะคลอดเนี่ยไม่ได้นัดกันกับไอ้เยื่อบางๆนี
0: ้
2: แล้วบางทีคลอดก่อนเยื่อบางๆนี้ยังไม่ทะลุเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีอาการน้ำตาไหลนะครับใช้คำว่าน้ำตาคลอดีกว่าอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ก็จะพบตั้งแต่เด็กอายุได้สัก 2-3 สัปดาห์คุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยทำไมลูกดูเหมือนร้องไห
0: ้ตลอดเวลา
2: หรือหนักกว่านั้นก็คือเวลาท่อน้ำตาตันเนี่ยน้ำตาที่มันเอ่อออกมาบางทีมันติดเชื้อก็จะกลายเป็นเหมือนขี้ตาสีขาวๆเขียวๆคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งกังวลใหญ่เพราะฉะนั้นสมมติว่าลูกเรามีน้ำตาเอ่อคลอหรือมีขี้ตานะครับในช่วงอายุสัก 2-3 สัปดาห์หลังคลอดเนี่ยอาจจะเป็นท่อน้ำตาอุดตัน
0: ถือว่าร้ายแรงไหมคะถ้าเป็นท่อน้ำตาอุดตันนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วธรรมชาติตั้งใจจะให้มันสลายเยื่อที่ปิดเนี่ยสลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้ายังไม่ครบ1ขวบ1ขวบเนี่ยคุณหมอจะยังไม่เอาไปผ่าตัดทำอะไรแต่ว่าจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าให้นวดหัวตา นะครับก็คือเป็นวิธีการรักษาถ้าสมมุติว่าเด็กเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับมาพบคุณหมอตาในช่วงก่อนขวบหนึ่งจริงๆแนะนำให้รีบไปพบนะครับ
0: ค
2: ุณหมอก็จะสอนการนวดหัวตาการนวดหัวตาก็คือเป็นการนวดบริเวณมุมหัวตาแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดไปที่ตรงปลายจมูกก็คือเป็นความตั้งใจที่จะดันให้น้ำหรือลมที่ค้างอยู่ในท่อน้ำตาเนี่ยไปกระแทกไอ้เยื่อบางๆเนี้ยให้มันทะลุแล้วก็ล้างมือให้สะอาดตอนลูกดูดนมหรือตอนนอนก็คึงๆหัวตาแล้วก็ลูดอย่างเงี้ยทำอย่างงี้นับเป็น1ครั้ง20ครั้งวันละ4รอบ
0: ค่ะ
2: นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วภายในเดือนนึงก็มักจะหายถ้าไม่หายคุณหมอก็จะมาดูต่อว่าจนครบขวบนึงแล้วยังไม่ยอมหายก็อาจจะต้องเอาไปทำการผ่าตัดหรือช่วยแยงท่อน้ำตาอันนั้นคุณหมอจะช่วยแนะนำอีกทีนึง
0: แล้วในผู้สูงอายุอะค่ะอาการนี่จะเหมือนกับอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กไหมคะ
2: ครับในผู้สูงอายุเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นทีหลังเนาะหลังจากที่อายุ50ปีแล้วอยู่ๆเอ๊ะทำไมน้ำตามันหยดนะครับต้องแยก2โรคออกจากกันในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่เราเจออยู่บ่อยๆก็คือจะมาบอกว่าเหมือนมีน้ำตาไหลต้องแยกว่าน้ำตามันคลอเฉย
0: ๆ
2: หรือมันหยดเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดแสดงว่าท่อน้ำตาท่านตันมันเลยไม่มีที่ลงก็เลยทำให้น้ำตาอาจจะหยดมาทางหางตาหรือหัวตาแต่ถ้ากรณีที่เขารู้สึกว่ามันมีน้ำตาไหลเฉยๆแต่มันไม่ได้หยดเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นอีกด้านนึงเลยนะครับก็คือเป็นโรคตาแห้งซึ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากเพราะน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเนี่ยปกติต้องมีส่วนที่เป็นเมือกและส่วนที่เป็นน้ำปนกันอยู่ถ้าคนปกติที่ที่ไม่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยทั้งสองส่วนจะผสมกันแล้วก็ไหลลงท่อน้ำตาไปคนไข้ก็จะไม่รู้สึกเหมือนมันมีน้ำมาเกาะตาแต่คนที่เป็นโรคตาแห้งก็คืออาจจะเป็นในผู้สูงอายุอาจจะเป็นในคนใช้คอมพิวเตอร์มากเลยทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ส่วนที่เป็นน้ำที่มันหล่อเลี้ยงลูกตาอยู่เนี่ยมันหายไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นเมือกเขาเลยรู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำตาคลอแต่ไม่หยดให้สงสัยว่าเป็นตาแห้งแต่ถ้าน้ำตาหยดเลยเนี่ยให้สงสัยว่าท่อน้ำตาตัน
0: แต่อย่างหนูเนี่ยเคยทำเลสิกมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตาแห้งมากอย่างนี้หนูมีโอกาสที่จะเป็นท่อน้ำตาอุดตันไหมอะคะ
2: ก็เป็นความเสี่ยงตามปกติตามอายุไม่ได้การทำเลสิกไม่ได้ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันมากขึ้นแต่ทำเลสิกจะทำให้ตาแห้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนตาแห้งบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนมันมีน้ำเกาะตาก็คือเมือกมันเกาะที่ตา
0: โอเคแสดงว่ายังไม่เข้ากลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะอาการอาจจะเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่างกัน
2: คนไข้อาจจะมาบ่นเหมือนกันบอกเหมือนน้ำตามันไหลแต่เราอาจจะต้องลองเป็นหมอเองดูก่อนลองถามดูซิว่าคำว่าน้ำตาไหลของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นน้ำตาหยดลงมาเลยหรือว่ามันเป็นแค่รู้สึกเหมือนมีน้ำเหนียว
0: ๆ
2: เอาที่ชู้ไปแตะก็จะได้เหมือนเป็นเมือกๆติดมาอันนี้ไม่ได้เป็นท่อน้ำตาอุดตันอ
0: ัน
2: นี้เป็นเรื่องของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตามันแห้ง
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการวินิจฉัยด้วยการสังเกตกับตัวเรายังไงบ้างอะคะ
2: ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้ารู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาเกาะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องแยกว่าน้ำตามันหยดหรือว่าน้ำตามันแค่มันเป็นเหนียวๆกับตานะครับถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดก็แน่นอนก็คงต้องไปพบคุณหมอหรือแม้แต่ตาแห้งจริงๆก็ไม่ควรจะเริ่มด้วยการไปซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดเองควรจะไปตรวจซะให้สบายใจว่าไม่ได้เป็นโรคอื่นแล้วก็คุณหมอให้น้ำตาเทียมมาก็อาจจะถามบอกถ้ามันหมดไปซื้อเองต่อได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นท่อน้ำตาตันจริงๆนะครับในผู้สูงอายุเองเนี่ยก็พอไปพบคุณหมอหลังจากตรวจสภาพตาทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการลองล้างท่อน้ำตาดูว่ามันตันจริงหรือไม่ถ้ามันตันจริงก็คุณหมอก็อาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดรักษาอีกทีนึงส่วนถ้าเป็นในกลุ่มเด็กทารกที่แบบเป็นตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคุณหมอก็เช่นกันครับคุณหมอมาตรวจฟังจากประวัติเสร็จปุ๊บคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให
0: ้ค่ะ
2: ถ้าล้างแล้วมันตันก็อาจจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้นวดหัวตาต่อไปถ้าเกินขวบหนึ่งส่วนใหญ่นวดไม่หายแล้วทีนี้คุณหมอก็จะอาจจะเอาไปผ่าตัดหรือดมยาสลบแยงท่อน้ำตา
0: อ๋อค่ะถ้าเกินขวบหนึ่งนี่โอกาส
2: ในเด็กใช่ครับโอกาสที่จะหายเองจะยากแล้ว
0: อ๋อเพราะว่าถ้าก่อนขวบหนึ่งเนี่ยเราสามารถนวดแล้วก็เยื่อก็จะสลายไปเองใช่ไหมคะที่คุณหมอบอกว่ามีการล้างตรงนี้คือวิธีการทำยังไงเหรอคะสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมเอ่ย
2: ไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นลักษณะของเข็มทู่ๆนะครับที่มีขนาดเล็กหน่อยแล้วเขาก็จะต่อกับไซลิงน้ำเกลือแล้วเขาก็จะเอาเข็มเนี้ยแยงเข้าไปในรูท่อน้ำตานะครับถ้าใครลองไป
0: ส่องกระจก
2: ลองดึงเปลือกตาล่างลงหน้ากระจกเนี้ยจะเห็นมีรูเล็กๆอยู่ห่างประมาณสัก 4-5 มิลจากตรงหัวตาเนี่ยอ
0: ัน
2: นี้คือรูระบายท่อน้ำตา
0: เป็นรูเล็กๆตรงหัวตา
2: ใช่ครับเราก็จะแยงเข็มเข้าไปตรงนั้นหยอดยาชาก่อนนะครับแล้วก็พอแยงเข็มเข้าไปก็ลองฉีดน้ำเข้าไปถ้าน้ำเกลือเนี่ยไหลลงคอคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันเค็มแต่ถ้ามันไม่ไหลลงคอก็แสดงว่าท่อน้ำตาตัน
0: หยอดน้ำเกลือเข้าไปอย่างนี้คุณหมอบอกว่าใช้เข็มคือรูที่เห็นท่อน้ำตาเนี่ย
2: มันเล็กนิดเดียว
0: มันเล็กมาก
2: แล้วไม่บอกว่าทำเองที่บ้านไม่ได้แต่ว่าเข็มเนี่ยมันเล็กกว่ารูท่อน้ำ

0: ตานี้อีก
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้จะเจ็บไหมอะคะ
0: เขาหยอดยาชาก่อน
1: หมายถึงใช้ยาชาหยดลงไปที่รูนี้
0: ใช่ครับแล้วค่อยแยงส่วนใหญ่ไม่เจ็บครับก็คือแค่ก็อาจจะรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรเพราะว่าใช้ยาชาหยอดอยู่แล้ว
1: พูดถึงเข็มก็คุณผู้ชมอาจจะเต้นกลัวนิดนึง
0: บอกว่าอย่าทำเองเลยครับ
1: แล้วสำหรับคนที่บางคนรู้สึกว่าเคืองตาค่ะแล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็ซื้อตัวมาล้างตาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นช่วยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องตา
0: จริงๆน้ำยาล้างตาเนี่ยทางการแพทย์ไม่ได้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละชนิดเนี่ยเป็นสารเคมีต่างๆกันนะฮะซึ่งดวงตาของเราอ่ะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางงั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าสารเคมีชนิดไหนจะปลอดภัยกับตาเราธรรมชาติเนี่ยให้น้ำยาล้างตาที่ดีที่สุดไหนก็คือน้ำตาสังเกตไหมครับว่าอยู่ๆเวลามีอะไรเข้ามาตาปุ๊บหรือฝุ่นเฟิร์นอะไรเนี่ยน้ำตาจะออกมาล้างออกไปทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องแนะนำไว้ว่าเวลาฝุ่นเข้าตาเนี่ยห้ามเริ่มด้วยการขยี้ตาเพราะว่าถ้าเราเมื่อไหร่เราขยี้ตาเนี่ยฝุ่นนั้นมันจะไปกดฝังอยู่ในกระจกตาดำแล้วก็เอาไม่ออกแต่ถ้าเรากระพริบตาน้ำล้างตาธรรมชาติก็คือน้ำตาเรามันจะออกมาแล้วก็ล้าง
1: จะไหลออกมา
0: ใช่
1: แต่บางคนเนี่ยที่มีฝุ่นเกาะที่ตาเนี่ยค่ะถ้าไม่ขยี้ก็จะไปซื้อน้ำยาล้างตามาล้างอันนี้คือไม่ดีใช่ไหมคะ
0: คือบอกไม่ได้เพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละยี่ห้ออาจจะเป็นสารเคมีไม่เหมือนกัน
1: ส
0: มัยก่อนเราก็จะบอกว่างั้นใช้น้ำสะอาดลืมตาในน้ำสะอาดซึ่งจริงอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าภาชนะกับน้ำนั้นสะอาดจริง
1: คือถือว่าใช้น้ำสะอาดก้มลงไปลืมตาอาจจะสะอาดกว่าใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าต้องเริ่มด้วยการไม่ขยี้ตานะคะถ้าฝุ่นเข้าเพราะถ้าขยี้ไปเนี่ยฝุ่นมันไปฝังอยู่ในเนื้อตาแล้วเนี่ยมันเอาออกไม่ได
1: ้
0: ต้องไปพบคุณหมอแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ขยี้ตาเนี่ยฝุ่นมันก็จะอยู่ตามขอบๆเนี่ยเวลาเราลืมตาในน้ำสะอาดมันก็จะหลุดออกไป
1: อย่างนี้การรักษาค่ะสำหรับผู้ที่เป็นท่อน้ำตาอุดตันวิธีการรักษามีวิธีการกินยาหรือทำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับถ้าในกลุ่มที่เป็นในเด็กนะครับเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือในการนวดหัวตาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบไปหยอดก็จะทำให้การนวดมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนใหญ่ก็จะหายฮะ 95% ขึ้นไปก็จะหายภายในขวบหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่หายจริงๆคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการไปแยงท่อน้ำตาให้อะไรนะครับส่วนในผู้สูงอายุก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าท่อน้ำตาตันในผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพิจารณาว่ามันเป็นแค่การอักเสบหรือมันตันเลยนะครับถ้าการอักเสบเฉยๆก็อาจจะให้ยาแก้อักเสบทานหรือหยอดนะครับก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันหลังจากลองแยงท่อน้ำตาแล้วมันตันแน่นอนคุณหมอก็อาจจะนัดมาผ่าตัดท่อน้ำตาให้
1: คือต้องผ่าตัดเลยเหรอคะความรุนแรงที่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเนี่ยจะมีอาการบ่งบอกหรือว่าจะมีการตรวจยังไงเหรอคะคุณหมอถึงจะบอกได้ว่าอันนี้คือเป็นความรุนแรงที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดอะไร
0: ก็คือในผู้สูงอายุที่น้ำตาไหลเยอะมากๆมีที่ตาเยอะมากๆแล้วก็รักษาโดยการใช้ยาหยอดแล้วยากินแล้วไม่ดีขึ้นก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าเอ๊ะรำคาญมันไหมไม่งั้นก็ไปผ่าตัดก็ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันไม่รุนแรงคนไข้รู้สึกอยู่บางคนบอกไม่เอาละไม่ทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: อ๋อคือไม่จำเป็น
0: มันก็ทำให้น้ำตาไหลรำคาญตาเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้ตาบอดอะไร
1: คือการผ่าตัดเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวก
0: มาก
1: ปกติมากยิ่งขึ้นอ๋อแต่ถ้ารู้สึกรำคาญน้ำตาเพราะว่าน้ำตามันจะไหลตลอดใช่ไหมคะก็เลือกที่จะผ่าตัดได้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหม
0: ครับแน่นอนก่อนที่จะทำการผ่าตัดส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้มีการติดเชื้ออยู
1: ่
0: คุณหมออาจจะให้ยาแก้อักเสบไปทานหรือไปหยอดให้มันหายติดเชื้อแล้วก็นัดถ้ามีโรคประจำตัวที่จะมีผลกับการผ่าตัดเช่นโรคเบาหวานที่จะทำให้แผลหายยากเขาก็แนะนำให้ควบคุมให้ดีก่อนนะครับคุณหมอจะแนะนำให้ว่าสมควรจะทำเมื่อไรอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกังวล
1: ถ้าหนูอายุเพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่อยากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยหนูจะต้องดูแลร่างกายหรือว่าดูแลตาของหนูเป็นพิเศษยังไงบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเรื่องท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกคนนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะพบไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณบุ๋มไม่ต้องกังวลไปโอกาสที่เราจะเจอก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอาการผิดปกติเราก็รีบไปพบคุณหมอการรักษาแต่ต้นๆอาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ก็ได
1: ้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นผู้สูงอายุหรือดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สังเกตว่าผู้บุคคลในเป็นที่รักเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านสายตาเนี่ยความสำคัญที่จะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับสำหรับกรณีที่เรามีผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่ในบ้านเนี่ยดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตทั้งของเขาแล้วก็ของเราผู้ที่เป็นผู้ดูแลนะครับหลายๆโรคเนี่ยเจอในผู้สูง

ยุนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมหรือแม้แต่ท่อน้ำตาตันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการผิดปกติกับดวงตาอย่านิ่งนอนใจครับเพราะว่าปัจจุบันการพบโรคแต่ต้นๆของดวงตาเนี่ยมักจะสามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้

0: มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าย่ำเท้าค่ะเริ่มแรกนะคะในผู้ที่ยังไม่มีความมั่นคงหรือยังไม่มั่นใจนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งก่อนค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีพนักพิงแบบนี้นะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้โดยที่ไม่พิงพนักนะคะเท้าทั้งสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือทั้งสองข้างเราจะจับเก้าอี้ไว้แบบนี้จากนั้นให้เราย่ำเท้าซ้ายขวาสลับกัน20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20แต่สำหรับในผู้ที่มีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งแล้วหรือว่ามีความมั่นใจแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นท่ายืนค่ะแต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็ยังเป็นเก้าอี้อยู่ค่ะเราจะยืนหันข้างให้เก้าอี้แบบนี้นะคะมือข้างใดข้างหนึ่งค่ะจับที่พนักเก้าอี้นะคะกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะแขนแนบข้างลำตัวจากนั้นนะคะย่ำเท้าอยู่กับที่20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องการทรงตัวค่ะถ้าท่านใดที่มีความมั่นคงดีแล้วเราจะเพิ่มจำนวนครั้งเป็น30หรือ50ครั้งก็ได้ค่ะ
3: ดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือน้ำพริกผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะ

งั้นเราลองมาลงมือทำกันเลยนะคะน้ำพริกผักชีนะคะส่วนผสมก็มีกะปินะคะเราจะต้องนำกะปิมาเผาซะก่อนนะคะให้หอมนะคะทีนี้ถ้าเราไม่มีเตาเผาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการนาบนะคะก็ห่อใบตองนะคะห่อใบตองแล้วก็นาบไปในกระทะนะคะเพื่อการนาบเนี่ยคือเพื่อให้ได้กลิ่นหอมด้วยนะคะระหว่างที่เรารอนาบกะปิอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมกุ้งกันนะคะนี้วิธีการทำกุ้งนะคะกุ้งที่เลือกนะคะก็คือจะต้องสดนะคะก็คือหัวเนี่ยจะติดกับส่วนตัวนะคะจะเป็นกุ้งขาวกุ้งกุลาดำก็ได้นะคะทีนี้วิธีการเอาเส้นดำออกเนี่ยก็คือข้อที่2ของตัวกุ้งนะคะใช้ไม้แหลมเนี่ยจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะก็จะมีเส้นที่หลังตัวกุ้งตรงนี้นะคะอันนี้กะปิเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็ตักกะปิออกมาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำกุ้งเลยนะคะนี้เราก็ถ้าเรามีฝาอบลมร้อนนะคะเราก็จะใช้ฝาอบลมร้อนในการย่างกุ้งหรือจะย่างเตาถ่านก็ได้ก็จะหอมดีนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเตาถ่านนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเอาไปเรียกว่าย่างในกระทะนะคะหรือนาบในกระทะนะคะก็สุกเหมือนกันนะคะก็ดูสังเกตสีกุ้งเวลาเราย่างเนี่ยนะคะก็คือ

ขาจะเริ่มแดงขึ้นมานะคะเริ่มแดงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเราถึงจะกลับนะคะกลับด้านย่างพอสุกนะคะเราก็นำกะปิใส่โค้กนะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเราก็ควรจะปอกนะคะปอกแล้วก็ล้างเอาพวกเชื้อราต่างๆออกก่อนนะคะนี่เราก็โขกกับกะปินะคะให้กระเทียมละเอียดเลยให้เข้ากันนะคะกุ้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาปอกกุ้ง

นี่พอละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกขี้หนูนะคะอันนี้เวลาใส่พริกเนี่ยเราบุบแค่พอแตกนะคะเลือกสีทั้งสีเขียวสีแดงนะคะก็จะได้สวยงามนะคะถ้าเราบุบเราโขกพริกแตกมากเนี่ยน้ำพริกเราก็จะเผ็ดเกินไปนะคะนี่เราให้แค่ให้มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยนะคะเพราะในพริกเนี่ยมันมีสารแคปไซซินนะคะที่จะช่วยให้เจริญอาหารนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ปอกกุ้งนะคะนะคะทีนี้ตอนนี้เราปอกที่หลังเนี่ยเมื่อกุ้งสุกแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาผ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเอาเส้นดำออกก่อนนะคะ

นะคะเสร็จแล้วเราใส่กุ้งนะคะโขกเข้าด้วยกันนะคะก็คือไม่ต้องแหลกมากนะคะแหลกจะไม่เห็นกุ้งที่น่าทานนี่นะคะให้กุ้งเข้ากับกะปินะคะเมื่อกุ้งเข้ากับกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะถ้าเกิดน้ำตาลปี๊บแข็งมากเนี่ยให้ละลายกันให้เรียบร้อยก่อนละลายกับน้ำปลากับน้ำมะนาวให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะใส่ลงไปนะคะแต่วันนี้น้ำตาลปี๊บเหลวก็จะผสมง่ายนะคะน้ำมะนาวบางทีใส่ไปก็ต้องชิมดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่มากแล้วก็จะเปรี้ยวแล้วจะแก้ยากนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะผักชีนี้หั่นใช้ทั้งก้านแล้วก็ทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่ภาชนะนะคะพร้อมเสิร์ฟ

0: ก็แต่งหน้าด้วยพริกเล็กน้อยนะคะจะได้ให้ชวนหน้าทานนิดนึงนะคะแนมกับพวกปลาทอดแล้วก็ผักสดนะคะจะเป็นปลาทอดหรือว่าเป็นปลาย่างถ้าใครไม่ชอบปลาทอดก็ใช้ปลาย่างหรือว่าไข่ต้มก็ได้นะคะนี่ก็นะคะน้ำพริกผักชีนะคะคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยนะคะก็คือจะได้จากผักชีนะคะที่จะช่วยในลดในเรื่องของความเครียดนะคะความดันที่เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังได้โปรตีนจากกุ้งแล้วก็ของที่เราจะรับประทานแหนมด้วยกันด้วยนะคะแล้วยังได้พวกกากใยอาหารที่เรากินจากพวกมะเขือแล้วก็ผักสดต่างๆนะคะสำหรับในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ

และหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สปินยี่ห้าเมตรเชิญเลยค่ะ
2: ได้อะไรมีคนถามว่าทำเพื่ออะไรทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได้คนอื่นเขามีความสุขคนอื่นเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจแล้ว

ตัวเองเนี่ยเริ่มมาหัดว่ายน้ำตอนอยู่ป.7 2511นะคะประมาณ12ขวบอีก7เดือนก็ไปติดกีฬาเขตในนามของตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานครติด4เกมซึ่งเมื่อสมัยก่อนเรียกว่าเซียบเกมที่พม่าก็ได้เหรียญทองแดงมาก็ความสำเร็จที่สุดก็คือการแข่งขันติดเอเชียนเกมและได้อันดับว่ายทีมได้อันดับที่5ที่6ซึ่งเราไปเจอญี่ปุ่นเจอสิงคโปร์เจอโอ้โหเจอหนักๆนั่นแหละแล้วเราก็ยังเป็นเด็กหญิงอยู่คือชีวิตของตัวเองเนี่ย

0: ็นน้องคนเล็กแล้วก็พี่เขาอยากให้เดินไปไหนเขาก็บังคับนิติกับวิศวะพี่ก็บอกไม่เรียนอยากให้เป็นพยาบาลเข้าพยาบาลที่วิไลพยาบาลก็กรุณปัจจุบันนี้ก็เป็นมหาวิไลอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็แต่งงานแล้วก็มาเข้าศูนย์อนามัยตอนที่เราอยู่ศูนย์อนามัยเราอายุ30กว่าเขามีการแข่งขันอย่างเงี้ยแล้วมีว่ายน้ำเขาก็มาชวนมาว่ายน้ำเราก็เลยมาว่ายพอมาว่ายเราเกือบตายหลังจากนั้นเราก็บอกแต่ละคนประสบการณ์นี้เรากลัวมากเราก็เลยเริ่มฝึกเขา
1: การที่ผู้สูงอายุจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการเตรียมตัววิธีการเตรียมตัวรวมถึงการดูแลป้องกันตัวเองยังไงบ้าง
2: โดยมากเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุรายนั้นๆเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าเราก็ไม่เคยออกกำลังด้วยในเช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้จะไปออกกำลังเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจสุขภาพกันก่อนให้แน่ใจว่าร่างกายของเราแข็งแรงพร้อมออกกำลังกายค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีข้อห้ามในการออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มจากการออกกำลังกายแบบเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ดีขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างของข้อห้ามในการออกกำลังกายบางอย่างนะคะเช่นถ้าเรามีโรคหัวใจแล้วเรายังคุมไม่ได้ดีค่ะเรามียาบางตัวทานที่อาจจะทำให้เราเลือดออกง่ายหรือหยุดยาบางกีฬาที่เป็นการปะทะอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังพอเป็นผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีอีก 2-3 เรื่องในการออกกำลังกายอันแรกนี่ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
2: ยืดเหยียดใช้ก็คือการวอร์มอัพกับคูลดาวน์อันนี้จะจำเป็นมากอันถัดไปอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพราะโดยปกติเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะเล็กลงนะคะจะเล็กลงถ้าเราไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นนอกจากเราออกให้เหนื่อยแล้วเนี่ยเรายังต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงเท่าๆเดิมหรือลดลงช้าที่สุด
1: ครับคราวนี้โฟกัสมาที่การว่ายน้ำ
2: ค่ะ
1: อาจารย์พีชครับการว่ายน้ำเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยอย่างนึงแล้วกับผู้สูงวัยนี่เหมาะสมกับการว่ายน้ำไหมฮะ
2: เหมาะนะคะอันที่การว่ายน้ำให้ประโยชน์กับผู้สูงวัยแน่ๆเนี่ยก็คือมันเหนื่อยมันพอเหนื่อยปุ๊บหัวใจกับปอดเนี่ยได้ออกกำลังได้ฝึกแน่ๆค่ะข้อดีของการว่ายน้ำอีกอันนึงที่เราจะแนะนำถ้าเขาสามารถที่จะมีสระว่ายน้ำไปว่ายได้เนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวเราไว้บางส่วนวันแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อสะโพกจะน้อยลงเมื่อเทียบกับการวิ่งบนบกข้อต่อต่างๆนี่ก็จะบาดเจ็บน้อยลง
0: ตัวเองอ่ะเริ่มมาว่ายแล้วก็รู้จักนักกีฬาเธอบอกเอาไหมเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่าเพราะเรารู้ว่าการฝึกว่ายน้ำถ้าเราเกือบตายในสระนี่คือการที่เราไม่ซ้อมเราก็เลยระดมนักกีฬามาหมดก็เป็นพวกวงการนักกีฬาค่ะเราไม่จำกัดสโมสรอ่ะมาอยากว่ายว่ายมาเลยลงได้เลยท่านจิตติเศรษฐบุตรนะคะอายุ90ปีนะคะเจ้าของสุขีประเทศไทยธุรการนะกำลังฝึกว่ายผีเสื้อ100เมตรซึ่งศักยภาพของท่านเนี่ยว่ายได้ว่ายได้แล้วซึ่งเราจะส่งไปแข่งระดับโลกก็คาดว่าน่าจะติด1ใน2ของโลกเป็นนักว่ายน้ำของสโมสรจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นทีมของกรุงเทพมหานครด้วยคนที่เก่งค่ะเป็นเจ้าของสิทธิ์ไทยเยอะมากสมมติว่ามีคนสนใจมาปุ๊บเราบอกให้เขาว่ายก่อนพอเขาว่ายได้ถึง25เมตรเนี่ยเราพอใจแล้วแต่ถ้าว่าย25เมตรได้เรื่องการถูกหลักเนี่ยไม่กลัวละเราแก้สโตรกได้แก้ท่าได้ข้อที่2เราตรวจดูชีพจรเขาแล้วก็ถามว่าเขามีโรคอะไรประจำตัวอันนี้เราถามแน่นอนและการที่ต้องมาใหม่ๆเนี่ยเราจะให้เขาใกล้ชิดกับเรา

0: ตจะค่อนข้างโหดแต่ทำให้เรามีการพัฒนาดีขึ้นรู้ตัวว่าตัวเองพัฒนาการว่ายน้ำได้ดีขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างเร็วมันเสริมครับมันทำให้สุขภาพแข็งแรงเราดีขึ้นมันทำให้พี่กลับไปเล่นจักรยานเล่นวิ่งทำให้ร่างกายเราอึดขึ้นอีก
1: เมื่อก่อนอ้วนนะคะแต่ตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์เอสหมดเลยดีๆค่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัว
2: เขามีเทคนิคการสอนที่ดีคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่ายน้ำนี่มันได้ทุกส่วนแล้วก็คนที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุหรือใส่เหล็กอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปกระแทกบนถนนหรือลู่วิ่งได้ถนัดเราก็มาเคลื่อนไหวในน้ำ
3: ถ้าเราจะแข่ง50เมตรเพื่อแข่งทีมผลัดเนี่ยมันจะฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสามารถว่ายได้ระยะความเร็วขึ้นมันจะได้มีไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเราจะให้ว่ายอย่างเนี้ย25เมตรเนี่ยประมาณอย่างน้อยก็5ครั้งแล้ว15เมตรอีก5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละท่าด้วยนะคะโอเค

0: าราชูตก็เรียกว่าเป็นร่มแต่ว่าเราใช้กับในน้ำเพื่อให้เกิดแรงดึงจะได้มีกำลังขากำลังแขนอย่างท่านทูตขาท่านไม่แข็งแรงเมื่อปีที่แล้วท่านยังใช้ไม้เท้าเดินยังไม่แข็งแรงพอเราฝึกด้วยพาราชูตเนี่ยขาท่านแข็งแรงขึ้นปกติท่านใช้สองอันเกรงใจ
1: ว่าผมจะไม่เข็มเลย
0: ไม่เก่งมากค่ะคนนี้ไหว้ผีเสื้อหนึ่งอ่ะให้อันเดียว
1: มันอันเดียว
0: ให้อันเดียวเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะว่าโหดร้ายเกินไปต้องถามเขาเดี๋ยวเขาว่าโหดร้าย
1: สองอันด้วยกัน
0: นี่บอกเองนะคะเพราะว่าเขาสนุกขึ้นโอเคสองก็สองเดี๋ยวท่านไหว้กันเชียงโชว์เนี่ยเขาจะมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้เขาหืดหอบด้วยแล้วก็จะจับชีพจรเขาถ้าเราเช็คแล้วชีพจรผิดปกติเราให้พักพวกเราก็มีความรู้เรื่องปั๊มเรื่องช่วยเหลืออะไรพวกนี้แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีรถโรงพยาบาลรถของพยาบาลเขาตั้งรอไว้อยู่แล้วค่ะสำรองไว้เลยแล้วก็มีห้องของเขาโดยเฉพาะ
2: อาจารย์พิชอยากจะแนะนำยังไงครับในการที่เราออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในผู้สูงวัย
3: ถ้ายังไม่เคยออกเลยคือว่ายไม่เป็นเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมาเริ่มฝึกทรงตัวฝึกลอยตัวให้ได้ก่อน
2: ค่
3: ะถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยสเต็ปถัดไปฝึกท่าต่างๆฝึกท่าต่างแล้วเราก็ค่อยว่ายเก็บระยะแบบนี้ค่ะ
2: ค
3: แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออย่าลืมวอร์มอัพก่
2: อ
3: นแล้วก็หลังเสร็จแล้วต้องคูลดาวน์ด้วย ค่ะรวมไปถึงเทคนิคในการหายใจอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะระมัดระวังในผู้สูงวัยเพราะว่าถ้าการหายใจเนี่ยมันผิดจังหวะเดี๋ยวเขาสำลักน้ำซึ่งถ้าเขาสำลักน้ำเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยภูมิต้านทานก็โดยอายุเองก็จะไม่แข็งแกร่งเท่าวัยผู้ใหญ่อยู่แล้วมันถ้าเผื่อแบบสำลักน้ำเข้าไปอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้ค่ะเช่นปอดอักเสบติดเชื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็ดูสุขภาพตัวเองโดยรวมด้วยว่าโรคต่างๆคุมได้ดีรวมไปถึงเนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันอาจจะมีคนเยอะเนี่ยมันผู้สูงวัยเองก็ต้องได้รับภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหลายๆโรคด้วยเช่นเดียวกันก็คือเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็ค่อยมาเริ่มฝึก
2: อาจารย์จะเน้นมากเลยในเรื่องของหัวใจและกล้ามเนื้อ
3: ค่ะ
2: โดยเฉพาะเรื่องของการว่ายน้ํา
3: ค่ะ
2: พี่มีอะไรอยากจะเน้นตรงจุดนี้อีกด้วยมั้ยครับทั้งเรื่องของหัวใจผู้สูงอายุและกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าจะมีการว่ายน้ําเกิดขึ้น
3: คือถ้าเราจะเริ่มเนี่ยข้อสําคัญคือการเริ่มนั้นต้องไม่ทําให้เราบาดเจ็บค่ะพี่บอยเพราะว่าบางทีแบบสมมุติว่าเรามีโรคหัวใจอยู่โรคหัวใจเรา
2: ค
3: อนโทรลไม่ดียังคุมไม่ได้เราฝืนไปออกกำลังหนักๆอย่างเงี้ยหัวใจเราก็อาจจะโหลดเกินไปหรือเรามีปัญหาเรื่องข้อต่อเอ็นต่างๆอยู่แล้วแล้วเราไปโหมเพื่อให้ออกกำลังเพื่อให้ได้เวลาอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเกิดการบาดเจ็บ
2: บางทีอยากทำสติให้ชนะตัวเอง
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่ใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วฝึกได้
0: ช่วงบ่ายก็จะมาดูนักกีฬาที่ไม่สามารถไปประชาดิเวศได้แล้วก็นัดให้เขามาซ้อมที่นี่เป็นคอนโดที่ตัวเองซื้อไว้2ห้องเพื่อจะว่ายน้ำโดยเฉพาะห้องนี้ก็เด็ก2คนแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ 5-6 คนเราก็จะสอนให้ฟรีมาหัดว่ายสอนให้ฟรีแล้วเขาพัฒนาที่เขาจะไปแข่งได้เราก็ส่งเสริมให้เขาไปได้แต่ต่างมากคือพวกนี้นักกีฬาเขาแข่งแล้วแล้วเราฝึกขั้นแอดวานซ์ไปแล้วไงแต่ที่นี่ถ้าใครนั้นเราก็เบสิกง่ายอย่างเขาจะไปสอบโรงเรียนเตรียมอุดมในร้อยตำรวจเราสอนให้เขาฟรีค่อยสเต็ปเป็นช้าๆต้องช้าๆแล้วมีเด็กเล็กๆมาแล้วก็สอนให้
4: กายดีหัวใจดีสูงวัยก็แค่ตัวเลขนั่นแหละนา
0: จากการที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะว่ายเพื่อสุขภาพแต่นี้เราก็บอกว่าเราจะปั้นให้คุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะร่วมมือกับเราไหมเราต้องถามก่อนเพราะเราต้องแต่เราก็ต้องดูศักยภาพของแต่ละคนถ้าคนไหนไปได้เราก็ต้องฝึก
4: สุขภาพดีสำคัญกว่าร
0: างวัลที่ผ่านมาที่ชนะมาตอนนั้นอยู่ทีมสุพรรณจุฬาเราก็จะทำทีมของเราเนี่ยซ้อมกันเองก็จะได้ลงทั้งหมด 12รายการก็ได้12เหรียญทอง

สำหรับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรายการ Thailand Master Swimming Championship นะคะสระสั้นคือสระ25เมตรนะคะเป็นการแข่งขันรูปแบบก็ทดสอบความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ว่ายแค่สระ25เมตรปกติมันจะมีสระ50เมตรจะมีฟรีสไตล์25เมตรกบ25เมตรกระเชง25เมตรผีเสื้อ25เมตรทั้ง4ท่าแล้วก็ว่าย50ก็ต้องว่ายไปกลับอย่างเงี้ยค่ะเราส่งนักกีฬาเข้าทุกรายการค่ะ74ท่านก็ป่วยกันเยอะไม่ได้มาประมาณ12ราย

0: รู้สึกก็ดีใจที่ว่าอยู่จนแก่ยังสามารถมาร่วมงานกับเขาได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ
1: ดุนอายุ90กว่าจ้ะเป็นท่าฟรีสไตล์ครับรอบที่1ก็โอเคจ้ะที่ไม่ตายจ้ะ
2: วันนี้ลงฟรี100เมตรได้เหรียญทองไปแล้วครับภูมิใจเพราะว่าจริงๆเรา4คนนี้เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับต้องขอบคุณคนนี
3: ้
2: คนนี้ก็เป็นคนที่ตัวตั้งตัวตีในการทำงานของพวกเราให้สำเร็จ
4: เดี๋ยวเราฝึกเข้ามาเนี่ยโดนลากพาราชูต4อันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเราแค่60วันแล้วเราก็ฝึกกับเขาได้ที่1ก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยค่ะที่เขาประสบความสำเร็จ
5: สิ่งที่โค้ชแจ่มได้ทำเนี่ยพานักกีฬาผู้สูงอายุไปแข่งขันในรายการที่มันมีการชิงแข่งต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าการได้เหรียญหรือความชนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนักหรอกแต่เป็นเรื่องของการที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าและมีเป้าหมาย
6: มันใช้ใจมากนะพี่บอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณได้ลงไปแข่งในการแข่งขันนั้นเนี่ยต่อให้คุณชนะหรือไม่ชนะคุณชนะแน่ๆคุณชนะใจตัวเอง
5: โอ้โหสวยงามมากๆคำนี
6: ้
5: มันก็เลยข้ามมาต่อเนื่องกับคำว่าการที่ทำให้ผู้สูงวัยนั้นมีคุณค่า ในตัวเองอาจารย์พิชคร
6: ับ ใช่ค่ะเมื่อเราออกกำลังร่างกายเนี่ยตัวร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเช่นแต่เดิมเราเดินไปไม่ได้เราเหนื่อยตอนนี้หัวใจปอดเราแข็งแรงขึ้นเราเดินไปตลาดได้แค่นี้มันก็รู้สึกดีกับตัวเราเองสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจในผู้สูงวัยที่แบบติดบ้านหรือติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะติดรถเข็นอย่างเงี้ยมากๆเลยก็คือการที่เราต้องพึ่งคนอื่นเราจะเข้าห้องน้ำต้องเรียกเขาเราจะกินข้าวต้องบอกเขาว่าเราจะกินอะไรมันบั่นทอนความมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนึงเขาเคยทำไม่ได้มาก่อนวันนี้เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยโอ้โหมันกำลังใจมันมาเยอะมากค่ะพี่บอย
5: ในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในผู้สูงวัยผมว่ามีหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าของการทำกิจกรรมส่วนตัวการเล่นกีฬาอย่างที่โค้ชจับได้ทำหรือว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายที่เหมาะสมกับตัวผู้สูงวัยเอง
6: พิษเชื่อเสมอค่ะพี่บอยว่าผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นหามองตัวเองหาข้อดีคิดบวก
5: ครับ
6: ค่ะแล้วก็คุณทำอะไรก็ได้ค่ะจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องว่ายน้ำค่ะหรือทำกิจกรรมที่แบบต้องมีการแข่งขันก็ได้ขอแค่ว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณทำแล้วคุณสบายใจคุณสนุกไม่เป็นอันตรายกับตัวคุณเองเนี่ยคุณทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบคุณสนใจเนี่ยความมั่นใจค่ะในการใช้ชีวิตการรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ความภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันเข้ามา
5: อ
6: ันในช่วงชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับในทุกๆวันกับกิจกรรมที่เราเลือกทำ

0: เขาฝันจะไปเวิลด์เนี่ยเราดีใจกับเขาไงเราบอกเฮ้ยไปไหมเพราะว่าการที่ไปเวิลด์คุณไม่ได้ไปง่ายๆหรอกแต่เราจะผลักดันให้คุณไปเขาบอกโอเคนั่นเขาไปอย่างแซมเนี่ยก็มาจากอเมริกาแล้วฝีมือระดับเขาก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เราก็จัดให้เขาลงทีมเพื่อให้เขาได้ผ่านแมตช์ที่สำคัญเขาภาคภูมิใจในตัวเขาไงอายุเขา70ไงแล้วเขาก็เริ่มมีชีวิตแล้วเขามีความรู้สึกเขาสนุกกับเราแล้วเขาได้ไปแล้วเราก็ผลักดันให้เขายืนอยู่ในจุดความภาคภูมิใจของเขาได
1: ้ถึงจะมีเงินทองกองเท่าภูเขา
0: เขาเก่งด้วยตัวของเขาเองอ่ะเพียงแต่ว่าเราจับจุดของเขามาว่าเราต้องแก้ไขอันนั้นค่ะถ้าถามว่าเราภูมิใจในตัวเราไหมเราภูมิใจที่เรามองปัญหาเขาออกถ้าเรามองปัญหาเขาไม่ออกเราก็แก้เขาไม่ได้แต่นี่เราดีใจที่เฮ้ยเรามาลองมองหาเขาออกนะว่าเขาจะว่ายังไง

0: ทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทให้หมดแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอให้เขาเพื่อให้เขาดูการพัฒนาการของเขาว่าเป็นยังไงเห็นเขามีการพัฒนาคนอื่นเขามีความสุขคนอื่นเขาเก่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราดีใจละ
1: เป็นโค้ชแจม

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการขนสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ย

ื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณัง

0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณั

0: ปีธรรมังสารนังคัจฉามิ
1: ตันติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสารนังค

0: สาธุ
1: พระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ

ปัตเฮยัสทายะตัสสะมัทุนโนตุมพันเจวะปะกะมิคตันทินจาทัตวามะเขทะเปตวันทักขินาหัตถังโอเคปิตวา

ณวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งจะได้หยิบยกในกันที่6กันจุลพล35พระคาถาแสดงโปรดบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสผู้มีใจศรัทธาได้ร่วมกันสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในกันที่6นี้คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยวาชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าวาชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของขันกันเทศในกันนี้ซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาต่อเนื่องมาจากกันที่5เท่าชลาตาชูโชคเดินทางมาพบกับพานเจตบุตรแล้วท่านพบแล้วก็พักเสียงหนึ่งคืนซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาสืบเนื่องไปนะ

าวขัดห่างนอนในบรรณสันลาวอารันยิกประเทศอันบรมรัญญาเจตราชดำรัสสั่งไว้ให้ตะเวนระวังด่านประตูดงแดนพระเองสุตตวาเมื่อได้สันดับคำเท่าชลาตาชูชงทานลิกชาตไม่รู้กลที่ตาแก่แสนฉลาดด้วยเล่ลิ้นหลักแหลมในเชิงลวงมองว่าเป็นพระทูตลวงอันลือชานำซึ่งสุภลักษณะราชสารแห่งพระผู้ผ่านพิภพสีพีให้ออกมาเชื้อเชิญพระโมลีสีบรมบพุทธิพงศ์ที่ภาก่อนเข้าไปสู่พระนครกรุงไกรเจตบุตรก็สิ้นสงสัยไม่เครือบแคลงสำคัญคะเนแจ้งว่าจริงดังวาจาพระมนังโพเชตวังจึงยังพรามให้ทำภัตตกิจกินมัทุระมังสังย่างต่างกายาโพธิ์พอกำลอดแรงปะเทยยังที่ยังเหลือเนื้อยางแห้งก็ห่อหิวให้เป็นพวงทั้งน้ำพึ่งก็ตักตวงใส่เต้าเต็มบริบูรณ์จัดให้ตาชีไปเป็นต้นทุนตามมคธาพันนาเวททักขินหัตถังอุคิปิตวาจึงพาพรามไปสถิต

มัคคาพันนาเวนจันแนบนามนิเทศทุมาบายและไพรเขาอันเป็นที่สำนักหนาวนอนระเบิดเวสันดรจึงกล่าวเป็นภาคาถาว่า

าชราตาชูชกเดินทางพอถึงบริเวณป่าก็พบกับพรานเจตบุตรซึ่งอาศัยอยู่ชูชกถูกฝูงสุนัขของพรานเจตบุตรไล่กวดแกก็หนีขึ้นไปยังคาคบไม้ขณะนั้นพรานเจตบุตรก็วิ่งมาถึงพอดีพอเห็นชูชกก็เดาได้ว่าจะต้องไปทูลขอไม่พระมเหสีก็โอรสธิดาทั้งสองจึงคิดฆ่าตัดตอนเสียเจตบุตรฟ้าหน้าไม้หมายจะยิงเท่าชราตาชูชกชูชกตกใจแต่ก็ได้สติเลยตวาดด้วยอำนาจก็ว่าฮะเฮ้ยเจตบุตรหยุดก่อนอย่าร้อนแต่แรกเดี๋ยวแตกต่อไม่ติดทูโตพรหมโนว่ากูนี่แหละเป็นทูตหลวงกระทรวงเมืองสีผีจะไปกราบทูลให้พระเวสสันดรคืนสู่เวียงวังเจตบุตรเป็นคนป่าก็หลงเชื่อคนโง่ก็ย่อมจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดก็จริงดังว่าเจตบุตรก็จัดแจงผูกฝูงสุนัขแล้วก็เชื้อเชิญให้พราหมณ์เท่าชราตาชูชกลงมาหาอาหารให้รับประทานจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็เลยให้พักเสียหนึ่งคืนพอสางก็ชี้หนทางให้

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

แล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือ2ที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับ
เช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกบรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะก็รับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. กรณียมัทกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสโกอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณีมัทสูตรต่อจากตอนที่แล้วซึ่งให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำคือเป็นคนกล้าสักโกเป็นคนกล้าหมายความว่าพึ่งตนได้เป็นที่พึ่งพาได้ประการที่สองอุชุเป็นคนที่มีพึ่งพาได้ก็อัจฉริยะใสใจซื่อตรงอุชุแปลว่าตรงคนที่จะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขได้ด้วยตนเองและสร้างความสงบสุขทางจิตใจและสังคมให้คนอื่นได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ซื่อตรงอาตมาภาพได้กล่าวถึงความไม่ซื่อตรงวันในตอนที่แล้วว่าคนไม่ซื่อตรงนั้นบางทีก็คิดว่าเลยตามเลยเฮ้ยไอ้นี่มันเลยตามเลยเว้ยแต่ความไม่ซื่อตรงมันจะเป็นเข็มแทงใจถ้าผู้ชมลงเชื่อเถอะอะไรที่เราประพฤติผิดไปเนี่ยว่าคนสุจริตเขาพูดสิ่งนั้นๆไปเนี่ยมันจะแทงใจเราเราเป็นคนเป็นโจรเป็นขโมยเป็นโจรเป็นเพื่อปล้นเพื่อจี้ทำการโจรกรรมช่อฉนสุจริตในภาษีอากรว่าเราได้ยินพระท่านพูดให้แค่ให้ศีลว่าอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมันจะแปรดูโทรทัศน์ฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์เห็นบทวิพากษ์วิจารณ์หรือการรณรงค์การไม่เป็นคนขี้โกงคำพูดเหล่านั้นก็จะเสียดแทงบุคคลที่เป็นคนขี้โกงให้รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวโอดโอยในใจแล้วก็ผ่านกรีดคนที่พูดเพราะฉะนั้นได้กล่าวแล้วว่าที่เรารณรงค์กันเนี่ยเอาเด็กออกมาเอาเด็กออกมาพูดสอนสังคมไม่ให้ทุจริตถามว่าคนทุจริตในบ้านเมืองเราแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย

ดูเด็กบ้างไหมเคยมาพูดกับเด็กบ้างไหมพูดสิท่านชื่นชมเด็กให้รางวัลเด็กได้ไหมที่เขาไปสรรหาตัวอย่างมาถ้าเราสุจริตไปเรียกเด็กคนนั้นมาเลยหนูพูดดีมากพูดดีมากปปง.ให้รางวัลหนูรัฐบาลให้รางวัลหนูมาช่วยกันรณรงค์แล้วถ้าหนูไปเจออะไรไม่สุจริตนะไม่สุจริตนะหนูพูดไปเลยแล้วส่งคลิปมาแต่นี่ไม่ท่านด้วยความเป็นจริงและเกลียดอีเด็กคนนั้นมากเกลียดไอเด็กคนนั้นมากเกลียดนักเขียนคนนั้นมากรวมทั้งเกลียดพระด้วยเอาความไม่ซื่อตรงเรื่องคู่ครองมันก็แทงใจคนความไม่ซื่อตรงเรื่องคำพูดก็แทงใจคนแล้วมันจะสะท้อนย้อนไปย้อนมาอยู่อย่างนี้ท่านเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเทศมันจึงมีน้อยคนฟังเทศเนี่ยหนึ่งประพฤติอยากประพฤติดีอยากมีวิธีปฏิบัติจึงฟังเทศสองเอาการเทศเอาการเทศของพระที่น่าเชื่อถือนั้นมาทำอุชุมาทำอุชุเขาเรียกทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุกรรมแปลว่าประคองจิตให้หันกลับมาให้เป็นผู้อะไรประพฤติตรงแนวทางคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกทิฏฐุชุกรรมถ้าไม่มีทิฏฐุชุกรรมนะท่านาทุกอย่างหายนะหมดเขาเรียกการทำลายตัวเองทำลายความน่าเชื่อถือสร้างความยุ่งยากให้กับคนอื่นการที่เราได้ยินได้ฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญและประคองมันไปเลยส่วนท่านใดที่มีความซื่อตรงดำรงมั่นในศีล3ประการไม่มีอบายมุขและท่านสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้แม้ท่านถูกโกงถูกรังแกนะถูกเรียกทรัพย์สินใต้โต๊ะถูกกันแกล้งถูกกีดกันเพียงเพื่อเขาจะราชการหรือนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่จะเอาผลประโยชน์ท่านนะท่านควรภูมิใจว่านะโบราณคนจีนเขาบอกขออภัยท่านผู้ชมเก๋าเจี๊ยะให้สุนัขมันกินบ้างเขาดูถูกอย่างนั้นนะเขาเรียกเก๋าเจี๊ยะเก๋าเจี๊ยะแปลว่าแปลเป็นไทยขออภัยให้หมามันแดกบ้างเราเป็นราชการถ้าไม่เบียดเบียนเขาเขาก็ไม่จำเป็นต้องหายเป็นการส่งเสริมสิท่านแม้แต่การเชิญคนมาลงทุนในประเทศไทยเขาจะซื้อที่ดินเนี่ยท่านเบียดเบียนเขาเท่าไหร่จะต่อถนนเข้าไปจะทำสนุปการสนุปโภคเพื่อจะได้มาสร้างงานท่านเทศนะเราไปเชิญเข้ามาลงทุนถ้าทุกคนก็ไปรวมกินเขาหมดและการลงทุนนั้นเป็นนักธุรกิจระดับชาติของประเทศต่างๆแล้วเป็นไงท่านใครก็จะอยู่กับเมืองที่มีการทุจริตโกงกินแล้วก็ไปดูอันดับสิว่าเราอันดับของเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ามันถูกเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เอาเถอะท่านท่านระดับตัวเลขนะฮะถ้าสูงกว่า100มาหลายก็หายนะท่านไม่มีใครมาลงทุนหรอกแล้วก็มีบทวิเคราะห์มีเชิงวิเคราะห์อยู่แต่ถ้าไปเบียดเบียนเขาแล้วก็พอสิ้นยศหมดวาสนาท่านอย่าหันหน้าไปหาเขาเลยท่านจะได้ว่าท่านมีบุญคุณกันเพราะท่านเป็นตัวกีดกันเป็นตัวเบียดเบียนเขาแล้วบางคนเบียดเบียนตลอดชีวิตเกษียณไปแล้วเนี่ยนะเกษียณไปบางตำแหน่งเนี่ยยังไปกินอยู่กับเขายังไปเรียกทรัพย์สินจากเขามาเรารู้ไหมว่าเขาอึดอัดใจเท่าไหร่ตัวเองนะหาอาชีพไว้อาตมาจึงบอกเรื่องการเสมอเมื่อเราอายุทำราชการแล้วจงมองหาอาชีพที่สองสำรองชีวิตจะเป็นข้าราชการระดับก็ตามเพราะคนเขามีอาชีพของเขาเราต้องมีอาชีพที่สองสำรองชีวิตและอาชีพของเรานั้นจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่แต่ถ้าเขาสนับสนุนให้เราประกอบอาชีพนั้นได้โดยที่เราไม่ได้เอาของอะไรจากเขาไปก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตเพราะฉะนั้นจะไปตีก๊อฟกันได้ยังไงท่านค่าสนามก๊อฟเท่าไหร่เกษียณแล้วเนี่ยคุณได้บำนาญเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในบ้านของคุณซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เท่าไหร่ค่าลูกที่เรียนหนังสือค่าลูกเกเรค่าลูกที่ไม่ได้ทำงานเป็นเงินเท่าไหร่ค่าออกงานสังคมที่ไม่ยอมหยุดหย่อนเป็นเงินเท่าไหร่แต่มีคำถามว่าแล้วเอามาจากไหนล่ะคำถามที่ชาวบ้านเขาถาม

เอามาจากไหนเขาก็รู้เขาก็รู้ว่าเอามาจากไหนแล้วศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่ไหนเลิกๆสักทีเถอะไอ้การไปตีกงตีก๊อปอะไรเนี่ยปีหนึ่งก็สังสรรค์กันสักนิดหน่อยเจอเพื่อนฝูงกันอดีตข้าราชการดีๆเขาก็ทำแล้วเวลาเลี้ยงเนี่ยนะก็ย้ายใครเขาเห็นว่าเรากินอะไรท่านเด็กมันสะเทือนคนจนมันสะเทือนใจพระยังโดนโจมตีเลยท่านโอ้โหกับข้าวพระบานแบะเด็กไม่มีจะกินเขาจะเอาภาพมาเปรียบเทียบพระคุณเจ้าก็เหมือนกันนะบ่โยมไอ้ถ่ายรูปกับโต๊ะอาหารนี่ขอร้องเถอะอย่าถ่ายได้ไหมจะถ่ายรูปไปถ่ายหมูหน้าบ้านเลยไปโยมรวยก็จริงแต่อาหารมันสะเทือนใจคนจน อย่าว่าแต่อาหารคนเลยท่าน อาหารสุนัขยังสะเทือนใจคนจนเลยท่านยังสะเทือนใจคนจนท่านเลี้ยงสุนัขไม่มีใครว่าอะไรก็เป็นเงินของท่านเองแต่อย่ามาโพสต์ว่าอาหารท่านมื้อนั้นเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาทองมาห้อยคอสุนัขมันสะเทือนใจคนจนนะท่านนะแล้วสุดท้ายเขาจะน้อยใจการแสดงความร่ำรวยอะไรเนี่ยให้แสดงต่อว่าสังคมมีประโยชน์จากท่านเป็นการให้เกียรติต่อสังคมเป็นการประกอบคุณประโยชน์สังคมถ้าท่านไม่ประดับไม่ได้งานทุกอย่างเมื่อเชิญท่านไปแล้วท่านต้องตกแต่งแต่ถ้าเรื่องการกินการอยู่เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นอย่าไปอวด คนจนสะเทือนใจอาตมาก็สะเทือนใจท่าน สะเทือนใจเรากินอาหารจานเดียวกินอาหารรวมเพื่อแกนสำรวมแต่ถ้าเป็นเด็กเป็นเนนมาเชียวนะเห็นข้าวต้มมาแล้วฮะเขาไปซื้อเนื้อต้มมาเขาเหลาเนื้อเนี่ยเนื้อต้มเนี่ยท่านเอามาเลี้ยงสุนัขบ้านเขานี่เราแย่ยิ่งกว่าสุนัขอีกเหรอฐานะเราไอ้คิดน้อยใจก็คิดน้อยใจอยู่แล้วท่านไอ้คิดสร้างตัวก็อยากจะสร้างแต่น้อยใจมันมาคิดก่อนจะสู้สิท่านนี่ก็คือสิ่งที่พระคุณเจ้าท่านหลายก็อย่าไปโพสต์ไปกินอะไรกันตามนั่งอาหารอย่าท่านอย่าให้โยมเขาเห็นว่าเราไปฉันอะไรกันเยอะแยะไปหมดกุ้งกล้ามกรามเนี่ยถ้าเอากล้ามมาดีดนะหน้าพังนะท่านนะนะก็อย่าให้โยมเขาเห็นสิถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็พระคุณเจ้าช่างเจริญพระตาหารกันดีเหลือเกินนะฮะพระคุณเจ้าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยมิน่าละการบวชพระมาดีอย่างนี้คนคิดในทางตรงข้ามมันก็มีกับเราอยู่แต่เรื่องอาหารถวายพระก็ขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าก็ไม่ไปโจมตีแล้วเพราะว่าบ้านละอย่างและอาหารในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยตรุษสงกรานต์งานประเพณีเข้ามาคนละอย่างละอย่างเหลือแล้วเขาก็ใส่เป็นโตกลับบ้านหรือเขากินรวมกันคนที่มาทำบุญเขากินรวมกันไม่ใช่พระไปฉันหมดหรอกโอ้โหท่านกระดกก้นแล้วก็ยังเอื้อมไม่ถึงนะท่านนะฮะแต่บางทีเขาก็ใส่คู่ไงเขาเรียกเครื่องคู่ฝั่งกันโน้นกับฝั่งกันนี้ก็อย่าไปน้อยใจแต่ก็ไม่ควรจะไปละไปลงสื่อทีนี้กลับมาถึงเรื่องความไม่ซื่อตรงว่าการรบกวนนักธุรกิจผู้ประกอบการร้านค้าของส่วนที่เป็นราชการนั้นอย่าไปทำเพราะอะไรเพราะมันก็แสดงถึงความไม่ซื่อตรงของเราไม่ควรมีรถอย่ามีแล้วเขาคำนวณเงินเดือนได้สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกที่ที่มาไม่ได้แสดงว่าไม่ซื่อตรงเอื้ออำนวยบ้านช่องก็เหมือนกันชาวบ้านก็เหมือนกันไอ้คนนี้มันไม่ได้ทำงานอะไรมันไปมาให้มันผุดบ้านมา20ล้านเฮ้ยมันใช่รถราคารถเบนซ์แต่ไม่มีหลักแหล่งในการทำงานเลยมันก็ว่าตั้งสำนักงานกลวงกลวงหลอกๆไว้ข้างในไม่มีอะไรเลยท่านตั้งชื่อร้องชื่อร้านเอาไว้สุดท้ายมันขายยาบ้าท่านขายยาเสพติดขายสินค้าปลอมสินค้าเถื่อนและความไม่ซื่อตรงเหล่านี้

0: ไปได้สักคนไหมเราสินค้าปัจจุบันนี้ก็แบบก็มีเยอะแยะที่ไม่ซื่อตรงท่านดูสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ที่ไม่ซื่อตรงซึ่งสหกรณ์ที่ไม่ซื่อตรงเนี่ยตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามองค์กรต่างๆแล้วเป็นไงฮะผู้บริหารเอาเงินไปเล่นการพนันผู้ชายเอาไปมีเมียน้อยหาคนมากู้แล้วก็โกงท่านหอบเงินหนีแล้วเป็นไงท่านติดคุกสุดตารางความไม่ซื่อตรงในการกู้เงินของธนาคารรัฐก็มีท่านคือมีอำนาจเซ็นออกไปอันนี้ก็ไปออกดอกออกผลออกดอกเถื่อนประเทศที่รู้อ่ะหรือไปจ้างมือจ้างทำออกดอกเถื่อนแล้วก็ไปเก็บกันกินไปมันก็ไม่ซื่อตรงท่านธุรกิจบางอย่างไม่ยั่งยืนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เนื่องจากผลประโยชน์ที่เขาจะให้นั้นมีก็เลยอนุมัติเงินไปแล้วเป็นไงท่านพบการประกอบการซึ่งก็รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่อนุมัติเงินไปแล้วธนาคารขาดทุนก็ต้องไปยึดทรัพย์สินของเขามาแล้วทรัพย์สินที่ยึดมาเป็นบ้านเขาจะไปขายใครท่านในโลกใบนี้ท่านไม่มีใครช้อนซื้อบ้านเก่าหรอกเขาบอกอยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สำคัญหรอกแต่บ้านหลังนั้นขี้โกงนะท่านล้มเหลวบ้านขายญาติอัตนาดินเอาตากแดดไว้เฉยๆนี่ขึ้นราคาทุกวันแต่ถ้าปลูกบ้านเสร็จขายไม่ได้ราคาตกทุกวันแต่ทรัพย์สินที่ลงไปแล้วในตัวอาคารบ้านนั้นทำให้ราคาที่ดินลดลงไปอีกและถ้าจะรื้อถอนค่ารื้อถอน 20-35% ของการก่อสร้างก็ถ้าเราซื้อตรงซะแล้วมันก็จบท่านแล้วจะไปกินเขาเรียกอะไรกินตามน้ำฝืนใจทวนน้ำมันเหนื่อยอาตมาเข้าใจท่านก็จะว่าคนที่ประกอบการทุกอย่างเนี่ยที่ทำโดยสุจริตมันเหนื่อยพอจะได้เงินมามันเหนื่อยเพราะเหมือนคนว่ายทวนน้ำท่านต้องเหนื่อยทุกวันพักผ่อนน้อยก็คนจะพักผ่อนกันเยอะๆทานอาหารที่มีผลต่อสุขภาพบ้างอาหารที่มีผลต่อสุขภาพก็คืออาหารที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาแต่มันคอยมันสุกให้มันสดให้มันสุกให้มันสะอาดสดสุกสะอาดสดก็เป็นสดสดอ้าวปลามันไม่สดไปให้มันไม่สดก็ให้มันสดสดสิท่านสดสดก็จะทำสดสดทำแบบปลอดสารพิษทำแบบนั้นท่านทำแบบไม่มีสารพิษไม่มีเชื้อรานี่เขาเรียกสดสดแบบของแห้งของหมักไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นผักสดสุกแต่ถ้าดิบต่างร้านน้ำส้มสายชูสมัยก่อนเขาล้างด้วยด่างทับทิมเดี๋ยวน้ำส้มสายชูล้างพายุงพยาบจะได้ตายท่านแฉมจะได้กรอบจะได้ไม่เน่าง่ายบางอย่างเขาจะร้านในน้ำเกลือก็ชนจะได้น้ำเกลือแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสะอาดภาชนะต้องสะอาดช้อนต้องสะอาดทุกอย่างต้องสะอาดแม้แต่ปากเราจะกินก็ต้องเป็นปากที่สะอาดสะอาดกินเสร็จแล้วแม้แต่การถนนก็ต้องอย่าไปทำความสกปรกที่นั้นเลอะที่ไหนคือคนไทยอยู่ที่นั่นเขาบอกกันคนเขาว่ามาเลยท่านเลอะที่ไหนคือมีคนไทยอยู่ที่นั่นไปต่างประเทศเนี่ยถ้าคนไทยลงกลุ่มไปที่ไหนนะตามสวนสาธารณะลุกขึ้นมาเนี่ยเกลื่อนไปหมดตำรวจจับนี่ก็เลยเลอะที่ไหนคือมีคนไทยอยู่ที่นั่นต่างประเทศก็ชิงชังแต่เราก็ชื่นชมสิงคโปร์ประเทศยุโรปว่ายังไงงี้ก็ทำไมไม่ทำกันละท่านท่านผู้ชมก็เหมือนกันสอนพนักงานแล้วความสะอาดเนี่ยในยุคโรคไปมันก็เป็นเกี่ยวกับอนามัยของเรากินของไม่สะอาดเข้าไปเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยแก่ยากท่านโรคที่เกิดที่ผิวหนังโรคคันนะเอายาแก้คันทาเดี๋ยวก็หายแต่อาหารที่เข้าไปในกระเพาะเราเข้าไปในกระแสโลหิตที่มีพิษนั้นคราวนี้แก้ไขยากเพราะนั้นพระแต่โบราณเขาจึงต้องดูถึงความสะอาดหนึ่งต้องมีจานเป็นของตนเองต้องล้างเองสองต้องมีช้อนส้อมรูปละหนึ่งคู่ต้องล้างเองต้องมีช้อนกลางอีกหนึ่งอันต้องมีช้อนหวานอีกช้อนสำหรับตักของหวานอีกหนึ่งขันเขาเรียกขันแล้วโยมเขาก็ดีเขาถวายผ้าเช็ดหน้าทุกรูปหนึ่งเอาไว้ห่อช้อน2 เมื่อถือช้อนลงศาลาแล้วหรือเด็กเอาไปประเคนแล้วผ้านั้นให้พับกลับเสียจะได้ไว้เช็ดปากเอาไว้เช็ดปากพอเช็ดปากเสร็จแล้วกินแล้วล้างช้อนเอาช้อนนั้นห่อกลับแล้วต้องมาล้างเองแล้วขวดน้ำการน้ำจะต้องถือเองนี่เป็นสุขานามัยของพระแต่พระเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เด็กจัดโยมจัดโต๊ะจริงก็โต๊ะจัดแล้วเป็นไงท่านเวลาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นไงเป็นปัญหาเพราะเราลืมรากฐานเดิมของเราแล้วอาตมาก็มีช้อนอยู่เยอะช้อนเกือบจะกึ่งเงินท่านช้อนอัลปาก้าถวายพระผู้ใหญ่พวกเด็กมันก็ไม่ขัดท่านถึงเป็นสเตเลสก็ดีท่านล้างง่ายขัดง่ายแต่ช้อนอัลปาก้าหรือช้อนเงินเนี่ยมันตักอะไรมันก็กลิ่นมันก็ออกท่านคนจีนเขาใช้ช้อนเคลือบเขาใช้ช้อนเคลือบตักของถ้าไปตักของเปรี้ยวของเผ็ดของเค็มนะมันจะได้ไม่กัดเครื่องเงินแต่ถ้าเป็นสเตเลสแล้วก็ดีท่านช้อนเคลือบก็ดีแต่ช้อนเคลือบมันไม่มีช้อนซ่อมก็ต้องเป็นเครื่องประกอบกันส่วนช้อนซ่อมที่เป็นอัปปากานะฮะก็พิสูจน์ที่ท่านถ้ามันดำก็แสดงพระองค์นี้สกปรกถ้างามช้อนมันดำแล้วแสดงองค์นี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ขัดไม่ได้เอาขี้เถ้ามาขัดไม่ได้เอามะขามเปียกผสมขี้เถ้าขัดแล้วขัดแล้วหยาบๆไม่ขึ้นเงาเขาถือว่ายังสะอาดไม่พอโยมสมัยก่อนเขาดูนิสัยพระแต่ละรูปที่ลงศาลาที่ไปฉันตามบ้านและเขาไม่มีจัดช้อนกลางให้เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของโยมเพราะท่านเป็นอะไรไปท่านจะโทษช้อนผมโยมเลี้ยงพระเลี้ยงคนก็เหมือนกันเรื่องอาหารต้องสะอาดเขากินไปแล้วไปอะไรในงานเราเสียหมดนะต้องถือว่างานเราเสียหมดเพราะฉะนั้นภาชนะต่างๆและเดี๋ยวนี้จะว่าโต๊ะจงโต๊ะจีนไปโต๊ะจีนต้องมีความปลอดภัยต้องมีเครื่องต้มช้อนต้องมีหม้อต้มช้อนล้างมาแล้วก่อนจะเอาขึ้นโต๊ะเนี่ยต้องให้เขาเห็นท่านแล้วขึ้นเลยพอมันร้อนนะพอพึงผ้าขาวบางนะในตะแกรงซะแล้วเนี่ยมันระเหิดปุ๊บเนี่ยฮะห่อด้วยกระดาษเลยท่านวางจ่ายคำพันให้เขาเห็นมันเป็นสุขอนามัยอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เนื้อหามาดูว่าความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้กล่าวไปที่ใดบางคนก็บอกเลยไปก่อนนะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตรอกไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันน่ะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพบอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสนองชีวิตแล้วสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้ว่าพระองค์นี้เอามาจากไหนที่ไปเรียกว่าเจ้าคุณพิพิธมีเงินเป็นร้อยๆล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสารกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5ล้าน10ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้ให้จริงๆ เราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพาดผิดพระโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใครแล้วไปให้แล้วเนี่ย นะน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมันไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับรับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายเป็นว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนเช็คโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีกท่านชื่อหม่อมราชวงศ์พรพันธ์ทวีวงศ์ทวยศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงต่อมาท่านก็มาพบด้วยความเมตตาตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วท่านก็เอารูปมาดูเนี่ยดูสิลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้ยมแม่อยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่ให้แม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเอาบ้านหลังนี้อาตมาตัดสินใจไม่สึกนะมาตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่สึกเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 กว่าบาทต้องไปยืมเงินอาจารย์และเพื่อนรุ่นพี่มาใช้เขาเดือนละ 1,500 สมัยก่อนสมบัติเรา27 28สร้างบ้านหมดไป 70,000 เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวๆบางปะหันไปเรื่องอ่างทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่งบ้านทรงไทยเอาสักราคา1.5 ล้านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่งโยมขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมก็ไปหาโยมแม่โยมแม่ก็นั่งในถุนบ้านกินหมากไปกระเดินแตดแตดแตดสาวบ้านเขามีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะตอนเดินลงไปในถุนไปคุยกับเขานะเพราะเขาเป็นแม่ท่านเป็นแม่มาทำไมอ่ะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟัง
1: คุณผู้ชมคะการดำรงตนให้อยู่ในความซื่อตรงดำรงมั่นในศีลและไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศีลต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันเทศนาธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง114รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้